0: หนึ่งดีไหมคะต้องไปในไลฟ์อันแรกของเราค่ะพี่ต้นค่ะ
1: ครับผมที่เห็นเลยนะครับว่าคุณผู้ฟังมาให้กำลังใจเราตั้งแต่เช้าวันนี้คนแรกก็คือคุณประสิทธิ์ชนะรบนะครับจากบ้านไม้ไผ่เขาพระทองอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเกือบจะอ่านเป็นนครราชสีมาแล้วเนี่ยแล้วคุณชวลีนะครับจากเชียงใหม่บอกวันนี้24องศาอากาศดีคุณเดชเดชานะครับคุณวรวุฒิคุณพงศักดิ์คุณเป้าหมายของชีวิตนะฮะแล้วก็คุณสานิทเบียร์อินทนินแล้วก็คุณลอราจินคุณวิโรจน์นะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับคุณวิโรจน์นี่ทักเรามาจากสุรินทร์ครับผมคุณน้องน้ำหวานเห็นใครบ้างครับ
0: ค่ะพอดีคอมเมนต์หายไปเมื่อสักครู่นะคะ
1: ก็หายไปเหมือนกัน
0: ค่ะคุณผู้ฟังบอกว่าพอได้แล้วอเมริกาไม่ถึงเราสองคนพอได้แล้วกับการเล่าเรื่องอเมริกาหรืออเมริกาพอได้ไม่แน่ใจพอดีมันมีเรื่องมีเหตุที่จะต้องเล่านะคะในเช้านี้เมื่อวานก็ไม่ค่อยได้มีประเด็นอะไรนะเอาล่ะมาดูเรื่องนี้กันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากที่เราเล่าข่าวกันต่ออีกนิดนึงเราจะพาไปคุยเรื่องเข่าค่ะเข่านะจะคุยกับท่านนาวาอากาศโทนายแพทย์เอกพงษ์โกมลหิรันผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมเข่าโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองไทยจีนผนึกพลังนวัตกรรมการแพทย์ดันซ่อมเข่าสู่อาเซียนเข่านี่เป็นเรื่องสำคัญนะคะแล้วเวลาที่เขาผ่าเข่าคนเนี้ยเผื่อท่านใดยังไม่มีประสบการณ์ซึ่งก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเวลาผ่าเข่าเนี่ยเขาจะต้องใช้น้ำเกลือเนาะในการเข้าไปฉีดเข้าไปขยายให้พื้นที่บริเวณเข่าเนี่ยมันกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นมีพื้นที่ในการทำงานมากขึ้นสำหรับแพทย์นะคะดังนั้นขาเนี่ยจะบวมๆนิดนึงเวลาที่ผ่าเข่าแล้วมันก็ต้องใช้ระยะเวลาในการ recover ในการฟื้นฟูและต้องทำกายภาพด้วยแต่ว่าเนี่ยแหละมันเป็นเรื่องสำคัญในการขับเคลื่อนร่างกายนะ mobility ท่านใดที่ไม่ต้องผ่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะเรื่องอาหารการกินการออกกำลังกายเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆด้วย
1: ครับเดี๋ยวผมก็คงจะเข้าคิวขอต่อคิวไปใช้บริการของคุณหมอก่อน
0: และ
1: ดับแรก
0: ๆตัวเลขของผู้ที่มีปัญหาเรื่องเข่าคือข้อเข่าเสื่อมเนี่ยนะคะจะพบในสตรีเร็วกว่าคุณสุภาพบุรุษนะคะประมาณ10ปีค่ะ
1: 10ปี
0: ค่ะ
1: ผมก่อนที่จะได้ไปคุยกับคุณหมอนะครับก็พาไปดูข่าวกันต่อบอกว่าพอได้แล้วอเมริกาเหรอขอสักนิดนึงเถอะนะคราวนี้เป็นเรื่องของรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะครับจอร์จเมสเซจเนี่ยเขาก็ออกมาแถลงก่อนนะครับก่อนที่จะไปถึงการประชุมของกลุ่ม G20 ซึ่งจะมีในเร็วๆนี้ก็พูดออกมาเลยว่าประเทศสมาชิกกลุ่ม G20 เนี่ยควรที่จะพิจารณาเพิ่มอุปสรรคทางการค้ากับจีนเพื่อลดความไม่สมดุล นะครับเขาก็คือคนอื่นเขาเนี่ยไปเรื่องของความร่วมมือแต่ว่าอเมริกาเนี่ยเขาก็จะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของความขัดแย้งนะครับดูอย่างรัสเซียกับมาเลเซียกับเมียนมาเนี่ยก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่ทางการของรัสเซียนั้นจะนำเทคโนโลยีเรื่องโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์มาให้กับเมียนมานะครับจากการที่นายกรัฐมนตรีมิคาเอลมิสซูสตินของรัสเซียนะครับกล่าวเลยว่านี่เป็นสัญญาณสัญลักษณ์ใหม่แห่งมิตรภาพระหว่างรัสเซียและเมียนมาโครงการการสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นี้นะครับจะเป็นเรือธงของทั้งสองประเทศซึ่งจะทำการก่อสร้างขึ้นในปีหน้านี้บริษัทที่มาทำการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ให้กับเมียนมา ก็คือบริษัทโรซาทอมซึ่งเขาก็ได้ขายเทคโนโลยีนิวเคลียร์นี้ให้กับเวียดนามอินโดนีเซียและก็ลาวอีกด้วยนะครับแต่ในขณะที่ทางอเมริกาเนี่ยก็ยังอยู่เรื่องของการแซงชั่นขัดแย้งอะไรต่างๆนานาหัวเว่ยได้รายงานนะครับว่าในครึ่งปีนะครับที่ผ่านมาตั้งแต่มกราถึงมิถุนาเนี่ยสร้างรายได้ไปแล้ว 467.82 พันล้านหยวนหรือประมาณ 69,600 ล้าน US ดอลลาร์เป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นถึง 9.55% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้ก็คือเรียกว่าโตไม่หยุดนะสุดไม่อยู่แล้วแต่ทางหัวเว่ยเองนะครับเขาก็บอกว่างบประมาณในการทำวิจัยและพัฒนาของเขาเนี่ยก็เพิ่มขึ้นจากปีก่อนด้วยปีที่แล้วเนี่ย 25.2% จากรายได้นะครับคือเรียกว่า1ใน4ของรายได้เนี่ย

0: ทุ่มไปในเรื่องของการพัฒนาและ development และ research และ development ปีนี้ขึ้นเป็น 25.94% ครับก็แสดงให้เห็นนะครับว่าในขณะที่ซีกโลกตะวันตกเนี่ยเขายังหมกมุ่นอยู่ในเรื่องของการจะกีดกันแซงชั่นนู่นนี่ทะเลาะเบาะแว้งกับผู้คนที่ทำการค้าด้วยแต่ในซีกโลกตะวันออกมองในเรื่องของความร่วมมือครับ
1: ค่ะพาไปสั้นๆอีก2เรื่องนะคะเรื่องแรกเมื่อสักครู่เราฟังข่าวจากคุณแอสเซอรี่ใช่ไหมคะแล้วก็มีประชาชนเนาะคนอินโดนีเซียที่เขาไปวิพากษ์วิจารณ์กันหนักเลยเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้คุมกฎหมายนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ไฟป่านะแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอินโดนีเซียเขาก็มีประเด็นค่ะเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องการทำงานของผู้นำที่เขาสร้างโครงการอภิมหาโปรเจกต์ที่ใช้งบประมาณชาติเยอะก็คือโครงการอาหารกลางวันฟรีนะคะที่ได้มีการจัดสรรงบประมาณไปตามจุดต่างๆของประเทศแล้วประเทศเขาเนี่ยก็มีขนาดใหญ่แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันไม่สามารถจะควบคุมคุณภาพได้นะคะรวมไปถึงเรื่องการทำงานของรัฐบาลอื่นๆอีกนะแล้วก็ช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยอินโดนีเซียเขาดันออกกฎหมายห้ามประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ดูหมิ่นรัฐบาลไงก็เลยนี่แหละมันเป็นประเด็นนะบลูมเบิร์กรายงานเรื่องนี้เอาไว้นะคะว่า Indonesian Court Voice Rules Criminalizing Insults Against State นะคะทางศาลรัฐธรรมนูญอินโดนีเซียเนี่ยเขายกเลิกบทบัญญัติการเอาผิดผู้ดูหมิ่นรัฐบาลและสถาบันรัฐนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เพิ่งประกาศแล้วก็บังคับใช้ไม่ถึง8เดือนนะคะโดยศาลเนี่ยบอกว่ามันเสี่ยงที่จะไปเอาผิดประชาชนจากการวิจารณ์โดยชอบธรรมค่ะเรื่องนี้น่าสนใจนะคือการยกเลิกมาตรา240และ241เนี่ยนะคะระบุว่าสถาบันของรัฐเองเนี่ยไม่มีความรู้สึกต่อการได้รับคำชื่นชมการวิพากษ์วิจารณ์หรือการดูถูกดูหมิ่นจึงไม่ควรมีกฎหมายที่เปิดช่องให้การแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานรัฐกลายเป็นความผิดทางอาญาก็เลยขอผ่อนคลายข้อจำกัดบางส่วนต่อการแสดงออกทางการเมืองนะเพราะว่าผู้ที่ตรวจสอบทัศนสังคมเนี่ยก็จะมีทั้งประชาชนใช่ไหมคะแล้วก็จะมีพวกหน่วยงานทางด้านสิทธิมนุษยชนที่เขาต้องคอยช่วยกันสอดส่องดูแลแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลกันนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมาจากบลูมเบิร์กนะคะส่วนอีกเรื่องความมั่นคงค่ะพี่ต้นและคุณผู้ฟังคะฟิลิปปินส์ตอนนี้เตรียมทุ่มงบประมาณนะของปีหน้าพัฒนาโดรนและเรือคอร์เวตติดอาวุธปล่อยนำวิถีทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญนะก็มีเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ใช่ไหมคะความขัดแย้งน่านน้ำนะที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเขาอยู่ในสมการนี้ด้วยนะเขาเตรียมที่จะขยายขีดความสามารถด้านระบบไร้คนขับหรือโดรนค่ะควบคู่กับการจัดหาเรือคอร์เวตติดอาวุธปล่อยนำวิถีและยุทโธปกรณ์หลักเพื่อปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัยแล้วก็เน้นรับมือภัยคุกคามจากภายนอกเพราะว่าเขาเผชิญหน้ากับจีนบ่อยครั้งขึ้นบริเวณเกาะแก่งและโขดหินพิพาทภายในเขตเศรษฐกิจจำเพาะ EEZ ของฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้นะคะงบประมาณที่จะอนุมัติเนี่ยเขาจะเพิ่มขึ้น 6.3% นะคะโดยที่จะนำไปใช้ในการปรับปรุงกองทัพนอกจากยุทโธปกรณ์เนี่ยจะใช้ในการพัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูงสร้างองค์ความรู้เพื่อบูรณาการโดรนเข้ากับการปฏิบัติการจริงจะเห็นได้ว่าการทำ Modern War นะคะหรือว่าสงครามสมัยใหม่เนี่ยเขาจะเน้นโดรนค่ะนอกจากนั้นจะมีอีกเรื่องนึงที่พวกคู่ขัดแย้งเนี่ยเขาจะเน้นมากก็คือเรื่องเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะคะปัจจุบันฟิลิปปินส์กำลังประสานความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีโดรนกับพันธมิตรหลายประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐนะซึ่งเป็นพันธมิตรความมั่นคงหลักนะคะแล้วก็ได้มีการส่งมอบยานนะคะที่เป็นยานผิวน้ำไร้คนขับพลังงานแสงอาทิตย์หรือ USV จำนวน4ลำให้กับกองทัพฟิลิปปินส์เพื่อเสริมภารกิจเฝ้าตรวจทางทะเลเช่นกันอ่ะก็เข้ามามีบทบาทนะสำหรับสหรัฐในบริเวณน่านน้ำพิพาทระหว่างฟิลิปปินส์และจีนนะคะ
0: ครับก็เดี๋ยวเราต้องติดตามกันนะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นจุดเรียกว่าฮอตสปอตในกลุ่มอาเซียนเราแหละเรื่องตรงฟิลิปปินส์เนี่ยกับเรื่องของความขัดแย้งไม่ลงรอยกันเรื่องพื้นที่ทางทะเลกับจีนเนี่ยก็ดูเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานาน ในช่วงหน้าครับเจาะลึกอาเซียนเราจะได้คุยกับท่านรอท่านนาวาอากาศโทนายแพทย์เอกพงศ์โกมลฮิรันแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมเข่าโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองนะครับอาจารย์จะพาเราไปดูเรื่องของไทยจีนผลิตนวัตกรรมการแพทย์ดันซ่อมเข่าสู่อาเซียนเดี๋ยวเป็นยังไงต้องมาติดตามกันครับ
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7:13 ค่ะช่วงเจาะลึกอาเซียนในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับคุณท่านนาวาอากาศโทนายแพทย์เอกพงศ์โกมลฮิรันนะคะซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการซ่อมเข่าโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองค่ะเกี่ยวกับเรื่องความร่วมมือไทยจีนผนึกพลังนวัตกรรมการแพทย์ดันซ่อมเข่าสู่อาเซียนนวัตกรรมทางด้านเข่าจากจีนนี่เป็นอย่างไรต้องไปคุยกันในช่วงนี้นะคะ
4: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณหมออ
0: รุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ดิฉันก็พอมีประสบการณ์และความรู้เรื่องการผ่าเข่ามาคุยด้วยนะเป็นผู้ป่วยมาก่อนนะคะวันนี้
0: ยังไม่มีประสบการณ์แต่ก็กำลังจะมีแล้วกำลังจะมีเข้าคิว
1: ที่น่าสนใจคือโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองเนี่ยกำลังจะเปิด knee repair center เหรอคะมองเห็น
5: เปิดไปแล้วครับ
1: อ๋อเปิดไปเรียบร้อยแล้วแล้วเห็นโอกาส
5: ที่ผ่านมา
1: เป็นอย่างไรบ้างคะ
5: ก็คือมันมาจากจุดอ่อนของเราทั้งในไทยเองแล้วก็อาเซียนเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงการรักษาเข่าเสื่อมเนี่ยที่ผ่านมาและปัจจุบันเนี่ยยังมีจุดอ่อนอยู่ก็คือหลักๆแล้วเนี่ยกรณีเข่าเสื่อมเยอะนะครับทั้งไทยและอาเซียนเนี่ยจะมีการผ่าตัดแต่เราเน้นผ่าตัดทางด้านของการเปลี่ยนเข่าครับหรือว่า TKA ก็คือคำว่าเปลี่ยนก็คือเหมือนถอนฟันแล้วก็ใส่ฟันปลอมนะครับคือเอาเข่าเดิมที่เสื่อมออกทั้งข้อทิ้งไปแล้วก็เอาเข่าเทียมมาใส่แทนซึ่งเราเป็นอย่างนี้มา40ปีแล้วนะครับซึ่ง40ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะมีการปรับปรุงบ้างเล็กๆน้อยๆเช่นอุปกรณ์ดีขึ้นทนขึ้นหรือใช้คอมพิวเตอร์หรือใช้โรบอทมาช่วยเปลี่ยนเข่าแต่สุดท้ายสิ่งที่ได้มันก็คือการเปลี่ยนเข่าอยู่ดีครับก็คือยังมีปัญหาอีกมากมายตามมาหลายๆเรื่องนะครับซึ่ง
0: ฟังแล้วมันดูน่าจะเป็นเรื่องใหญ่มากเลยว่าเอาเข่าทั้งข้อออกไปแล้วก็เอาของใหม่ลงมาแล้วตอนนี้ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมครับอาจารย
5: ์ทุกวันนี้ยังเป็นอย่างนั้นอยู่แต่ว่านี่คือจุดที่เรารับรู้จากคนไข้นะฮะว่าเวลาคุณหมอบอกว่าเข่าคุณป้าเสื่อมเยอะคุณยายเสื่อมเยอะจะต้องเปลี่ยนเข่านะจะมีเยอะแยะเลยนะครับที่แบบไม่อยากจะเปลี่ยนเข่าคือก็แปลว่าสังคมคนไข้เองก็รับรู้ด้วยว่าไอ้รีซัลต์หรือผลของการเปลี่ยนเข่าเองเนี่ยมันไม่ได้ดีเพอร์เฟคอะครับมันมีหลายๆจุดที่ ทำให้เขาเกิดปัญหาในชีวิตตั้งแต่ผ่าตัดใหญ่แผลใหญ่เสี่ยงเยอะแผลใหญ่เจ็บเยอะฟื้นตัวช้านะครับเมื่อฟื้นตัวเสร็จแล้วใช้งานก็ไม่เหมือนเดิมนะครับคุกเข่าพับเพียบขัดสมาธิไม่ได้วิ่งไม่ได้ออกกำลังกายหนักๆไม่ได้และที่สำคัญเนี่ยเข่าที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็มีอายุแค่ประมาณ10ปี15ปีหลังจากนั้นมันก็จะทรุดจะพังก็ต้องมาเปลี่ยนรอบ2รอบ3ใหม
1: ่
5: นะครับนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีจากการเปลี่ยนเข่านะครับไม่ใช่ว่าเปลี่ยนเข่าแล้วจะจบนี่ก็คือทำให้เราเห็นโอกาสนะครับว่าปัจจุบันนี้ในยุโรปในอเมริกาในประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยเขาจะพยายามใช้อีกวิธีหนึ่งในการรักษาก่อนมันเรียกว่าการซ่อมเข่าหรือว่า UKA นะครับก็คือเมื่อกี้เปลี่ยนเข่าเหมือนถอนฟันใส่ฟันปลอมใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
5: แต่การซ่อมเข่าเนี่ยก็จะเหมือนอุดฟันหรือรักษารากฟันนะครับการซ่อมเข่าหรือ UKA เนี่ยครับก็คือซ่อมเป็นการผ่าตัดเหมือนกันแต่เป็นการผ่าตัดเล็กนะครับซ่อมเฉพาะจุดที่มันเสื่อมจริงๆขนาดเท่ากับนิ้วหัวแม่มือเท่านั้นนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ยังเก็บอวัยวะในเข่าไว้เหมือนเดิมมีทั้งลูกสะบ้าเส้นเอ็นไขว้หน้าไขว้หลังหมอนรองเข่าและกระดูกอ่อนส่วนที่ดีเก็บไว้หมดเพราะนั้นเข่าหลังจากซ่อมเข่า UKA แล้วเนี่ยจึงเป็นเข่าที่เหมือนกับเข่าธรรมชาติครับผม
1: คุณหมอคะ TKA เนี่ยย่อมาจากอะไรคะ
5: TKA ก็คือ Total Knee Arthroplasty ก็คือเปลี่ยนเข่าเป็นของเก่า
1: Total.
5: แต่ UKA เนี่ยก็คือของใหม่เรียกว่าซ่อมเข่ามันก็คือ Unique Compartment Knee Arthroplasty ครับ Unique Compartment Knee Arthroplasty เราเรียกกันสั้นๆว่า UKA หรือว่าไทยเราคนจะรู้จักกันว่ามันคือซ่อมเข่าครับผมซ่อมเข่า UKA เปลี่ยนเข่า TKA อย่างเงี้ย
1: ค่ะแค่จินตนาการว่าเปลี่ยนเข่าออกไปทั้งอันแล้วใส่สิ่งทดแทนเข้ามาเนี่ย
5: ขนาดเท่ากำปั้น
1: โอ้โห
5: เหล็กที่ใส่เข่าเทียมมีขนาดเท่ากำปั้นแต่ซ่อมเข่าอุปกรณ์ที่ใส่เข้าไปมีขนาดเท่ากับนิ้วหัวแม่มือฮะ
1: คุณหมอ
0: แล้วระยะเวลาในการผ่าตัดแล้วก็ในการที่จะพักฟื้นเนี่ยนานแค่ไหนครับอาจารย์ครับสำหรับ UKA ครับ
5: ระยะเวลาผ่าตัดเนี่ยแทบไม่ต่างกันนะครับผมแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือการพักฟื้นนะครับการเปลี่ยนเข่า TKA แบบเดิมเนี่ย เป็นการผ่าตัดใหญ่แผลยาว15เซน อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแผลใหญ่เจ็บเยอะฟื้นตัวช้ากว่าคนไข้จะเดินได้ด้วยตัวเองนะฮะเป็นเดือน2เดือนนะครับคือทิ้งวอล์กเกอร์หรือทิ้งไม้เท้าเนี่ยแต่สำหรับการผ่าตัดด้วยการซ่อมเข่าอะครับก็แผลเล็กเจ็บน้อยเนี่ยทำวันนี้พรุ่งนี้เดินได้เลยครับอาจจะเดินด้วยวอล์กเกอร์อยู่ประมาณไม่ถึงสัปดาห์ก็เดินตัวเปล่าได้แล้วครับ
1: oh.
5: นี่คือการฟื้นตัวที่ผิดกันนะเพราะว่าแผลเล็กเจ็บน้อยฟื้นตัวไวนะครับ เมื่อฟื้นตัวเสร็จแล้วเนี่ยการใช้งานก็จะกลับไปเหมือนธรรมชาติด้วยครับ
1: อ๋อแตกต่างกันอยู่เยอะเหมือนกันนะคะคุณหมอคะฉ
5: ัน
1: เคยผ่าหมอนรอง
5: แล้ว
1: มี2กล้องค่ะแล้วก็มีตัวยึดอยู่3ตัวตอนนี้อยู่ตรงหมอนรองนะคะอันนั้นก็พักฟื้นนานเหมือนกันกว่าจะกลับมาใกล้เคียงปกติได้แต่ว่า UKA knee repair เนี่ยเป็นซ่อมบางจุดแล้วคุณหมอบอกว่าเวลาที่พักฟื้นกลับมาเดินได้เนี่ยก็สั้นกว่าด้วย
5: สั้นกว่าครับผมนะครับแล้วพอฟื้นตัวเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปใช้งานได้เหมือนคนปกตินะครับผมไม่เหมือนคนเปลี่ยนเข่านะครับ
1: โอ้ค
5: ่
1: ะ
5: เคยวิ่งอะไรก็เคยวิ่งได้เคยเล่นกีฬาเคยใช้งานหนักๆก็ทำได้เหมือนเดิม
1: กายภาพควบคู่ไปในช่วงต้น
5: แต่ระหว่างนั้นก็ต้องมีการกายภาพแต่ว่าเราพูดถึงว่าหลังจากฟื้นตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยการใช้งานมันจะเหมือนเข่าธรรมชาติมากๆครับผม
1: ค่ะพ
5: ี่
1: ต้น
5: เพราะมีอวัยวะครบ
1: ค่ะ
0: อาจารย์ครับค่าใช้จ่ายในการที่จะทำ
5: แพงกว่า
0: เองครับ
5: แพงกว่าน
0: ะครับ
5: แพงกว่า
0: บอกได้ไหมครับว่าอยู่ใน
5: บอกได้ครับผมผมเคยทำตั้งแต่สมัยอยู่บำรุงราษฎร์เนี่ยนะครับเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ย1เข่า 550,000 ถึง 600,000 ณตอนนั้นนะฮะ10กว่าปีที่แล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยผมย้ายมาที่โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองเนี่ย1เข่าก็คือ 450,000
0: ลงไป 50,000
5: ลงไปประมาณ 150,000 นะครับ100,000ถึง 150,000 นะครับอันนี้คือการผ่าตัดซ่อมเข่า UK ซึ่งอันนี้คือราคาที่เราตั้งเอาไว้นะครับผม
0: ครับผม
1: อยากทราบ ตัวเลขสถิติโดยเฉลี่ยนะคะคุณหมอคือพอถึงวัยที่ต้องเริ่มซ่อมเข่ามีปัญหากันแล้วเนี่ยซึ่งในผู้หญิงจะเกิดขึ้นเร็วกว่าผู้ชายนะคะอยู่ที่ช่วงอายุประมาณเท่าไหร่คะ
5: สัก50ปลายๆหรือ60นะครับก็จะเริ่มมี

0: นะครับประมาณ60นะครับเป็นอายุมาตรฐานที่เราเจอกันแต่ว่าเราก็จะเจอแบบอย่างอายุเร็วหน่อยก็คือ55ปีหรือ50ปีเนี่ยก็เจอบ้างปะปลายนะครับแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยอยู่ที่60ขึ้นไปครับผม
1: แล้วของผู้ชายล่ะครับจะอายุประมาณเท่าไหร่
0: ของผู้ชายเนี่ยจริงๆอายุเนี่ยก็ใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ที่เราเจอเนี่ยน้อยกว่ามากนะครับผมเพราะว่าจะเจอสัก 20% แต่ส่วนใหญ่อีก 80% จะเป็นผู้หญิงนะครับผม
1: ท่านครับแล้วเทคโนโลยีนี้เนี่ยนะครับ UKA Knee Repair เนี่ยไปเกี่ยวข้องอะไรกับทางจีนเขาล่ะครับ
0: จีนเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากจีนโดยบริษัท Just Medical เนี่ยเขาเป็นจีนนี่คือเป็นแหล่งรวมผลิตเป็นโรงงานของโลกนะครับเทคโนโลยีที่สำคัญดีๆจากยุโรปเนี่ยอเมริกาเนี่ยยิงแล้วเนี่ยเขามาจ้างจีนผลิต
1: อ้าว
0: ใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยการที่เรารู้จักอุปกรณ์เปลี่ยนเข่าหรือซ่อมเข่าอะไรเนี่ยมักจะมาจากยุโรปนะฮะแต่จริงแล้วจริงเนี่ยบริษัทที่ผลิตเนี่ยผลิตจากจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยในบริษัทจีนเองเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Just Medical ที่เราร่วมมือกันเนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีการผลิต อุปกรณ์เหล่านี้จากหลายๆบริษัทจากหลายๆประเทศทั่วโลกมาอยู่ในบริษัทเขาและจนปัจจุบันเนี่ยนอกจากเขาจะรับจ้างผลิตแล้วนะครับเขายัง develop สินค้าพัฒนาตัวของตัวเองด้วยนะครับผลิตให้ดีกว่า original ที่มาจากอเมริกาสมมุติว่าเคยซื้อลิขสิทธิ์จากอเมริกามาผลิตใช่ไหมครับรับจ้างเขาแต่ตัวเขาเองเนี่ยอัปเกรดสินค้าในแบรนด์ของเขาเองให้ดีกว่าอเมริกาครับผมเนี่ยครับคือข้อดีของการที่เราร่วมมือจากกับจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัท Just Medical นี่คือข้อดีคือเราได้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือจากทั่วโลกมาอยู่ในบริษัทเดียวกันนะครับไม่ว่าเราคุ้นชินกับอุปกรณ์แบบไหนยี่ห้อไหนแล้วเคยไปเทรนจากประเทศไหนมาอยู่ที่นี่มีหมดครับผมนะครับและของเขาเองก็ดีกว่าประเทศอื่นๆที่เขาเคยรับจ้างผลิตแล้วด้วยครับผมนะฮะคือข้อดีของมันนะครับผม
2: ค่ะคุณหมอ
0: ราคาก็เป็นมิตรกว่าด้วยครับ
2: อ๋อค่ะคุณผู้ฟังอยากทราบว่าเรื่องเข่าเนี่ยค่ะคือพอเราผ่าเราถ้าหากว่าเราซ่อมแซมเข่าบางส่วนเนาะอย่างเทคโนโลยี UKA นี่แทนเนี่ยมันอยู่ได้นานแค่ไหนคะ
0: 20ปีอัพครับ
2: 20ปีขึ้นไป
0: ณ20ปีเนี่ยจากสถิติเนี่ยอยู่ได้ระดับ 91% ก็แปลว่าส่วนใหญ่ 91% ณ20ปีผ่านไปเนี่ยยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับผมซึ่งตรงข้ามกับการเปลี่ยนเขามากๆเลยครับผมและ อยู่ได้ทนอยู่ได้นานยังไม่สำคัญเท่ากับการใช้งานระหว่างนั้นเนี่ยมันเหมือนธรรมชาติมากกว่าครับผมคุณยังใช้ชีวิตได้ปกติในขณะที่สมมติว่าเราเปลี่ยนเข่าไปเนี่ยนะครับหมดสิทธิ์วิ่งตลอดชีวิตวิ่งไม่ได้เล่นกีฬาหนักไม่ได้และที่สำคัญคือการใช้งานชีวิตประจำวันบางอย่างก็ยังทำไม่ได้เลยจะกราบพระจะขัดสมาธิจะพับเพียบจะคุกเข่าอะไรก็ยังทำไม่ได้อะไรอย่างนี้ครับนี่เป็นเรื่องที่ซัฟเฟอร์มากๆสำหรับคนที่ได้รับการเปลี่ยนเข่าครับผม
2: คุณหมอเล่ามานี่มันความรู้สึกก้นบึ้งจากจิตใจดิฉันเลยนะคะแค่หมอนรองดิฉันก็คุกเข่าไหว้พระปกติไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ออกกำลังกายได้นะคะแต่ว่ามันคุกเข่ามันจะมีความเสียวๆนิดนึง
0: อีกเรื่องนึงคือเรื่องสำคัญที่สุดเลยก็คือความปลอดภัยของการผ่าตัดครับผ
2: ม
0: การผ่าตัดเปลี่ยนเข่าอย่างเดิม TKA เนี่ยเป็นการผ่าตัดไหวใช่ไหมครับพอสูงอายุขึ้นมาหน่อยเกิน75หรือ80อย่างเงี้ยโอ้เราก็จะกลัวแล้วหมอเองก็กลัวคนไข้ก็กลัวญาติก็กลัวเพราะมันผ่าตัดใหญ่เสี่ยงเยอะเสียเลือดเยอะกว่าแล้วก็อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนได้สูงนะครับแต่สำหรับการผ่าตัดเล็กการผ่าตัดซ่อมเข่าเนี่ย UKA เนี่ยมันผ่าตัดเล็กแผลเล็กเจ็บน้อยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงปลอดภัยในคนสูงอายุเราเคยทำถึงคนอายุ91ปีครับ91ปีซ่อมเข่าสองข้างพร้อมกันไม่ต้องเข้า ICU ทำวันนี้พรุ่งนี้เดินได้แล้วก็นอนแค่3วันกลับบ้านเหมือนคนปกติเลยนะครับทั้งที่แกอายุ91ปีครับ
2: โอ้ซ่อมสองข้าง พร้อมกัน
0: ซ่อมสองข้างได้สบายสบายเลยไม่ต้องให้เลือดด้วยนะครับผม
2: ค่ะค่ะ
0: ครับผมปลอดภัยมากครับผม
2: ถามเรื่องโอกาสในอาเซียนนะคะคือตอนนี้คุณหมอทราบมาว่าเพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ทางด้าน UKA Knee Repair นะคะแล้วมองเห็นโอกาสของการดันเรื่องนี้สู่ตลาดอาเซียน

0: ดเด่นกว่าสิงคโปร์ทางด้านนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากล้าบอกได้ว่าในตลาดอาเซียนเนี่ยถ้าในเรื่องนี้เนี่ยเราเหมือนกับเปิดตลาดใหม่ทำให้เราเนี่ยมีความความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เหนือกว่าประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งสิงคโปร์มาเลยเนี่ยที่ปกติแล้วเนี่ยคนไข้ในอาเซียนจะเข้าไปรักษาแข่งกับไทยนะครับเข้าไปมาไทยไปสิงคโปร์ไปมาเลหรือไม่ก็ไปออกนอกอาเซียนไปเลยก็คือไปอินเดียหรือไปเกาหลีหรือไปอเมริกาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยของไทยมีโอกาสมากถ้าเราเป็นศูนย์กลางเรามีศูนย์การซ่อมเข่าของโรงพยาบาลของไทยนะครับแล้วก็มีหมอที่เป็นระดับแบรนด์แอมบาสเดอร์อยู่ในไทยเนี่ยครับทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีความโดดเด่นทางนี้มากๆครับผม
1: อาจารย์ครับในอนาคตเนี่ยมันจะมีแนวโน้มที่ค่าใช้จ่ายในการซ่อมเข่าเนี่ยลดลงไหมครับไหมครับ
0: มีโอกาสลดลงยิ่งเราทำเยอะขึ้นเนี่ยนะครับวอลลุ่มที่ใช้มันเยอะขึ้นแน่นอนครับซัพพลายเออร์เขาก็ต้องลดราคาลงแต่ตอนนี้เนี่ย UKA ในไทยและอาเซียนเนี่ยคิดเป็น 1% ของ TKA สมมุติว่าคนไข้เข่าเสื่อม100คนที่ต้องผ่าตัดเนี่ย99คนเนี่ยเปลี่ยนเข่า TKA แบบเดิ
2: ม
0: มีแค่ 1% เท่านั้นเองที่มีโอกาสได้ทำ UKA เพราะว่าหาหมอทำก็น้อยราคาก็สูงนะครับผม
2: ค่ะ5วินาทีค่ะคุณหมอคะคุณผู้ฟังถามว่าในประเทศไทยเนี่ยมีกี่โรงพยาบาลที่สามารถรักษาโดยเทคโนโลยีนี้ได้คะ
0: UKA เนี่ยนะครับตอนนี้ก็จะมีที่โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองนะครับโรงพยาบาลไตภูมิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์นะครับแล้วก็โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติครับหรือโรงพยาบาลยาสูบครับ
2: ค่ะเช้านี้ขอบพระคุณนะคะท่านนาวาอากาศโทนายแพทย์เอกพงศ์โกมลหิรันผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมเข่าโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองนะคะและพร้อมกันนี้ค่ะเรา3คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขอบคุณครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการก้าวทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่9ทันข่าวนะคะก็มาพบกันเช้าๆแบบนี้ 7:30 ถึง 8:00 ค่ะทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงวันนี้เราพบกันเริ่มต้น1กันยายนนะคะอังคารที่1กันยายน2569มาอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันนะคะก็ฝากติดตามเรา2คนนะคะไม่ว่าจะเป็นการฟังทางออนไลน์ออนไซต์นะคะทาง Facebook ก็เปิดดูได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพจของ FM 100.5 ให้ด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้มาติดตามความเคลื่อนไหวหน้าข่าวนะคะว่ามีประเด็นอะไรน่าสนใจตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าครม.เนี่ยเขาไปจัดประชุมที่จังหวัดสงขลาก็มีการลงพื้นที่ไปก่อนเลยนะคะในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงรัฐมนตรีนะคะก็ลงไปดู

0: ดูความต้องการในพื้นที่จังหวัดสงขลาว่ามีความต้องการอะไรยังไงบ้างนะคะรวมไปถึงเรื่องของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในพื้นที่นะคะเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมฝนแล้งแล้วก็เรื่องของชายแดนใต้นะคะที่จะมีการหยิบยกมาพูดคุยกันทั้งนี้นะคะเมื่อวานนี้ค่ะตามข่าวนะคะในช่วง11โมงครึ่งนะคะนายกมีรายงานนะคะที่ประตูระบายน้ำหน้าควนคลองภูมินาฏดำริหรือว่าคลองร.1นะคะที่บริเวณด้านหลังโรงแรมอัลฟาฮัตตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะไปพร้อมกับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะคะและอีกหลายคนค่ะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะคะเดินทางลงพื้นที่ไปด้วยค่ะโดยนายกและคณะก็ไปรับฟังบรรยายสรุปการเตรียมความพร้อมรับมือป้องกันน้ำท่วมพื้นที่หาดใหญ่จากนายวิทยาแก้วมณีอธิบดีกรมชลประทานนายกสอบถามเรื่องงบประมาณในการทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำแล้วก็แก้ปัญหาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาซึ่งก็ได้รับรายงานในเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปี70นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะนายกก็ติดตามความคืบหน้าการเร่งดำเนินการขุดลอกตะกอนดินที่บริเวณหน้าประตูระบายน้ำคลองภูมินาฏดำริพร้อมกับจัดเก็บวัชพืชโดยครม.ก็เตรียมอนุมัติงบอุทกภัยให้กับประชาชนนะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าเลือกอำเภอหาดใหญ่สงขลาเป็นที่ประชุมครม.นอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรครั้งแรกก็ขอให้ชาวสงขลานะคะเข้าใจว่ารัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับพื้นที่นะคะแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงไม่ใช่เฉพาะจังหวัดสงขลาเท่านั้นนะคะเพราะว่ายังมีในการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นพื้นที่5จังหวัดเป็น5จังหวัดใต้ภาคใต้นะคะก็อยากจะไปดูเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเพื่อจะสร้างโอกาสให้กับประชาชนโดยครม.เนี่ยก็จะอนุมัติหลักการเรื่องของการทำประกันอุทกภัยให้กับประชาชนทุกหลังคาเรือนค่ะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะจากการที่ลงพื้นที่ประชุมครม.สัญจรถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะหลังจากมีการตั้งครม.หลังการเลือกตั้งมาทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะยังมีเรื่องอื่นที่ในที่ประชุมครม.เขาจะหารือกันอีกนะคะแต่ว่าณเบื้องต้นเมื่อวานเนี่ยข่าวมาประมาณนี้ค่ะว่านายกไปลงพื้นที่ดูประตูระบายน้ำค่ะมาดูหน้าหนังสือพิมพ์นะคะประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนเนี่ยมีภาพด้วยนะคนที่ลงพื้นที่ไปด้วยก็คือนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่ลงพื้นที่นะคะติดตามเรื่องของการตรวจราชการช่วงการประชุมครม.สัญจรที่ศูนย์อนุรักษ์เพาะฟักสัตว์น้ำเศรษฐกิจกลุ่มพังสายตำบลกระดังงาอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาค่ะส่วนพาดหัวข่าวเนี่ยก็รวมๆหลายประเด็นนะพาดหัวบอกว่าอนุทินลุยสะพานสงขลาลันตาคิกออฟ Missing Link Big Project Logistic ใต้เชื่อมพังงาพัทลุงกระบี่ตรวจป้องกันน้ำท่วมหาดใหญ่วุฒิสภาฉลุยพรก.กู้ 400,000 ล้านไฟเขียวโควิดอัยการสูงสุดภูมิใจไทยปลื้มชนะซ่อมส.ส.อุดรก็อย่างที่บอกค่ะว่ามติชนเนี่ยเขาก็รวมเรื่องของครม.สัญจรนะคะเรื่องของพรก.กู้เงินนะคะรวมไปถึงการเลือกตั้งซ่อมส.ส.อุดรที่ภูมิใจไทยชนะเลือกตั้งด้วย
1: ขณะเดียวกันเมื่อช่วงเย็นวานนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะซึ่งทางนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยภายหลังการประชุมนะคะว่านายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนโดยตรงโดยวันนี้เดินทางมายังจังหวัดสงขลาและหากสถานการณ์เอื้ออำนวยมีความตั้งใจที่จะเดินทางไปจังหวัดยะลาพร้อมยืนยันว่าแม่ทัพภาคที่4และผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเต็มที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าข้อเสนอจากประชาชนในพื้นที่มีความสอดคล้องกับแนวทางการทำงานของรัฐบาลโดยจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง3จังหวัดมีศักยภาพในการพัฒนาอีกมากหากสามารถแก้ไขปัญหาความไม่สงบและสร้างสรรค์

0: ที่สุขในพื้นที่ได้จะเปิดโอกาสให้เกิดการพัฒนาในหลายมิติทั้งเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการเกษตรและการประมงตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ค่ะอีกคนหนึ่งนะคะที่เมื่อวานนี้ได้เข้าร่วมการประชุมก็คือทางพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ก็บอกว่าถือเป็นโอกาสที่ดีในการรับฟังเสียงจากผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ว่าต้องการอะไรโดยนายกก็พูดคุยรับฟังเรื่องดังกล่าวซึ่งหลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะไปดำเนินการต่อส่วนแนวโน้มการหารือเป็นอย่างไรทางพลเอกชัยพฤกษ์ก็บอกว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับภาคเศรษฐกิจที่คนในพื้นที่ต้องการสิ่งที่ขาดหายไปในบางเรื่องหรือบางจุดที่มีความต้องการการรับการสนับสนุนจากส่วนกลางผู้สื่อข่าวถามนะคะว่าวันนี้เนี่ยตรงกับวันชาติมาเลเซียฝ่ายความมั่นคงประเมินสถานการณ์หรือไม่ว่าอาจจะมีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์พลเอกชัยพฤกษ์ก็ระบุนะคะว่าเราระมัดระวังอย่างเต็มที่และจากการที่พลโทอดุลย์บุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ก็ได้กำชับให้เปลี่ยนแปลงแนวทางเปลี่ยนยุทธวิธีพร้อมยอมรับว่ายังมีบางพื้นที่ที่มีความกังวลแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากเป็นเรื่องของความมั่นคงซึ่งต้องจับตาแต่ละพื้นที่ค่ะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่นะคะปลุกมวลชนสู้ไฟใต้เปรียบภูมิคุ้มกันแก้ปัญหายั่งยืนชก.นรายัน 99% ไม่มียิงจากฮอนายกประกาศเดินหน้าสร้างสันติสุขชายแดนใต้เปิดเวทีรับฟังประชาชนชูพลังคนพื้นที่เป็นกำลังสำคัญเปรียบเป็นภูมิคุ้มกันแก้ปัญหายั่งยืนดูแลทุกคนอย่างเท่าเทียมไม่ว่านับถือศาสนาใดวันนอชี้ความสงบเป็นหัวใจหากไม่มีความปลอดภัยก็แก้ไฟใต้ลำบากเสทบเผยหน่วยงานรัฐเตรียมสานต่อขณะฝ่ายความมั่นคงดูแลความปลอดภัยครบ1สัปดาห์เหตุหอลาดตระเวนถูกกล่าวหายิงคนชกนราธิวาสแจงกรรมาธิการทหารยืนยันไม่มีพกอาวุธถือเป็น DNA นักบินทบเผยบินที่ความสูงราว300เมตรในเวลากลางคืนมีเมฆกับฝนมองคนแทบไม่เห็นเปรียบเม็ดงาวางบนนิ้วมั่นใจ 99% ทหารไม่ได้เป็นคนยิงค่ะ
1: ด้านนายศิริศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพูดถึงวันครบรอบวันชาติมาเลเซียกังวลหรือเปล่านะคะว่าที่เกิดเหตุในพื้นที่ภาคใต้ระหว่างการประชุมครม.สัญจรนะคะตรงนี้นายศิริศักดิ์บอกว่าทุกอย่างมีมาตรการดูแลความปลอดภัยไม่มีอะไรจะต้องกังวลเพราะว่ามีความมั่นใจส่วนจะใช้กลไกของกระทรวงต่างประเทศเพื่อแก้ปัญหาชายแดนใต้หรือเปล่านายศิริศักดิ์บอกว่าก็ได้รับมอบหมายดูศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้หรือสอบตนะคะแล้วก็เป็นรองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติไปดูเรื่องมาตรการระยะสั้นระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการดูแลความปลอดภัยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุขึ้นอีกนะคะโดยเรื่องสำคัญค่ะในการประชุมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็เน้นความมั่นใจเรื่องของข่าวกรองต้องดีกว่านี้ที่บอกว่ารู้เหตุการณ์ต้องรู้แม่นกว่านี้และการปฏิบัติอย่างทันท่วงทีก็ต้องพร้อมที่สำคัญคืองานมวลชนก็ต้องเข้าถึงประชาชนก็ต้องทำงานร่วมกับประชาชนส่วนเรื่องการพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ในศรีสักบอกว่าต้องมาประเมินสถานการณ์อีกครั้งนะคะเป็นส่วนสำคัญในการแก้ไขแต่ไม่ใช่กระบวนการในการแก้ไขปัญหาทั้งหมดเรื่องสำคัญคือการดูแลภายในทั้งการยกระดับความเป็นอยู่ประชาชนทุกสุขโอกาสโดยเฉพาะเยาวชนค่ะประเด็นนี้นะคะหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะพาดหัวสั้นๆศรีศักดิ์ชี้ข่าวกรองต้องแม่นงานมวลชนใต้ต้องเข้าถึงประชาชนศรีศักดิ์จี้ข่าวกรองชายแดนใต้ต้องแม่นยำกว่านี้งานมวลชนเข้าถึงประชาชนบิ๊กดุลนำทีมไปค่ายสิรินธรฝั่งไฟใต้ย้ำมองภัยคุกคามภาพเดียวกันยึดหลักปรับพิทักษ์ปราบค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะก็ขอพักก่อนนะคะช่วงหน้าค่ะติดตามประเด็นนะคะตามกันมานานเรื่องของกงสอบได้ข้อยุติหรือยังติดตามช่วงหน้าค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับ

0: ขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงที่2นะคะมีข่าวมาฝากเรื่องของประกันชีวิตเพื่อการออมและเกษียณค่ะเป็นการออมเงินอย่างมีวินัยพร้อมหลักประกันชีวิตเป็นประกันชีวิตที่ออกแบบมาเพื่อเก็บเงินระยะยาวอย่างเป็นระบบได้ทั้งการออมความคุ้มครองชีวิตจุดเด่นก็คือผลตอบแทนระบุชัดเจนในสัญญาความเสี่ยงต่ำได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐเหมาะกับคนที่อยากสร้างอนาคตแบบมั่นคงมี2แบบให้เลือกนะคะก็คือแบบประกันชีวิตที่มีกำหนดเวลาความคุ้มครองตั้งแต่10ปีขึ้นไปทางนี้หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนดลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปีและแบบบำนาญจ่ายเบี้ยประกันภัยช่วงวัยทำงานรับเงินคืนเป็นรายงวดสม่ำเสมอหลังเกษียณลดหย่อนภาษีได้เพิ่มอีก 200,000 บาทรวมกองทุนเกษียณทุกประเภทไม่เกิน 500,000 บาทค่ะผู้สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยควรเลือกซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและตัวแทนหรือนายหน้าที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อความมั่นใจในการได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะและมาติดตามความคืบหน้าเรื่องของกงสอบท้องถิ่นนะคะนายนิรัตน์พงสิทธิถาวรค่ะรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมด้วยนายบุญประสงค์นวลสายรองอธิบดีสถ.ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกลางข้าราชการและพัฒนาส่วนท้องถิ่นได้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีถอดถอนรายชื่อทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้ทางสถ.ได้ดำเนินการบริหารจัดการบัญชีผู้สอบแข่งขันอย่างรอบคอบและโปร่งใสล่าสุดได้มีมติให้เพิกถอนการบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นจำนวน 3,868 รายโดยให้มีผลพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่31สิงหาคม2569ค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะถอนกงสอบ 100% 3,868 คนฟันคดีอาญาต่อกลุ่มชิงลาออกไปก่อนก็ไม่รอดอีกกว่าพันรายโดนระงับการบรรจุมอท.4ยันถอดทุจริตครบหมดแล้วเซมเบ้สถ.ปิดจ็อบไร้ฟ้องกลับแซมเบ้ปิดจ็อบเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นกงสอบ 3,868 รายจาก 5,925 รายอีกกว่า 1,000 รายระงับบรรจุไร้คนฟ้องจ่อบรรจุใหม่ตุลาคมนี้ค่ะ
2: ค่ะมาการเมืองเรื่องของคดีหัวสวกันนะคะก็มีการพูดกันไปพูดกันมาของในส่วนของฝั่งทั้งสองฝั่งนะคะมีไอลอว์นะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อประธานฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยที่ออกมาพูดถึงกรณีนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอว์ค่ะโดยบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่จะต้องอธิบายก็คือหลักฐานที่มันแวดล้อมแล้วก็เส้นโยงความสัมพันธ์ทั้งหมดนะคะวนอยู่รอบพรรคการเมืองที่ชื่อภูมิใจไทยพูดมาแบบนี้นะคะตรงนี้นายสุภชัยก็เลยบอกว่าถ้าจะลากเข้าเส้นโยงก็ต้องกล้าตรวจสอบทุกเส้นนำเสนอหลักฐานแวดล้อมเส้นโยงความสัมพันธ์ต่างๆทั้งนี้นะคะในฐานะภูมิใจไทยเราไม่ปฏิเสธการตรวจสอบแต่ขอตั้งคำถามว่าหลักฐานที่ว่านั้นคืออะไรใครทำอะไรที่ไหนเมื่อใดกับใครการกระทำนั้นเข้าข่ายองค์ประกอบความผิดตามกฎหมายข้อใดเพราะรู้จักการติดต่อกันก็มีเส้นโยงความสัมพันธ์

0: พันถึงกันไม่ใช่โยงความผิดโดยตัวของมันเองการจะกล่าวหาบุคคลใดก็ต้องพิสูจน์การกระทำเจตนาพยานหลักฐานของบุคคลนั้นเป็นรายคนจะเหมารวมจากความสัมพันธ์แล้วสรุปทั้งหมดของขบวนการไม่ได้นะคะก่อนหน้านี้ทางไอลอว์เขาก็ไปจัดกิจกรรมกดดันนะคะที่บริเวณหน้าสำนักงานกกต.นะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมอีกนะคะจนกว่ากกต.เขาก็จะมีมติออกมาว่าสรุปแล้วประเด็นนี้จะเป็นอย่างไรในแนวหน้าประเด็นนี้นะคะสุภชัยซัดยิ่งชีพอย่าตีขลุมชี้ใช้มาตรจี้ใช้มาตรฐานเดียวกันลากเส้นสอบหัวสว.ลั่นความสัมพันธ์ไม่ใช่ความผิดส่วนไทยรัฐประเด็นนี้นะคะอย่ากดดันกกต.ภูมิใจไทยฮึดโต้เบรกส้มไอลอสมชัยตามบี้คดีทิติเชษวุฒิโหวตผ่านกู้400,000 ล้านหนูลุยป้องน้ำท่วมหาดใหญ่ค่ะ
1: มีคดีเกี่ยวกับการกักตุนน้ำมันช่วงขาดแคลนจากวิกฤตตะวันออกกลางนะคะโดยทางกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะก็รายงานว่ากรณีรับโอนสำนวนคดีอาญาจากบก.ภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีร้องทุกข์กล่าวโทษบริษัททีซีสยามปิโตรเลียมจำกัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีฐานกระทำความผิดนะคะว่าด้วยราคาสินค้าและบริการค่ะซึ่งเรื่องของการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7หรือทั้ง6โรงกลั่นในความผิดพ.ร.บ.การค้าน้ำมันอีกกรณีด้วยนะคะประเด็นนี้ค่ะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News 6บริษัทโรงกลั่นปฏิเสธข้อหาคดีน้ำมัน DSI มั่นใจหลักฐานมัดส่อเขากักตุน DSI อัปเดตคดีกักตุนน้ำมันจากวิกฤตตะวันออกกลางคืบหน้าดำเนินคดีไปแล้ว8สำนวนฟันบริษัท PC สยามปิโตรเลียมฐานกักตุนน้ำมัน2,100,000 ลิตร6โรงกลั่นยักษ์ใหญ่ฐานกรอกเอกสารข้อมูลใบกำกับการขนส่งน้ำมันทางเรือไม่ครบถ้วน166ฉบับแย้มเดินหน้ารวบรวมพยานหลักฐานอีก2บริษัทต้องสงสัยส่อเขามีพฤติกรรมกักตุนน้ำมันหรือไม่ค่ะ
0: ค่ะเรื่องของ THAI Passport เมื่อวานใช้วันแรกนะคะโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DE นะคะเปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass หรือในโครงการ THAI Passport เป็นวันแรกหลังเปิดประชาชนก็ลงทะเบียนล่วงหน้าตั้งแต่19สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้การใช้งาน AI ในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐประชาชนทั่วไปนะคะซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์สามารถเข้าใช้งานผ่าน aipass.go.th ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ระบบจะรวบรวมเครื่องมือ AI จากผู้พัฒนามากกว่า14รายรวมกว่า30โมเดลนะคะใช้แพลตฟอร์มเดียวมีรายงานนะคะภายในเวลาไม่ถึง2สัปดาห์ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการมากกว่า 1,300,000 คนก็สะท้อนถึงความสนใจของประชาชนต่อการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ต้องการพัฒนาทักษะต่างๆนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะยังมีเรื่องอื่นนะคะนอกจากเรื่อง AI เรื่องของ อุตสาหกรรมนะคะในส่วนของพาร์ทของหนังสือพิมพ์ที่พยายามจะพูดถึงในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะโดยอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะก็บอกว่าพร้อมจะดำเนินตามแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ผ่านกลไกส่งเสริมผู้ประกอบการนะคะโดยในส่วนของ AI Passport เนี่ยก็คืออย่างที่ทราบนะคะก็ประชาชนตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปก็ลงทะเบียนเข้าไปที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ aipass.go.th หรือสแกน QR code นะคะใช้บัญชี Google Microsoft Apple ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าไทยดีก็ได้นะคะนี่ก็นำมาให้ได้ทราบกันนะคะเผื่อใครนะคะที่สนใจนะคะในโครงการนี้ประเด็นนี้นะคะในเรื่องของ THAI Passport นะคะ D-Day เปิดใช้ AI Pass แบงค์ชาติรับเศรษฐกิจไทยเสี่ยงเข้าสู่ภาวะ Japanification เติบโตเงินเฟ้อต่ำและเร่งเพิ่มรายได้แก้หนี้ครัวเรือน THAI Passport Kick Off เปิดใช้แล้วลงทะเบียนทะลุ 1,300,000 คนค่ะ
1: ขอพักกันอีกสักครู่นึงค่ะช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามรวมถึงเรื่องของประเด็นเศรษฐกิจค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพาสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5 ล้านบาท
3: จองจริง

0: 1ใบเทาผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
1: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาทรัพย์ที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
2: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองแซ่บนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
3: ติดตามเรื่องของประเด็นเศรษฐกิจกันต่อนะคะคุณ
4: เรื่องของกู้400,000,000
3: ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะมีการประชุมวุฒิสภาครั้งที่2นะคะเพื่อพิจารณาพระราชกำหนดพรกให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ.2569วงเงิน400,000,000 บาทที่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะคะสภาสูงผ่านฉลุยพรก.กู้400,000,000สภาสูงลงมติหนุนพรก.กู้เงิน400,000,000 บาทมติเห็นชอบ135เสียงค้าน11เสียงอนุทินแบกสังขารป่วยหลอดลมมาแถลงบอกให้เกียรติสว.ต้องมาด้วยตัวเองไม่ผิดคาดสว.พันใหม่พาเรตสับนันทนาซัดตำน้ำพริกละลายแม่น้ำพรชัยแจงพิรุธ9ข้อวุฒิพงษ์เน็บเอกสารเงินกู้บรรทัดละ10,000,000,000นรเศรษฐ์ห่วงเซ็นเช็คเปล่าเอกนิติเปรียบบ้านประเทศไทยหลังคารั่วต้องเปลี่ยนหลังคาไม่ใช่หาทางมารองน้ำไปเรื่อยๆค่ะ
4: ค่ะมาที่เรื่องความคืบหน้าคลองถมเซ็นเตอร์กันบ้างนะคะว่าสรุปแล้วสาเหตุมาจากอะไรค่ะเมื่อวานนี้พลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิมังกูลผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่โดยรอบคลองถมเซ็นเตอร์แต่ก็ยังไม่สามารถเข้าไปเก็บพยานหลักฐานบริเวณจุดเกิดเหตุอยู่ที่ชั้น1โซน4ได้เนื่องจากว่าพื้นที่ลานจอดรถบริเวณชั้น2และชั้น3ถล่มลงมาค่ะเจ้าหน้าที่พท.เขาสามารถระบุตำแหน่งต้นเพลิงได้จากคลิปวิดีโอแต่ยังตรวจหาสาเหตุของเพลิงไหม้ไม่ได้นะคะถ้าเป็นการตรวจละเอียดเนี่ยยังทำไม่ได้เพราะว่าจะต้องรื้อถอนโครงสร้างบริเวณชั้น2และชั้น3ซึ่งได้รับความเสียหายออกก่อนในด้านนายสุภกรสอนใหม่หัวหน้าฝ่ายโยธาสำนักงานเขตป้องกันศัตรูพ่ายบอกว่าได้รับแจ้งจากเจ้าของอาคารจัดหาผู้รับเหมาวิศวกรควบคุมดำเนินการรื้อถอนโครงสร้างที่ได้รับความเสียหายซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นต้องคำนึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานที่จะเข้าไปตรวจสอบด้วยนะคะเบื้องต้นเจ้าของอาคารให้ความร่วมมือคาดว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยน่าจะเร่งดำเนินการได้นะคะทั้งนี้ความคืบหน้าทางคดีโดยพลตำรวจตรีชัยกฤตโพอะผู้บังคับการตำรวจนครบาล6บอกว่าตำรวจจัดศูนย์รับแจ้งความอำนวยความสะดวกก็มีผู้ได้รับความเสียหายนะคะเข้ามาแจ้งความเสียหายตั้งแต่วันแรกค่ะขณะนี้เข้าแจ้งความแล้ว170รายสอบปากคำไป138รายสำหรับผู้เสียหายก่อนหน้านี้นะคะก็สามารถที่ยังไม่ได้แจ้งก็สามารถเข้าแจ้งความได้เพิ่มเติมที่สน.พลับพลาชัย1นะคะส่วนการสอบสวนก็อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานหลายส่วนทั้งพยานแวดล้อมข้อมูลกองพิสูจน์หลักฐานสำหรับเพลิงไหม้ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งทั้งเกิดจากอุบัติเหตุหรือว่าการจงใจหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะก็มีภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ในสภาพตึกที่คลุกฝุ่นเลยค่ะดำเป็นขมเหลาเลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็ทำงานอย่างแข็งขันพาดหัวไม่ฟันธงคลองถมอุบัติเหตุหรือวางเพลิงตำรวจชี้รอหลักฐานพบซากตึกชั้น2ถล่มทีมพท.พยายามเข้าจุดต้นเพลิงคลองถมเซ็นเตอร์แต่เจอซากชั้น2ถล่มลงมาที่บริเวณชั้น1โซน4เร่งหาต้นเหตุแต่ยังเข้าไม่ได้นะคะตำรวจยังไม่ตัดปมอุบัติเหตุหรือวางเพลิงค่ะ
3: ไปติดตามเรื่องของสภาพอากาศล่าสุดนะคะทางกรมอุตุก็เตือนเหนืออีสานตอนบนตะวันออกฝนตกหนักมากบางแห่งโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดีเปรสชันบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะก็ขอให้ประชาชน

0: ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะในส่วนของพาดหัวข่าวนะคะที่เกี่ยวกับสภาพอากาศค่ะข่าวสดพาดหัวแบบนี้นะคะเตือน50จังหวัดรับมือ depression จ่อนายกตรวจหาดใหญ่เร่งขุดลอกคูน้ำแก้มลิงอุตุเตือนฝนเพิ่มทั้ง4ภาคแนะ50จังหวัดทั่วประเทศรับมือน้ำท่วมอนุทินลุยหาดใหญ่ถอดบทเรียนน้ำท่วมใหญ่ปีที่แล้วสั่งเร่งขุดลอกคูคลองค่ะ
1: ไปที่ความช่วยเหลือเนปาลกันบ้างตอนนี้พาดหัวข่าวในมติชนบอกว่าสีจิ้นผิงจัดพันล้านเร่งค้นหาเนปาลเร่งกู้900คนในอุโมงค์จีนพยายามค้นหาผู้ประสบภัยเต็มที่ดับพุ่งกว่า900คนสูญหายกว่า 4,200 คนเนปาลระดมนับหมื่นช่วยคนงานติดอุโมงค์โรงไฟฟ้ากองทัพเนปาลลุยกู้ชีพอุโมงค์ฝังหมู่นับร้อยศพระบุตัวตนไม่ได้ชาวบ้านอพยพไปที่สูงหวั่นซ้ำจัดจีนอัดงบพันล้านค้นหาผู้เสียหายค่ะผู้สูญหายค่ะ
0: บรรยากาศการต้อนรับนักกีฬาทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเมื่อคืนที่สนามบินสุวรรณภูมิก็บอกคำได้คำเดียวว่าสนามบินแทบแตกนะคุณยามินเพราะว่าคนไปรอเห็นภาพแล้วแบบทุกชั้นน่ะในของสนามบินสุวรรณภูมิก็คือก็เข้าไม่ถึงนะแต่ว่าให้กำลังใจอยู่บนชั้น
1: มันเป็นความรู้สึกที่เราอ่ะถึงแม้ไม่ได้ไปเองเรายังต้องดูเลยอ่ะใช่ไหม
0: ค่ะซึ่งก็ทัพลูกยางสาวไทยเนี่ยกลับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับถ้วยแชมป์เอเชีย2026จารึกประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิก2028ค่ะและมีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะอัดฉีดทะลุ21ล้านวอลเล่สาวไทยไปโอลิมปิกสร้างประวัติศาสตร์อนุทินหนุนสุดซอยนายกอนุทินสั่งอัดฉีดสุดซอยทีมวอลเล่สาวไทยหลังตบชนะสาวจีนคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4ค่ะ
1: ปลื้มปริ่มและดีใจแทนนะคะเก่งจริงๆนะคะ
0: ให้กำลังใจกันต่อไปเพราะว่าเดี๋ยวแมตช์ต่อไปนี่คือไปเอเชียนเกมก่อนนะคะ
1: ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะคุณสายสีทอนสังสมธนาดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปก่อนติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มแฟนกีฬาต้อนรับอบอุ่นทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเมื่อคืนนี้แฟนกีฬาไปรอต้อนรับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเจ้าของแชมป์เอเชีย2026และเป็นชุดที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วไปโอลิมปิก2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาโดยทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อเวลาประมาณ 21:00 นด้วยสายการบินไทยเที่ยวบิน TG615 นำโดยโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนชมผู้ผ่อนพันเกิดปราดกัปตันทีมเจ้าของรางวัล MVP และ Best

0: เตอร์แนนทับดาวนึกแจ้งบอลเร็วยอดเยี่ยมและออมสินสสิภาพรจันทวิสูตรตัวตบหัวเสายอดเยี่ยมมีนายพัสกรรังสิวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีและโฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมารอต้อนรับมอบช่อดอกไม้ให้กับนักตบสาวไทยและทีมงานสตาฟโค้ชทุกคนพร้อมกล่าวยินดีที่ทุกคนทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยและยังมีแฟนๆวอลเลย์บอลจำนวนมากมารอต้อนรับอย่างอบอุ่นมอบดอกไม้ขอลายเซ็นถ่ายรูปกันอย่างคึกคักต่างกล่าวชื่นชมยินดีกับทีมนักตบสาวไทยที่สามารถคว้าตั๋วโอลิมปิกได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลังจากนั้นทีมงานวอลเลย์บอลทีมชาติไทยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อโดยโค้ชออสได้ขอบคุณทุกภาคส่วนที่เอาใจช่วยนักตบสาวทีมชาติไทยต่อจากนี้ไปอีก24เดือนต้องเตรียมตัวเต็มที่และต้องหาตัวแทนขึ้นมารองรับในอนาคตต่อไปโดยตั๋วโอลิมปิก2028นี้คือความสำเร็จของวอลเลย์บอลสาวไทยครม.สัญจรภูมิใจไทยเพื่อไทยชื่นมื่นหลังลงพื้นที่ตลอดวันจังหวัดสงขลาจัดงานเลี้ยงต้อนรับด้านอนุทินยศชนันร้องเพลงกระชับสัมพันธ์เมื่อคืนที่ผ่านมาภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจลงพื้นที่ตลอดทั้งวันจังหวัดสงขลาได้จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำต้อนรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่นของพรรคร่วมรัฐบาลสำหรับบรรยากาศภายในงานมีรัฐมนตรีสลับกันขึ้นไปร้องเพลงนายกรัฐมนตรีได้ร่วมร้องเพลงกับนักร้องพร้อมยื่นไมโครโฟนให้นายุชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานชื่นมื่นจังหวะหนึ่งนายุชนันท์ได้ร้องเพลงเล่าสู่กันฟังของเบิร์ตธงชัยมักอินไตซึ่งนายอนุทินได้ไปยืนตบมือเชียร์และนำช่อดอกไม้ขึ้นไปให้นายุชนันท์ขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยได้นำลองกองหนึ่งพวงขึ้นไปให้เช่นกันและยังมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ขึ้นไปหอมแก้มนายชนันท์สร้างเสียงฮือฮาให้กับคนในงานในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีและคณะภายในงานว่าทำงานกันมาทั้งวันตั้งแต่เช้าหลายคนเดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานมีผลสรุปมากมายที่ตนคิดว่าในวันนี้จะให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติเห็นชอบหลายนโยบายล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและต่อพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานโดยพร้อมเพรียงเป็นขวัญและกำลังใจให้กับตนผู้จัดงานและทุกคนที่อยู่ร่วมกันวันนี้ก่อนจะร้องเพลงเธอทั้งนั้นของกรุ๊ปไรเดอร์ให้กับบรรดาคณะรัฐมนตรีและเพลงศรัทธาของหินเหล็กไฟปิดท้ายงาน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: เสียง

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: 3 2 1 Sell ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Free Quick Expo Mission Sellภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
2: wow.
1: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกส

0: ื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: M95

0: วาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: อ่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตไปฟังเพลงใหม่ในช่วงเวลาเจาะคิวฮิตนะครับนะฮะก่อนที่จะพูดคุยกันหน้าไมค์ออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับในช่วงเวลาเจาะคิวฮิตนะครับจากศิลปินที่เพิ่งจะเจอกันหมาดๆเมื่อวันอาทิตย์นี้เองนะครับเขามีเพลงใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงเวลาดีๆที่เราจะแนะนำผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับนะฮะเจาะคิวฮิตนะครับขอบคุณการสนับสนุนด้วยนะครับโดยผู้สนับสนุนใหญ่ใจดีของเรานะครับนะฮะผู้สนับสนุนคือแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้าน2นะครับพี่เล็กครับดำรงวงทองนะครับเพลงชื่อคนแพ้เครื่องแบบนะฮะวันนี้นะครับนะฮะถ้าชอบเพลงนี้ของพี่เล็กดำรงวงทองนะครับเป็นผลงานของคำร้องทำนองโดยยุทธพลนะครับกล้าสงครามนะฮะเรียบเรียงโดย AI นะครับนะฮะจะชอบเพลงนี้ขอได้นะครับเป็นกำลังใจให้พี่เล็กได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับส่วนใครอยากหน้าไมค์เครือข่ายลูกทุ่งมหานคร Plus นะครับในช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิตที่4พักกดมาจองสายได้เลยสายเดียวเท่านั้นนะครับ02-248-1366นะครับ
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: เพลงใหม่จากดำรงวงทองนะครับคนแพ้ครึ่งแบบนะครับถ้าชอบเพลงนี้ขอได้24ชั่วโมงนะครับโจคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: อ่ะมีสายหนึ่งมารอเรียบร้อยจากอุตรดิตถ์เลย
2: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
3: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: สวัสดีครับคุณบัญชา
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: ครับผมน่ะฟังอยู่ที่อุตรดิตถ์เลยสัญญาณชัดเจนเนาะ
4: สัญญาณชัดเจนครับ
0: ครับนะครับวันนี้อยู่ที่อำเภออะไรที่อุตรดิตถ์เอ่ย
4: ผมอยู่อำเภอเมืองครับ
0: อำเภอเมืองโอ้โหไฮโซด้วยล่ะอยู่อำเภอเมืองทำอะไรอยู่ที่นั่นนะครับ
4: กำลังเก็บดอกอัญชันอยู่ครับ
0: เหรอเอามาต้มน้ำหรือว่าไงหรือไปจิ้มน้ำพริกครับ
4: เก็บขายครับ
0: เก็บขายเหรอ
5: ขอปลูกเหรอคะปลูกดอกอัญชันเหรอคะ
0: ปิออกเยอะเลยสิ
4: ดอกอัญชันอยู
0: ่อ๋อดอกเยอะไหมครับ
4: โอ้ดอกเยอะมากเลยครับ
0: เหรอโอ้กี่ไร่เนี่ย
4: ฝนมันตกดอกมันเยอะแต่ว่ามันเขียวอย่างมันไม่มีแดดตากมันนะครับ
5: อ๋อไม่อ๋อมันต้องเอาไปตากแห้ง
0: หรือเขากินสดๆ
4: ก็ได้
0: กินสดๆจิ้มน้ำพริกก็อร่อยนะดอกอัญชันเนี่ย
4: ใช่ครับ
0: เนาะนะครับปลูกไว้กี่ไร่นะครับ
4: ผมปลูกงานเดียวครับ
0: งานเดียวงานเดียวมันกี่ไร่อะฮะ
4: งานเดียวก็ประมาณ1/4 ไร่อะคร
0: ับ อ๋อ1/4 ไร่โอ้ก็เยอะอยู่นะ
5: แล้ว
0: ปลูกอย่างเดียวครับปลูกอย่างเดียวเหรอครับ
4: ปลูกหลายอย่างครับผักสวนครัวอะไรรั้วกินได้งี้แม่เขาปลูกครับ
0: โอ้ดีจังเลย
4: ใช่แม่เก็บ
0: โอ้บรรยากาศดีจังเลยนะครับ
5: เอาไปขายที่ไหนคะ
4: เขามารับซื้อถึงบ้านเลยครับกิโล130 บาทนะครับ
5: อ๋อรับซื้อถึงบ้านเลย
0: โอ้ยราคาแรงเหมือนกันนะเนี่ย
4: ก็ถ้าสด 5 กิโลมันก็จะได้แท่ง1 กิโลครับ
0: โอ้ดีจังเลยนะครับ
5: ถ้าเกิดว่าสด5 กิโลได้แห้งเอาไปตากแห้งก็เหลือแค่กิโลเดียว
4: ใช่ครับ
0: โอ้แต่ดอกพวกนี้มันยังไงอ่ะเขาก็ไปทำน้ำดอกอัญชันใช่ไหม
4: แชมพูเอาไปทำน้ำ
5: ไปเป็นวัตถุดิบ
4: นะครับ
0: อ๋อดีจังเลยนะครับอยู่กับธรรมชาติเนาะไม่ต้องใช้สารเคมีใช่ไหมครับเราปลูกธรรมชาติเนาะ
4: ไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรสักอย่างเลยครับ
0: ดีจังเลยผักเราก็ปลูกกินเองเนาะ
4: ใช่ครับ
0: เราปลูกผักอะไรบ้างครับ
4: พวกกระเจี๊ยบพวกโหระพาพวกพริกพวกอะไรเนี่ยคร
0: ับเป็นผักสวนครัวเองเลย
5: เป็นพืชสวนครัว
0: ดีจังเลยบรรยากาศน่าอยู่มาก
4: แล้วก็เอาไว้ขายครับแม่ก็ปลูกขึ้นดินมันดีครับเราไม่ได้ใช้สารเคมีเลยครับ
0: โอ้น่าอยู่จังเลยนะครับ
4: ดินมีไส้เดือนเยอะเลยครับ

0: รอไส้เดือนแล้วกินได้ไหมอ่ะ
1: ไม่ได้ครับ
2: เขาพรวนดินเขาพรวนดินให้เราเฉย
0: ๆมีความเป็นธรรมชาติเขาบอกว่าดินที่ไหนมีไส้เดือนดินเยอะๆเนี่ยนะครับโอ้โหเขาจะแบบน
2: ้
0: องไส้เดือนนี้เขาก็จะแบบโอ้โหพรวนดินให้ทำธรรมชาติเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เนาะโอ้น่าอยู่จริงๆนะฮะขอให้ผลผลิตงอกงาม
1: เมื่อวานนี้หน่อยนึงครับมัน
0: น้ำมันลงมาจาก
1: ทุกวันเลย
0: น้ำมันลงมาจากหน้าหรือยังอะครับ
1: น้ำมันไม่ท่วมเลยนะแต่ว่าฝนมันตกไม่มากนะครับ
0: อ๋อพรำๆเนาะพอได้บรรยากาศชุ่มชื้นหน่อยเนาะ
1: ใช่ครับมันจะตกประมาณเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: นะครับพอเป็นกระสายคลายร้อนหน่อยเนาะนะครับ
1: ใช่ครับ
0: อ่ะวันนี้อยากฟังเพลงไหนดี
1: อยากฟังเพลงคนของวันพรุ่งนี้ครับ
0: อ๋อร้องได้ไหมล่ะเพลงเนี้ย
1: ร้องไม่ได้ครับมันเป็นเพลงวี
0: เอ๊ะคนอุตรดิตถ์นี่เขาต้องอู้คำเมืองใช่ก
1: ่อผมพูดไม่ถนัดนะครับมันผมใช้ภาษากลางกับพ่อแต่ว่าผมพูดกับแม่ใช้ภาษาเหนือครับ
0: โอ
2: ้พ่อจะพูดได้นะคะ
0: อู้บ่จ้างเนาะนะครับนั้นพูดขอบคุณเป็นภาษากลางแล้วกันเนาะ
1: ครับ
0: นะครับนะกับผมพูดผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะครับนะฮะสำหรับการสนับสนุนนะครับ
1: ครับ
0: เสียงมีเสียงอะไรด้วยน้ำพริกเผาพันท้าย
2: เดี๋ยวพูดตามนะคะ
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่อง
1: หนักเครื่อง
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: เดี๋ยวเล่นเพลงคนของวันพรุ่งนี้ให้ตะกะแตนร้องให้ฟังเนาะเดี๋ยวให้ชาวลูกทุ่งมหานครเลือกต่อกันมาอีก3เพลงเนาะขอบพระคุณนะครับดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยครับคุณบัญชาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะ
3: พาเรตเพลงฮิตสีมา
4: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: อยู่อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นี่เองนะครับบรรยากาศน่าจะดีแหละนะฮะ
2: ใช่โหไม่งั้นไม่อุดมสมบูรณ์นะ
0: ปลูกผักกินเองโอ้เป็นชีวิตที่น่าอิจฉาสุดๆนะครับหัวขบวนที่คุณบัญชาเลือกไว้นะครับตะกะแตนชลดาครับคนของวันพรุ่งนี้อีก3เพลงใครอยากเลือกต่อ SMS เข้ามาได้เลย4689400และ @rtmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.rtmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยอีก3เพลงเพลงไหนดี

0: วันนี้4เพลงต่อเนื่องนะครับโอ้ขบวนนี้เริ่มมาไกลจากจังหวัดอุตรดิตถ์เลยนะครับนะฮะฝนพรำพอประมาณนะครับทางชุมพรก็แจ้งมาแล้วเนี่ยเขาก็แดดจ้าเลยนะครับยังไม่ตกนะครับตั๊กแตนชลดานะครับนะฮะแล้วก็ชาวรุ่งทุ่งมหานครเรียกต่อกันมานะครับสร้างเรื่อง
1: เล่าใหม่
0: ไผ่พงศธรเบียร์พร้อมปรงแล้วก็แบมนะคร
1: ับ พิชยานินค่ะ
0: แล้วก็เราต่อด้วยนะครับก้อนเกลือยังหวานนะครับในเวอร์ชันของ
1: บ่าววี
0: กับบิวกัลยานีนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยไม้เมืองครับขอเดินด้วยคนนะครับ4เพลงต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเราทวนเพลงฮิตในมหานครชาร์ตให้คุณได้ฟังได้รับฟังกันอีกสักรอบนึงนะครับนะฮะเพลงฮิตในมหานครชาร์ตนะครับเพลงนี้นี่โหหลายท่านชื่นชอบมากเลยนะครับแฟนคลับของเพชรกทาวุฒินะครับอ่านเกมไม่ขาดนะครับล่าสุดนี้อยู่ในมหานครชาร์ตอยู่เลยนะครับ
1: ค่ะล่าสุดนะคะอ่านเกมไม่ขาดค่ะอยู่ในฮิตที่10ค่ะ
0: แล้วก็อีก1เพลงนะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากแมนมณีวันครับ
1: หัวอกพ่อห้าง
0: นะครับไต่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนะฮะล่าสุดอยู่ในมหานครชาร์ตด้วยนะครับอยู่ในฮิตที
1: ่18ค่ะ
0: 2เพลงต่อเนื่องนะครับทวนกันให้ฟังอีกรอบนึง

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีหน่อยแต่ตาย
2: ามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
4: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
3: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
5: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
7: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพร

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกราไอยารา
1: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
2: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พอลซ่า
3: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส

0: กช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
4: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: วาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ชื่อฉันพี่แจ้ดนุพลแก้วการนะครับตามคำขอที่แม่โป๋จินดาเลือกไว้นะครับนะขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะครับโทร1158และทอสอ Beyond Housing Bank นะครับมากกว่ากันปล่อยกู้คือพื้นคู่คิดเรื่องบ้านสำหรับการสนับสนุนนะครับ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: วันนี้มีประเด็นในมติชนรายวันนะครับเรื่องของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับบอกว่าไทยนี่สุ่มเสี่ยงเงินเฟ้อและเศรษฐกิจโตต่ำนะครับแนะให้เร่งในการเพิ่มรายได้แล้วก็แก้หนี้นะครับดีเดย์เปิดใช้ AI Passport นะครับนะไปดูรายละเอียดนะอ่านดูนะครับแล้วก็เรื่องของท่านนายกลุยสะพานที่สงขลานะครับที่เกาะลันตานะครับในการ Kick Off นะครับนะฮะเรื่องของ Missing Link นะครับนะฮะเรื่องของ Big Project Logistics ที่ภาคใต้ด้วยนะครับที่จะเชื่อมพังงาพัทลุงแล้วก็กระบี่นะครับแล้วก็ตรวจป้องกันน้ำท่วมที่หาดใหญ่ด้วยนะแล้วก็เรื่องของไฟเขียวนะครับนะฮะท่านอัยการสูงสุดด้วยนะครับนะฮะแล้วก็มีประเด็นเรื่องของ 3,868 คนนะครับพ้นข้าราชการท้องถิ่นนะครับนะฮะแล้วก็มีประเด็นเรื่องของท่านศรีศักดิ์นะครับบอกว่าข่าวกรองต้องแม่นนะครับงานมวลชนภาคใต้เนี่ยต้องเข้าถึงประชาชนนะครับในขณะที่วันนี้ Daily News นะครับมีประเด็นเรื่อง6บริษัทโรงกลั่นนะครับปฏิเสธข้อหาคดีน้ำมันนะครับ DSI ก็มั่นใจหลักฐานมัดนะครับส่อเขากักตุนนะฮะแล้วก็เรื่องของการเสนอคณะรัฐมนตรีหมื่นล้านด้วยนะครับในการประกันภัยพิบัติแจก20ล้านนะฮะครัวเรือนนะครับพลิกโฉมใหญ่เยียวยาทั่วประเทศนะครับท่านนายกก็ชี้แจงเรื่องของพรก.กู้400ล้านด้วยนะครับแล้วก็มีประเด็นนะครับที่บล็อก5ต้น

0: พลิงนะครับที่คลองถมด้วยนะครับสัปดาห์นี้น่าจะได้คำตอบแหละนะครับผู้รับเหมาหรือถอนซากนะครับเสียหายแจ้งกว่าร้อยนะครับนะฮะประเด็นหลายประเด็นน่าสนใจนะครับเรื่องของสธ.ลุยปิดจ๊อบด้วยนะครับเพิกถอน 3,868 นะครับในการสำรองบรรจุนะครับนะฮะเดือนตุลาคมนะครับในขณะที่วันนี้ไทยรัฐนะครับมีประเด็นเรื่องของการอย่ากดดันกกต.นะครับประเด็นทางการเมืองนะครับรัฐมนตรีฎีกาสั่งชดใช้ 4.38 ล้านด้วยนะครับนะฮะเรื่องของแพะตำรวจนะฮะอุ้มซ้อมนะครับให้รับสารภาพวิ่งดาวด้วยนะครับคดีสู้คดีมา17ปีจนป่วยทั้งจิตด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของคลองถมนะครับอุบัติเหตุหรือวางเพลิงนะครับฝนถล่มหนักด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของปิดน้ำตกชื่อดังนะที่จะอมแก่งคอยนะครับนะฮะนักท่องเที่ยวหนีระทึกเลยนะครับดินสไลด์นะครับนะฮะไปตามข่าวดูนะครับแล้วก็กรุงเทพธุรกิจนะครับมีประเด็นเรื่องของผู้ประกอบการใช้สิทธิ์มาตรา75หยุดกิจการชั่วคราวพุ่งนะครับในขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ออกมาเตือนนะครับว่าแรงงานนี่เสี่ยงนะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของท่านนายกนำร่องคณะรัฐมนตรีสัญจรนะครับเร่งในการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้5มิติด้วยนะครับในขณะที่ข่าวสดวันนี้เรื่องของการอัดฉีดทะลุ21ล้านนะฮะวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับที่ไปโอลิมปิกสร้างประวัติศาสตร์นะครับท่านนายกโน้นสุดซอยนะครับแล้วก็เรื่องของถอนกงสอบ 100% 3,868 คนนะครับเหมือนหลายฉบับเลยนะครับแล้วก็เรื่องของประเด็นท่านนายกนะครับทุ่ม 1.3 หมื่นล้านนะครับในการบูมภาคใต้นะครับแล้วก็เตือนอีก50จังหวัดการรับมือ depression นี่จะจ่อเลยนะครับนะฮะแล้วก็ท่านยกก็ตรวจหัดใหญ่นะครับโอ้มีหลายประเด็นน่าสนใจนะครับแล้วก็เรื่องของคลองถมก็มีแล้วก็เรื่องของการปลดกล้าพระราชทานตั้งสมณศักดิ์24พระราชคณะนะครับมีชั้นเทพอีก4รูปด้วยนะครับหลายฉบับ
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผอ.เทพศิรินนท์ย้ำพร้อมเปิดเรียนมั่นใจมาตรการความปลอดภัยสร้างความมั่นใจผู้ปกครองด้านตำรวจเพิ่มกำลังดูแลคุมเข้ม1เดือนว่าที่ร้อยเอกณัฐพงษ์กองพลับผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเปิดเผยว่าโรงเรียนมีความพร้อมในการกลับมาเปิดการเรียนการสอนตามปกติหลังจากที่ผ่านมาได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายเพื่อวางมาตรการรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองนอกจากนี้โรงเรียนได้ประชุมหารือกับผู้ปกครองเพื่อชี้แจงมาตรการดูแลนักเรียนตั้งแต่ก่อนเข้าโรงเรียนระหว่างการเรียนการสอนไปจนถึงหลังเลิกเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจว่านักเรียนจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาที่อยู่ภายในโรงเรียนสำหรับมาตรการภายในโรงเรียนมีการกำหนดจุดปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรอย่างชัดเจนโดยในแต่ละช่วงเวลาจะมีครูประจำจุดต่างๆเพื่อดูแลความเรียบร้อยโดยเฉพาะช่วงเปลี่ยนคาบเรียนและช่วงพักซึ่งโรงเรียนจะมีการประเมินและตรวจสอบจำนวนนักเรียนเพื่อให้ทราบว่านักเรียนแต่ละกลุ่มอยู่บริเวณใดและสามารถติดตามได้อย่างรวดเร็วหากเกิดสถานการณ์ผิดปกตินอกจากนี้โรงเรียนยังมีการจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆและเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยภายในพื้นที่โดยมีกล้องวงจรปิดหรือ CCTV มากกว่า200ตัวครอบคลุมพื้นที่สำคัญของโรงเรียนรวมถึงมีการจัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าออกเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบบุคคลที่เข้ามาภายในโรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนยอมรับว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนักเรียนบางส่วนยังมีความวิตกกังวลและต้องใช้เวลาในการปรับตัวกลับเข้าสู่บรรยากาศการเรียนตามปกติแต่จากการพูดคุยและประเมินสถานการณ์พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความพร้อมที่จะกลับมาเรียนและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดูแลพื้นที่เพิ่มเติมช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองมากขึ้นขณะเดียวกันโรงเรียนยังให้ความสำคัญกับครูและบุคลากรที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนโดยมีการจัดบุคลากรทดแทนเพิ่มเติมเพื่อให้การดูแลนักเรียนในแต่ละพื้นที่เป็นไปอย่างทั่วถึงและไม่ให้ครูต้องรับภาระหลายด้านจนกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน ส่วนห้องเรียนจำนวน2ห้องที่ถูกปิดไว้หลังเกิดเหตุโรงเรียนมีแผนที่จะปรับปรุงพื้นที่และเปลี่ยนบรรยากาศภายในใหม่โดยไม่ได้เตรียมเปิดกลับมาเป็นห้องเรียนในรูปแบบเดิมแต่จะปรับเปลี่ยนให้เป็นห้องกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดังกล่าวในรูปแบบอื่นพันตำรวจเอกภาสกรชัยทวีวงศ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปลายบางจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยว่าตำรวจได้เตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยโดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจเข้าดูแลพื้นที่โดยรอบโรงเรียนและเพิ่มความถี่ในการตรวจตราเพื่อป้องกันเหตุและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานรวมถึงนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนมาตรการดังกล่าวจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องประมาณ1เดือนเพื่อให้ช่วงเปลี่ยนผ่านหลังโรงเรียนกลับมาเปิดเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยตำรวจจะเน้นการตรวจตราบริเวณโดยรอบโรงเรียนทางเข้าออกและพื้นที่ที่มีนักเรียนและผู้ปกครองใช้ร่วมกันพร้อมประสานการทำงานกับโรงเรียนอย่างใกล้ชิดหากพบสิ่งผิดปกติจะสามารถเข้าระงับเหตุได้อย่างทันท่วงทีส่วนความคืบหน้าทางคดีขณะนี้อยู่ระหว่างทำสำนวนคดีและสอบพยานเพิ่มเติม
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคออ
4: ืมดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47669A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: สองเพลงต่อเนื่องนะครับนะฮะที่ฟังกันยาวๆเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ฮักกันบ่ได้ดอกนะครับ
1: จากแนนซี่ท็อปไลน์ค่ะ
0: หรือกุหลาบรอยรัศมีเนี่ยนะครับนะฮะแล้วก็นางฟ้าหน้าระแถนะครับเสียงร้องของ
1: เต๋าค่ะ
0: นะครับสองเพลงต่อเนื่องนะครับใครจะเพิ่มเติมเพลงฮิตนะครับยังมีเวลานะครับ SMS เข้ามาคุยกันได้4689400 LINE @tltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับวันนี้เพลงฮิตสตอรี่2เพลงต่อเนื่องนะครับนะฮะขอบคุณการสนับสนุนด้วยนะครับโดยบำรุงร่างกายบำรุงระหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับ2เพลงต่อเนื่องนะครับ
1: ค่ะคาถาคุณแผนค่ะหลวงพ่อกวยก็ล่าสุดเนาะพี่การทัศนาก็เพิ่งมาร่วมงานด้วย
0: อ๋อการเรียกเขาพี่เลยเหรอ
1: พี่ค่ะหนูเป็นน้อง
0: เหรอแล้วก็พรทองปวลีพรพิมลนะครับ2เพลงต่อเนื่องเลยนะครับ
2: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจนะครับเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่ชั้น6ห้องออดิทอเรียมบมจ.อสมท.นะครับถึงกิจกรรมจบไปแล้วโอ้โหในสื่อโซเชียลนี่ยังโพสต์กันนะฮะใน Facebook ส่วนตัวของคุณฟังชาวรุ่งทุ่งมหานครกันนะครับแล้วก็ไปติดตามนะครับนะฮะ Facebook Fanpage นะครับครับที่เราสตรีมมิ่ง Facebook Fanpage ที่ LTM FM 95ด้วยนะครับคุณศิลปินอีกครั้งต้องการทัศนะครับมิวเชคนะครับแป้งรามศิวานารีนะครับเฟิร์นกัญญารัตน์นะครับเบิร์ธเดย์ไทดอลมิวสิก My Eyes นะครับจัดเพลงเอกนะครับบาร็อกเพลงเอกนุเพลงเอกนะครับแบงค์เพลงเอกนะครับพิธาสิรินทรานิยกรณองค์สลักจิตดวงจันทร์นะครับหรือจริยาพรหมพฤกษ์ติ๊บสุรางคนางนะครับพี่เล็กดำรงทองนะครับพี่เหน่งชัยสาสุพันธ์แล้วก็พี่เกษมคมสันนะครับแล้วก็บุญตาเมืองใหม่ด้วยนะครับมาเซอร์ไพรส์สุดๆเลยนะครับนะฮะนักจัดรายการก็มากันหลายท่านอาจารย์ไมตรีเนื่องแสงผมก็ไปนะครับแล้วก็พี่อ้อยวิภาจันทรกูลพี่หญิงหนุ่ยนะครับพี่อ้อยกระท้อนนะครับพี่เจ้าเฉลิมศักดิ์นะครับพี่หมีคณัชชัยเพชรพุ่มพวงพิมดามหานครโอ๊ตคณิตลูกตาลชนิชาอุ้มกัสยานะครับบอสเสียพงแล้วก็เมธิชาก็มาเซอร์ไพรส์กันแบบสุดๆเลยนะครับนะฮะขอบคุณ

การสนับสนุนด้วยนะครับที่เราร่วมบุญนะครับทุกบูธเลยนะครับนะฮะโดยผู้สนับสนุนใหญ่ใจดีของเรานะครับกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าว

0: พนักงานและแฟนคลับแถวพัฒนาการขอบคุณบูธนะครับต่างๆโอ้เยอะมากร่วมบุญกับเรานะครับแล้วก็บรรดาแฟนคลับอุดหนุนกันเยอะเลยนะครับนะฮะขอให้รวยขอให้รวยกันทุกท่านนะครับในวันนี้ไส้กรอกยี่หินโดยดร.ตาครับข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะครับก็มีน้ำพริกกากหมูด้วยนะครับอร่อยมากๆนะฮะที่วัดวังตะคอชุมชนบ้านวังตะคอที่อำเภอบ้านด่านบารานหอยจังหวัดสุโขทัยครับนะฮะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ไม้กุ้งไม้กวาดโอ้โหได้อุดหนุนกันพอประมาณนะครับผลิตภัณฑ์ชุมชนกุ้งเหยียดจากลุงกาสาขามีปูต้มอร่อยมากๆนะครับนะฮะแล้วก็ซอสพริกศรีราชาตรานกเพนกวินแล้วก็ซอสพริกพ่นไฟติดใจไม่ติดหวานนะครับทองม้วนและผลิตภัณฑ์เบเกอรี่จากสุกี้เบเกอรี่นะครับนะฮะแล้วก็มีรถมือแม่ด้วยอุดหนุนกันเต็มที่เลยนะครับแล้วก็กาแฟเชิงเขาชาตันหยงชาดีอร่อยแน่นอนนะครับแล้วก็ขนมจีนแกงไก่คุณเชอร์รี่นะฮะมีน้ำเปล่าด้วยมีถั่วต้มจากซันต้ายีนนะครับมีเพจแม่ถักอะไรนี่มาจากทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ประมูลกันสวยสดงดงามมากพี่ปิระก็ขายดอกไม้กันหมดเลยนะครับนะฮะแล้วก็วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกษตรเชิงปรักนะครับร่วมกับนะฮะวิสาหกิจชุมชนบ้านกระเหรี่ยงคอม้านะครับมีบ้าบินมะพร้าวอ่อนมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยนะครับผลิตภัณฑ์สุรากลั่นชุมชนโอ้เกลี้ยงหมดเลยนะครับนะฮะแล้วก็สเปรย์กันยุงตะไคร้หอมสบู่ว่านงาช้างนะครับแก้กระฝ้านะครับที่ชะอมแก่งคอยจังหวัดสระบุรีด้วยนะครับขอบคุณทุกๆบูธเลยนะครับติดตามกิจกรรมในครั้งต่อไปนะครับว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรเร็วๆนี้นะครับทุกช่วงนัดจัดรายการเลยนะครับ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
0: วันนี้นะครับนะฮะมีเรื่องราวดีๆนะครับนะฮะก็คือเป็นเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านนะครับนะฮะสำหรับเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านนะครับนะฮะมีเพลงที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะครับนะฮะไซยังไอเลิฟยูนะครับลองฟังกันดูนะครับ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
0: ขอบคุณกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากล นะครับเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไว้ไว้ว้าวมันมีว้าวสำเร็จรูปนะฮะอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะนะครับกวนคอนะครับเรื่องของอาการไอกวนใจนะครับได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองนะครับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่กิจกรรมดีๆนะครับนะฮะได้ทุกช่วงนัดจัดรายการเลยได้

ื่อนบ้านของเราครับเพลงจากประเทศมาเลเซียนะครับคุณผู้ฟังที่อยากจะส่งผลงานเข้ามาร่วมในโครงการเพลงจังเพลงง่ายๆเลยผลิตมาแค่1เพลงนะครับแล้วก็ส่งรายละเอียดบอกประวัติความเป็นมานะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับผมอาจารย์ไมตรีนิยมแสงและก็ลุงเข้มซันต้าติดตามได้เสาร์นี้สดๆเลยนะครับ10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงส่งมาตามที่อยู่เลยนะครับที่ลูกทุ่งมหานคร63ทับ1ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับหรืออยู่ในกรุงเทพสะดวกมาส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.สมท.ที่ถนนพระราม9รณรงค์ที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร Plus ที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยครับ

0: ยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพเพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
5: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจาก ID Cell SSSS วิ่งไป

0: ายดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร
2: ่มากินข้าวเร็วลูก
3: เย้
1: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
3: น่าทานจังครับแม่
1: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก ส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
4: ยูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ยูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ยูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Steel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
5: โอ้ยกลิ่นของโปรดผมแน่เลย
1: นี่แหละภาษารัก
2: กะเพรากับกรอบที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
1: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
6: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
7: ล้าน
6: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
7: ์ล้าน

0: พลัสแจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
1: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
0: ไม่ใช่พี่บลูพลัสแจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
1: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
2: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่าบลู
3: การของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ one stop serviceการเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ที่คิดถึงเพราะรักเธอใช่ไหมนะครับต้นฉบับเป็นเสียงร้องของโบริ่งนะครับวันนี้อุ้มกัสยาถ่ายทอดนะครับปิดท้ายกันด้วยคติธรรมนำชีวิตนะครับเหมือนเดิมเลยในวันความหวังแห่งชาตินะครับแล้วเดี๋ยวสักครู่หนึ่งหลัง10โมงพิมพ์ดามหานครดูแลคุณผู้ฟังแทนพิธาเจริญทรานิยากรนะครับ
1: ค่ะเป็นคติธรรมโอวาทธรรมจากหลวงปู่แหวนนะคะสุจินโนค่ะหลวงปู่ท่านก็อยู่เมื่อก่อนนะท่านเคยอยู่วัดดอยแม่ปังนะคะอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะหลวงปู่บอกว่าคนที่ไม่มีโรคทางกายนับว่าประเสริฐแต่คนที่ไม่มีโรคทางใจประเสริฐกว่าค่ะ
0: ไอเอสเมสที่ถูกเลือกมามากที่สุดเป็นมหานครซุปเปอร์ฮิตปิดท้าย
2: มหานครซุปเปอร์ฮิต
0: ทั้ง4689400คือเพลงนี้เลยนะครับที่3นะครับบอสศิรพงศ์นะครับดูแลตัวเองดูแลสุขภาพขอให้รวยขอให้รวยทุกท่านสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มการประชุมครม.สัญจรมีหลายวาระที่ต้องจับตานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำครม.สวมใส่ชุดที่ตัดโดยการทอลายราชวัตรลายประจำจังหวัดสงขลาสีฟ้าแก้มเทาและวันนี้ยังคงโดยสารรถบัส EV เดินทางมาเข้าร่วมประชุมครม.สัญจรครั้งแรกที่จังหวัดสงขลาก่อนการประชุมนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีบางส่วนเดินทางไปลงพื้นที่ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงคลองเรียนเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยจังหวัดสงขลาสำหรับวาระครม.ที่ต้องติดตามคือการเสนอให้อนุมัติงบพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาส199โครงการวงเงินรวมกว่า 57,000 ล้านบาททันนี้วาระสำคัญด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกระทรวงคมนาคมจะเสนอเรื่องยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีระบบรางของประเทศ 2571-2575 และโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่6โครงการรวดมูลค่ากว่า 310,000 ล้านบาทกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยจะเสนอโครงการทำประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติครอบคลุม20ล้านครัวเรือนทั่วประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมชงครม.ต่ออายุมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงาน3จังหวัดชายแดนภาคใต้4อำเภอสงขลาต่อเนื่องอีก5ปีมีผลย้อนหลังตั้งแต่20มิถุนายน2569นอกจากนี้ยังมีวาระสำคัญในการพิจารณาแต่งตั้งต้องจับตาเสนอชื่อยกย้ายพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสุริยะชงครม.ย้ายพืชสวนโลกปี72มาปากช่อง8อำเภอลูกค้านย้ำต้องจัดอำเภอคงตามเดิมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาวันนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอขอความเห็นชอบเปลี่ยนสถานที่จัดมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมา2572มาจากอำเภอคงมาเป็นอำเภอปากช่องตามมติคณะกรรมการบริหารการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาหลังพิจารณาผลการศึกษาความคุ้มค่าของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้ทันต่อการเสนอต่อสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศวันที่4กันยายนนี้ทั้งนี้ผลการศึกษาพบว่าหากยังจัดงานที่อำเภอคงเบื้องต้นคงต้องใช้งบประมาณเตรียมพื้นที่และก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานประมาณ 3,800 ถึง 4,000 ล้านบาทและอาจต้องลงทุนเพิ่มเติมอีกประมาณ 4,000 ถึง 5,000 ล้านบาทสำหรับโรงพยาบาลที่พักถนนและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมงานทำให้ภาระลงทุนที่เกี่ยวข้องอาจเพิ่มขึ้นใกล้ 10,000 ล้านบาทขณะที่อำเภอปากช่องมีความพร้อมมากกว่าทางด้านคมนาคมโรงพยาบาลที่พักและระบบสาธารณูปโภคโดยสภาพัฒน์ประเมินว่าจะช่วยลดภาระการลงทุนเพิ่มเติมได้ประมาณ 4,000 ถึง 5,000 ล้านบาทขณะเดียวกันประชาชน8อำเภอโซนเหนือของนครราชสีมาเตรียมรวมตัวแสดงจุดยืนคัดค้านการย้ายสถานที่ในวันนี้โดยยืนยันต้องการให้จัดงานที่อำเภอคงตามแผนเดิมเนื่องจากประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เตรียมความพร้อมรองรับงานมาหลายปีทั้งโฮมสเตย์ร้านค้าสินค้าชุมชนและธุรกิจที่เกี่ยวข้องจึงกังวลว่าการย้ายสถานที่จะทำให้การลงทุนที่ผ่านมาเสียโอกาสแกนำกลุ่มผู้คัดค้านประกาศว่าหากครม.มีมติเห็นชอบให้ย้ายสถานที่จัดงานจากอำเภอคงไปอำเภอปากช่องจะยกระดับการเคลื่อนไหวโดยระดมประชาชนออกมาคัดค้านและปิดถนนมิตรภาพพร้อมยืนยันว่าพืชสวนโลกโคราชปี2572ต้องจัดที่อำเภอคงตามแผนเดิม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอเสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yxtenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: พิมดามหานคร
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: ริ่มต้นชั่วโมงกันนะคะมากันแบบเป็นคู่เลยค่ะวันนี้ฮักจนบ่ฮู้สิฮักจังไดค่ะคู่แรกพี่ไผ่พงศธรและน้องเฟิร์นกัญญารัตน์กว่าสิฮอดมือตายจากกันค่ะน้องเพชรคทาวุฒินะคะและน้ององุ่นแกนที่มาเป็นยั่งบุญค่ะจากพี่ต้นสะดาวและพี่อั่นพิไลพร3คู่ค่ะในช่วงของฮิตมาราธอน
1: ฮิตมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า
0: ขอบคุณด้วยกับพาวซ่าพาวซ่าลองซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อมาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ M-COT Radio Network 22ปี LTM, ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเบานะคะวันนี้พิมดามาดูแลคุณผู้ฟังแทนพิตรานะคะอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะจนถึงบ่ายโมงตรงเลยนะคะใครมีเพลงอะไรอยากฟังนะคะก็ขอกันเข้ามาได้ค่ะหลังไมค์อยู่กับกวางน้อยคนน่ารัก022481366ค่ะ SMS 468-9400นะคะเพิ่มเติมเพลงช่องทางนี้ได้เลยรวมไปถึงนะคะทาง Facebook Live นะคะ LTM FM95แฟนเพจเข้ามาแล้วกดไลค์กดหัวใจแล้วก็รายงานตัวได้เลยเดี๋ยวจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟแล้วนะคะวันนี้รู้สึกว่าบนทางด่วนรถติดมากเลยอ่ะคุณผู้ฟังเกิดอะไรขึ้นนะคะใครที่ใช้รถใช้ถนนยังไงก็ค่อยๆขับไปนะคะจะเย็นๆนะไม่ต้องรีบใครยังไม่ถึงที่หมายปลายทางก็ค่อยๆไปนะคะฟังเพลงไปเรื่อยๆในระหว่างทางเป็นเพื่อนกันไปเนาะนะคะรายงานมาหน่อยซิว่าการจราจรเป็นอย่างไรบ้างวันนี้นะคะในกรุงเทพมหานครรู้สึกเหมือนรถมันติดแปลกๆนะวันนี้นะคะเอาล่ะตอนนี้เนี่ยใครมาแล้วนะคะก็รายงานตัวมาได้เลยเพราะว่าตอนนี้ค่ะรถไฟมาแล้วค่ะเอาล่ะค่ะใครที่มาแล้วนะคะทักทายกันมาได้เลยสวัสดีพี่ตาด้วยนะคะพี่เชฟพงเจนี่อร่อยซอย59มารอขึ้นรถไฟพี่บัวขาวทองสีบอกไปด้วยค่ะพี่ยูนิคค่ะพี่สมบัติคลองท่อมกระบี่นะคะพี่สุนิสาค่ะนะคะแล้วก็พี่ในก๊อปแก๊งหมูแผ่นด้วยนะคะพี่หนูริ่งค่ะพี่โชคชัยพี่กล้วยชูภัยพี่สวัสดิ์แสนรักษาพี่ทัชพลเท้านางพี่หวานใจคนใกล้นะคะพี่สายชนจรัสกุลพี่เอสเบเกอรี่บอกว่ามาทักทายพิมดาก่อนจะไปตีเค้กกล้วยหอมค่ะใหม่สดจากเมื่อกี้นี้เลยนะคะแล้วก็ยังมีน้องแชมป์สีสุขลูกชายแม่นะคะวันนั้นวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ได้ถ่ายรูปกับแม่หรือยังลูกรู้สึกว่าน้องแชมป์จะลืมถ่ายรูปกับแม่นะครับแม่ยังไม่ได้กินขนมเบื้องน้องแชมป์เลยนะครับลูกนะคะแล้วก็ยังมีอีกนะมีพี่กล้วยชูภัยนะคะทักทายแล้วเรียบร้อยนะคะเชฟพงเจนี่บอกเขตหนองจอกฝนตกอยู่ครับนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมพี่เมธสิทธิ์ค่ะนะคะพี่แม่มนพกรด้วยนะคะพี่น้อยบ้านเกาะบอกว่าที่สมุทรปราการฟ้าครึ้มแต่เช้าเลยนะคะบางปลาพ่อค้าเหนียวไก่นะคะรอบนี้พิมดาได้กินข้าวเหนียวไก่ตบมือขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่เอาข้าวเหนียวไก่มาฝากกันด้วยนะแล้วก็ยังมีพี่ยูนิคทักทายแล้วเนาะนะคะพี่บีโซเซตี้นอนนอพี่วันลิสาทรัพย์สินเสริมด้วยนะคะพี่ทอยอัดห้าค่ะพี่สังเวียนบอกว่าฟังอยู่ประจวบคีรีขันธ์ค่ะนะคะแล้วก็หมดหรือยังหมดหรือยังคุณแม่สมใจคิดดีทำดีเอาบุญมาฝากสาธุด้วยนะคะคุณแม่ทันพิชาด้วยเมื่อกี้เห็นแวบๆมาทักทายกันขอบพระคุณสำหรับขนมอร่อยๆนะคะคุณแม่นะเจอกันเมื่อไหร่คุณแม่เอาขนมมาฝากเรื่อยเลยอ่ะนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ยังมีพี่เสกสิทธิ์ด้วยจากจังหวัดตากนะคะบอกว่ากำลังขับรถขึ้นแม่สอดขับรถดีๆนะพี่นะพี่แก่นแก้วพี่วันนี้เป็นพี่ คุณแม่แก่นแก้วดำรงกิจมั่นนะคะแล้วก็ยังมีพี่อะไรอีกพี่กฤษณาด้วยนะคะบอกว่าสะพานใหม่ครึ้มตั้งแต่เช้าแล้วค่ะพี่แต๋วสะพานใหม่รายงานตัวพี่แต๋วคนนี้นี่เองเนี่ยพี่แต๋วช่วยพิมดาร้องเพลงพื้นที่ปลอดภัยเขาร้องได้ตั้งแต่ต้นจนจบเพลงเลยนะวันงานนะเขามาร้องเพลงด้วยนะนะคะขอบพระคุณมากๆเลยน่ารักมากเลยพี่สุนทรสุนทานพี่ปีชาผลสุขนะคะพี่เอกณรงค์พี่หญิงศรีค่ะนะคะน้องแซมเอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวซื้อไปฝากแม่พิมหรือแม่ได้ไงลูกไม่ได้นะพี่รันจรันสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็ยังมีพี่คิมมี่นะคะพี่คิมมี่ด้วยนะคะพี่ตีใหญ่ปักน้ำบอกขอขึ้นรถไฟด้วยนะคะพี่วันนี้มั่งมีผลนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมพี่วันนี้บอกว่าวันนี้รวยๆค่ะน้องพิมดาคนสวยอยากได้เงินเขาต้องเอาเงินเราไปแลกค่ะ อ๋อวันนี้นะเป็นอีกหนึ่งวันที่เป็นวันเขาเรียกว่าเป็นวันเสี่ยงโชคนะคะเป็นวันเสี่ยงโชคและเป็นวันแห่งโชคของทุกๆคนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะวันนี้สำหรับใครที่ซื้อเลขเสี่ยงโชคกันนะคะพิมดาก็ว่าจะซื้ออยู่เหมือนกันทันไหมอ่ะคุณพี่สมศรีบอกไปด้วยสวัสดีด้วยนะคะพี่หนูริ่งบอกได้ที่รู้กับน้องพิมดาด้วยสวยมากอุ้ยขอบคุณค่ะต้องปกไหมพี่ตัวจริงตรงปกไหมยังไงพี่แทนสุภาวดีด้วยนะคะแล้วก็พี่ขนมหวานสามพี่น้องแกะมาบตะพุดนะคะอ่ะมากันเพียบเลยวันนี้พี่หนุ่มสุจินดาหมดหรือยังหมดหรือยังพี่พาวเวอร์ดีแม็กซ์ด้วยคุณแม่ปัทมาพี่นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่นะคะอ่ะน่าจะประมาณนี้ก่อนพี่ชลินจันกาวีด้วยนะคะเรียกครบหรือยังนะเอาอย่างนี้รถไฟออกก่อนดีกว่าเพราะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะ

ค่ะพิมพ์ดามาเล่าวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเป็นเรื่องราวของเขาเรียกว่าเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งหายไปไหนละเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวกับสามีภรรยานะคะสามีภรรยาจัดบ้านนี่แหละจากงานบ้านธรรมดาธรรมดาอยู่ดีก็กลายเป็นการเปิดกล่องความลับเอ๊ะมันเป็นยังไงนะคะเรื่องราวนี้เนี่ยเกิดขึ้นนะคะในมณฑลเจียงซูประเทศจีนนะคะเมื่อสามีภรรยาคู่หนึ่งเนี่ยเขากำลังช่วยกันจัดบ้านระหว่างนั้นสามีก็บังเอิญไปเจอกับกล่องของขวัญใบเล็กๆที่ไม่ค่อยคุ้นตาเลยนะคะก็เลยหยิบขึ้นมาถามภรรยาว่านี่คืออะไรอ่ะภรรยาก็เลยตอบแบบว่าอ๋อของขวัญวันรับปริญญาเพื่อนให้มาตั้งนานแล้วแต่ไม่เคยได้เปิดดูเลยไม่รู้อะไรนะคะได้ยินแบบนี้สามีสงสัยละข้างในมีอะไรนะถูกเก็บไว้นานกว่า10ปีแล้วนะคะก็เลยเปิดกล่องออกมาดูพบว่าเทียนพบเทียนเล่มหนึ่งยังไม่เอี่ยมเลยไม่เคยถูกจุดมาก่อนเลยสามีก็สงสัยไว้ทำไมเพื่อนถึงให้เทียนเป็นของขวัญวันรับปริญญานะคะก็เลยหยิบไฟแช็กขึ้นมาลองจุดดูนะคะภรรยาก็ยืนดูอยู่ข้างๆนี่แหละเธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมถึงให้เทียนนะคะแล้วเมื่อเปลวไฟเนี่ยค่อยๆเผาเนื้อเทียนไปปรากฏสิ่งที่ซ่อนอยู่ด้านในก็เริ่มเผยออกมานะคะเมื่อเทียนละลายจนเกือบจะหมดค่ะ

เลยถูกซ่อนไว้ในเทียนเล่มนี้นะคะกลายเป็นความลับที่ถูกเก็บเงียบมานานกว่า10ปีนะคะถ้าสามีไม่หยิบเทียนขึ้นมาจุดนี้ข้อความนี้ก็อาจจะคงถูกซ่อนอยู่ตลอดไปละอาจจะไม่เคยเกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องเล่าประจำบ้านไปโดยปริยายนะคะชื่อเรื่องว่าเทียนสารภาพรักมีแบบนี้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคำถามวันนี้เลยละกันถามว่าถ้าเกิดว่าคุณจะสารภาพรักกับใครสักคนนี่คุณมีวิธีไหนในการสารภาพรักกับคนที่แอบชอบนะคะลองบอกมาหน่อยสิมีวิธีไหนในการสารภาพรักกับคนที่แอบชอบแล้วเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้จะขอ1สายหน้าใหม่022481366นะคะกวางน้อยคนน่ารักรอรับสายอยู่ค่ะ

0: นะคะ30พอค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะ
1: เชิญชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าไมค์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะพี่อะไรเอ่ย
3: ฝนจ้า
0: พี่ฝนนี่มาพร้อมฝนเลยนะชื่อฝนแล้วพาฝนมาด้วยพี่ฝนอยู่แถวไหนคะ
3: อยู่ปทุมค่ะอยู่บ้านพักคนดูเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุค่ะ
0: จำได้แล้วจำได้แล้วพี่ฝนที่ปทุมตอนนี้เป็นไงฝนตกไหม
3: ตกจ้าตกทุกวันเลยเนี่ยตอนเนี้ยตอนนี้ตกไม่เยอะตกพอเป็นหวัด
0: หยิมตกพอหยิมหยิมนะ
3: เนี่ยฝนตกแบบนี้เนี่ยคนเป็นหวัดเยอะมากเด็กๆอะเยอะ
0: แล้วคนชราล่ะคะเป็นหวัดเยอะไหม
3: ไม่ให้ออกนอกบ้านเลยค่ะตอนนี้
0: ไม่ได้เลยใช่ไหมเพราะว่าถ้าอากาศแบบนี้มันทำให้เป็นหวัดง่ายเน
3: า
0: ะ
3: ใช่แล้วก็อุณหภูมิข้างนอกมันไม่คงที่อ่ะพอเข้าห้องแล้วกลางคืนเราต้องเปิดแอร์ไง
0: เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาว
3: ใช
0: ่อะไรอยู่แบบนี้ใช่ไหม
3: ใช่
0: แล้วตอนนี้คุณยายอยู่กันกี่คนแล้วคะ
3: 2คนดูแลคนเดียวก็จะแย่แล้วตอนนี้
0: ตอนนี้คุณยายเหลือ2คนแล้วใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: ก่อน
3: เตียงทั้งคู่เลยตอนนี
0: ้ก่อนหน้านั้นเหมือนมีเยอะกว่านี
3: ้ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้อยู่กัน2คนก็เราก็ไม่ไหวเหมือนกันติดเตียงทั้งคู่เลยใช่ไหมพี่ฝน
3: ถ้าไม่ดื้อมันก็โอเคอยู่นะแต่ว่าผู้สูงอายุมันคือนิสัยเขาจะคล้าย
0: เด็กเน
3: า
0: ะ
3: เป็นเด็กแต่ว่าการผ่านโลกของเขาอ่ะมันเยอะกว่าเราจะเปรียบเทียบเหมือนเด็กมันก็ไม่ได้ไง
0: ม
3: ันยังเป็นผู้ใส่ก็ไม่ได้นะเนี้ย
0: เขา
3: คือความรู้สึกเขามันจะฉันไม่ใช่เด็กนะ
0: เขาเลยไม่ยอมที่จะทำตามเราเพราะว่าฉันไม่ใช่เด็กนะเธอจะมาสั่งให้ฉันทำไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
3: ใช่ด้วยนิสัยหลักๆแล้วเขาจะแบบถอยไปเหมือนเด็กอ่ะอยากทำอะไรฉันก็ทำไม่อยากทำฉันก็ไม่ทำไง
0: อันนี้เขามีโรคความจำเสื่อมอะไรอย่างนี้ร่วมด้วยไหมคะ
3: ใช่ค่ะเขาเป็นอัลไซเมอร์คนหนึ่งต่างชาติเป็นคนฝรั่งเศสแต่ด้วยว่าอยู่กันมานานแล้วนะคะก็จะเราจะสังเกต
0: เราก็จะรู้จักนิสัยใจคอเขาดีเลย
3: ใช่ใช่สังเกตพฤติกรรมกิริย
0: า
3: แต่เวลาเขาพูดอ่ะเขาอยากจะพูดคือเขาพูดจะตกฝรั่งเศสกับอังกฤษ
0: เอาหรอ
3: ใช่ค่ะใช่
0: เนี่ยเน
3: า
0: ะคนที่ต้องดูแลผู้ป่วยแบบนี้นี่ต้องใช้ความเข้าใจอย่างมากเลยนะเข้าใจผู้ป่วยมากๆแล้วก็ต้องส่งกำลังใจให้คนดูแลด้วยนะเหนื่อยมาก
3: เหมือนกันเหมือนกับว่าคนดูแลเนี่ยจะแบบแย่แล้วอ่ะเหมือนเป็นเหมือนแบบว่าสภาพจิตใจต้องหนักจริงๆอ่ะ
0: เนาะสภาพจิตใจเราก็ต้องแข็งแรงด้วยจะได้ดูแลเขาได้ดูแลเขาไหวอ่ะเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ค่ะ
0: เนาะไปฟังมาเหมือนกันนะพี่ฝนเขาบอกว่าคนที่เป็นอัลไซเมอร์อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนสมองเสียเขาไม่ได้แต่ลืมอย่างเดียวนะเขาลืมแม้กระทั่งการใช้ชีวิตเขาลืมทุกสิ่งทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็เลยจะทำพฤติกรรมที่มันแปลกๆคนที่ดูแลก็ต้องเข้าใจเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: อย่างเรื่องการกินอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
3: คือจะลืมไปหมดแล้วอะ
0: ใช่ลืมว่ากินยังไงอะ
3: เมื่อเราได้มีแบบผู้ดูแลป้อนอย่างเงี้ย
0: ค
3: ือจะไม่รู้เลยว่า
0: ต้องกินตัวเองยังไง
3: มันคือช้อนมันต้มนะอะไรอย่างเงี้ยคือจะไม่รู้แหละตอนเนี้ย
0: เนาะ
3: เหมือนกับว่าให้ยิ่งอายุตอนเนี้ยที่ดูแลอยู่อ่ะ82อ่ะ
0: โอ้อายุก็เยอะด้วยเนาะ
3: แต่เดินได้นะคนเนี้ยไม่ติดเตียงเดินได้อยู่
0: แต่เขาลืมวิธีการใช้ชีวิตบางทีลืมว่าเข้าห้องน้ำแบบไหนกินข้าวแบบไหนด้วย
3: ใช่ค่ะลืมไปเหมือนเด็กแรกเกิดเลยอ่ะตอนเนี้ย
0: นะยังไงก็เป็นกำลังใจให้พี่ฝนนะคะดูแลผู้ป่วยนะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
3: องศาที่ศูนย์มิติที่ศูนย์
0: มิติที่ศูนย
3: ์ใช
0: ่ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะวันนี้เล่นหวยปะเนี่ยซื้อลอตเตอรี่ปะ
3: ไม่เราอยู่คนเดียวออกไปไม่ได้ทิ้งไม่ได้เลย
0: ซื้อออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะเผื่อจะโชคด
3: ีเหมือนเราไม่มีเวลาเข้าไปดูอ่ะเราต้องเข้าไปเลือกเลขไง
0: โอ้ใช่ลำบากเลยเนาะ
3: ใช
0: ่อ่ะไม่เป็นไรงั้นก็ให้กำลังใจพี่ฝนกันละกันนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: ดูแลผู้ป่วยเนาะแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยเนาะจะได้มีกำลังใจเนาะขอบคุณที่โทรมาหน้าไมค์นะคะพี่ฝน
3: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: เชิญชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ขอบคุณด้วยกับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: on life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: โอ้โหมาเริ่มแรก

0: นี่แหละค่ะเพลงนี้หนุ่มราชพัฒน์จากพี่ดำรงวงทองนะคะร้องเอาไว้ในงานซูเปอร์สตาร์ฮาเฮค่ะจัดที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีนะคะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาพี่ดำรงก็มาร้องเพลงสดๆให้เราฟังเหมือนกันนะคะใครได้ชมได้ดูกันบ้างนะคะมาแบบแท็กทีมมาเลยนะคะ3หนุ่มมีพี่ดำรงพี่เด่นชัยนะคะแล้วก็มีพี่เกษมคมสันด้วยนะคะเอาล่ะมหานครไลฟ์ก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: คุณผู้ฟังคะร่วมสนุกตอบคำถามกันได้นะคะทาง Facebook Live นะคะคำถามวันนี้ถามว่าให้คุณเนี่ยบอกวิธีสารภาพรักกับคนที่แอบชอบจะมีวิธีไหนบ้างนะลองบอกมาหน่อยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เคยเลยลองคิดวิธีดูหรือว่าใครที่เคยทำแล้วสำเร็จหรือไม่สำเร็จยังไงก็ลองมาบอกกันได้นะคะแล้วอย่าลืมเพลงที่คุณอยากฟังด้วยพักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกค่ะ

ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูกินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
1: ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
0: ไอยารา
2: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
3: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
2: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม
4: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
5: Pulsarปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
3: งานสำคัญต้องใช้เสียง เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลา ขับเสมหะด้วยยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองอย่าลืมยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองแก้ไอขับเสมหะหาซื้อง่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจ
4: โอมความปวดจงกลับ

0: ความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สบู่บอมสิ่งอาบน้ำด้วยสบู่บอมสิ่งกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสิ่งของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: มีจำหน่ายแล้วที่7-11

0: พิมดามหานคร
1: เพื่อชีวิตเต็มหัวใจ
0: ชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายอีกหนึ่งเพลงนะคะแล้วชั่วโมงหน้าจะขอหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วยค่ะ022481366กวางน้อยคนน่ารักรอรับสายอยู่โทรมาจองสายกันได้มาพูดคุยหน้าใหม่กันนะคะชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงปราณีจากจาร่อยเฮนรี่ค่ะขอเข้ามาทางหลังไมค์พี่ต้นเคหะรามจัดให้ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกนำถกครม.สัญจรสงขลากลุ่ม5จังหวัดชายแดนใต้เสนอ199โครงการ 57,000 ล้านชงตั้งบิ๊กปู่ด้วงนั่งเลขาสมช.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1ทับ2569ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีวาระสำคัญในการพิจารณาแต่งตั้งต้องจับตาเสนอชื่อโอนย้ายพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติพร้อมทั้งต้องจับตาการเสนอชื่อแต่งตั้งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่หลังมีรายงานข่าวว่าจะมีการปรับเปลี่ยนให้นายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษผู้ช่วยของนายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้ดำรงตำแหน่งและให้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลไปเป็นผู้ช่วยของนายภารดรนอกจากนี้กลุ่ม5จังหวัดชายแดนใต้สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสเสนอของงบพัฒนา199โครงการคิดเป็นวงเงินกว่า 57,000 ล้านบาทนอกจากนี้มีการเตรียมเสนอโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อจัดทำความคุ้มครองพื้นฐานให้ประชาชนประมาณ20ล้านครัวเรือนวงเงิน 10,000 ล้านบาทก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำแก้มลิงคลองเรียนในพื้นที่ตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาที่เป็นพื้นที่หน่วงน้ำและป้องกันน้ำท่วมในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยนายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่หรือนายกแป้นได้ของบประมาณเพิ่มจากรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำหรือการขุดลอกคูคลองเพื่อเป็นการเตรียมรับน้ำของปี2569และรองรับหากเกิดเหตุอุทกภัยในอนาคตซึ่งรายละเอียดของอ่างเก็บน้ำแก้มลิงนี้รายงานต่อนายกรัฐมนตรีว่าจะสามารถเพิ่มการกักน้ำจาก 500,000 ลูกบาศก์เมตรเป็นประมาณ 1,300,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งเตรียมขออนุญาตใช้ที่ดินว่างของเทศบาลเมืองคอหง25ไร่เป็นพื้นที่ในการทางอ่างเก็บน้ำเฟส2รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้ในฤดูแล้งและเป็นพื้นที่เก็บกักน้ำในฤดูฝนเพื่อไม่ให้เกิดอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่ขณะที่มีช่วงหนึ่งมีเจ้าหน้าที่แนะนำตัวเพื่อรายงานรูปแบบการดำเนินโครงการนี้ที่จะขอเสนองบต่อรัฐบาลนายกรัฐมนตรีตอบกลับว่าที่อยู่ตรงนี้ไม่เห็นมีใครเซโนสักคนไม่ต้องดูแล้วเห็นหน้านายกก็มั่นใจได้แล้วน้ำท่วมฉับพลันแกลนแคนยอนเสียชีวิต2คนจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันในแกลนแคนยอนอุทยานแห่งชาติชื่อดังของสหรัฐทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนขณะที่เกิดฝนตกหนักในสำนักงานอุทยานแห่งชาติได้มีการส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าไปอพยพนักท่องเที่ยวออกมาจากพื้นที่ขณะที่น้ำท่วมเริ่มไหลทะลักในบริเวณเส้นทางชมธรรมชาติซึ่งเป็นที่นิยมหลังเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วทางการสามารถลำเลียงผู้คนออกด้วยเฮลิคอปเตอร์กว่า60คนขณะนี้พบร่างผู้เสียชีวิตเพียง1ศพกำลังดำเนินการค้นหาศพที่2
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
7: เสียวอะไรล่ะครับ
6: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
6: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: จะดีแค่ไหนทำ
2: ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: bots.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยสิรินทรานิยากร
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วทักทายหนึ่งสายหน้าไมค์ก่อนสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณปิณา
0: สวัสดีค่ะพี่อะไรเอ่ย
3: อัมพันธ์บางปูครับ
0: พี่อัมพันธ์ทำอะไรอยู่คะเนี่ย
3: อ๋ออยู่บ้านเฉยๆครับ
0: อยู่บ้านเฉยๆเหรอคะ
3: ตรงที่น้องเมย์เขามาช่วยเหลือเนี่ยครับ
0: อ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วพี่อัมพันธ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะที่บ้านชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นไหมเอ่ย
3: ก็เขามาทำพื้นทำอะไรให้ก็ดีขึ้นครับ
0: ดีขึ้นแล้วเนาะเวลาฝนตกอะไรอย่างนี้น้ำมาไหม
3: มัน
0: น้ำเข้าบ้านไหม
3: ตกน้อยครับตกไม่เยอะ
0: ก็ยังโอเคยังพออยู่ได้เนาะยังมีงูมีตัวอะไรอยู่รอบบ้านไหมเนี่ยตอนเนี้ย
3: มันก็มีครับแต่มันอยู่ในคลองอะครับ
0: อ๋ออยู่ในคลองใช่ไหมแล้วเรามีวิธีป้องกันมันเข้าบ้านยังไงบ้างไหมคะ
3: ก็ไม่ตอนนี้ไม่เข้าแล้วครับมันไม่มีหนูครับ
0: อ้าวเหรอหนูไปหมดแล้วใช่ไหมได้ทำความสะอาดแล้วเนาะ
3: ครับ
0: แ
3: ล้วมันหนูตอนนั้นมันมีหลังคาเสียบไว้กันฝนรั่ว
0: ค่ะแล้วมันก็มีหนูใช่ไหม
3: ครับเขาออกให้ก็เลยไม่มี
0: ดีแล้วเพราะฉะนั้นเรารู้ต้นเหตุแล้วนะว่าที่งูมันมาเพราะว่ามันมีหนูเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบว่ารักษาความสะอาดเนาะ
3: เป็นงูมีพิษด้วยงูเห่า
0: โอ้น่ากลัวมากเลยนะดูแลตัวเองด้วยนะคะถ้าเกิดเวลาจะนอนจะอะไรก็เอามือตบหน่อยเนาะว่ามันมีตัวอะไรอยู่หรือเปล่านะ
3: มันเป็นป่าด้วยรอบๆเนี่ย
0: เนาะแล้วตอนนี้สุขภาพเป็นยังไงอะคะดีขึ้นไหมสบายดีไหม
3: ก็ดีขึ้นครับ
0: ไม่ได้เจ็บป่วยออดๆแอดๆเนาะ
3: ครับ
0: นะคะยังไงค่ะ
3: หมอจะนัดอีกไปวันที่8เนี่ยครับ
0: ยังไงก
3: ็ตรวจเลือด
0: เนาะเราก็ต้องดูแลสุขภาพของเราด้วยนะคะไม่ให้เป็นหวัดไม่ให้อะไรเงี้ยนะช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะ
3: ครับ
0: ยังไงก
3: ็มันก่อนเนี่ยมันร่างกายแข็งแรงมาพออยู่เยอะแล้วแย่เลย
0: ค่ะ
3: มันรู้เป็นอะไรก็ไม
0: ่นั่นแหละเป็นปกติของเราทุกคน
3: ผมว่าเรื่องอาหารการกินนี่มากกว่า
0: ใช่ก็มีส่วนเนาะ
3: ครับ
0: เรื่องนอนพักผ่อน
3: แต่ก่อนมันไม่มีพวกสารพิษสารอะไรพวกผักพวกอะไรก็หาตามทุ่งตามนา
0: ค่ะ
3: เหล่านี้มันซื้อเขากินบ้างเขาให้มาบ้างเนี่ย
0: เราก็ไม่รู้ว่ามันมีสารปนเปื้อนสารพิษอะไรมาด้วยหรือเปล่าใช่ไหมล่ะ
3: ใช่ครับ
0: เนาะนะคะก็ยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะพี่นะ
3: ครับ
0: เนาะ วันนี้อยากฟังเพลงอะไร
3: หม้อหุงข้าวครับ
0: หม้อหุงข้าวได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดให้นะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
3: มอบให้คุณบินบินดาแล้วก็น้องเมย์หลังไมค์แล้วก็ทุกเสียงทุกสายที่ฟัง95ขึ้น95ครับ
0: ค่ะได้เลยนะคะน้องกวางวันนี้น้องกวางอยู่กวางน้อยมอบให้กวางน้อยแทนนะ
3: คร
0: ับ ขอบคุณนะคะ เดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงผู้ตามพิมดาก่อนนะสั้นๆเลยรอบนี
3: ้ครับได้ครับ
0: ขอขอบคุณ
3: ขอขอบคุณ
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่อง
3: หนักเครื่อง
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: เก่งมากเลยนะคะขอบคุณมากๆพี่อัมพลว่าไงคะมีอะไรจะฝากบอกอีกไหม
3: โทรไม่ค่อยทันเขา
0: ใช่ไหมโอ้สายหลังไมค์ก็เยอะอยู่เหมือนกันเนาะ
3: มันเป็นกลุ่มปมกดไงมันเลยไม่ค่อยทันเขาก็ใช้สไลด
0: ์แต่วันนี้เก่งมากเลยนะโทรติดหน้าไมค์ วันนี้ขอให้วันๆที่โชคดีนะคะ
3: ครับขอบคุณครับ
0: พักผ่อนยังมีความสุขดูแลสุขภาพด้วยนะ
3: ครับเช่นกันครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ

0: นี่ล่ะค่ะ4เพลงนะคะวันนี้เกี่ยวกับเรื่องราวของหุงข้าวกินกับข้าวกันดีกว่ามีกับข้าวอะไรบ้างนะวันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่หม้อหุงข้าวกันเลยนะคะจากพี่เจ้าอี้ภูวสิทธิ์แล้วก็พี่พันธ์วรการนะคะทีนี้มีหม้อแล้วยังไงขาดก้อนหุงข้าวอีกนะจากวิกฤตจักรพันธ์นะคะแล้วก็มีข้าวแล้วเนี่ยก็ต้องมีแกงใช่มั้ยแกงหม้อใหญ่จากอิหร่านะคะและปิดท้ายด้วยแม่ครัวหัวไข่จากแมงปอชนทิชาเจอแม่ครัวแล้วนะคะแม่ครัวมาทำให้ทำเมนูไข่ให้กินนะคะพาเรทเพลงฮิตก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะขอขอบคุณอีกหนึ่งรอบนะคะขอขอบคุณนะคะเดี๋ยวนะสักครู่หนึ่งนะคุณผู้ฟังมีความแบบว่าผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พูดถึงน้ำพริกเผานะไข่เจียวนี่กินกับน้ำพริกเผาอร่อยอย่างนี้เลยนะแล้วก็เอาไปทำต้มยำได้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะตอนนี้นะคะชั่วโมงที่สองแล้วค่ะรถไฟมารอแล้วทักทายหลังไมค์กันก่อนค่ะพี่จิ๋ว8ริ้วยะแสงบางนาพี่นพอ่อนนุชลง935สนามบินน้ำพี่มณะบางปะกงป้าแป๋วและกระบังน้องแชมป์โชคใจ4พี่ต้นแขรามและไอ้พรอ่อนนุชนะคะแล้วก็ยังมีทาง Facebook Live ด้วยนะคะเอ๊ะวันนี้หายไปไหนกันหมดแหมพอวันเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคทีไรเนี่ยคุณผู้ฟังทาง Facebook Live นี่หายเงียบเชียร์สงสัยไปคำนวณอยู่นะคะไปคำนวณอยู่แน่เลยเนาะสวัสดีพี่สันทัดด้วยนะคะเสียเปียกคนเดิมไงจะใครล่ะด้วยเรียกแล้วนะพี่กฤษมนแก้วเรืองนะคะพี่สุวินสุรินบูลค่ะพี่อินแถนบอกว่าหิวหิวเลยใช่ไหมพอฟังเพลงชุดนี้พาเรทชุดนี้แล้วหิวเลยนะคะคุณแม่ประนอมตามสั่งเนี่ยใครหิวก็ไปกินที่ร้านของคุณแม่ประนอมตามสั่งได้นะคะแต่อยู่ไกลหน่อยนะแล้วก็ยังมีนายก๊อฟแกงหมูแผ่นด้วยนะคะพี่อินแถนบอกว่ามีทั้งข้าวมีทั้งแกงเลยพาเรทชุดนี้นะคะมาครบเลยนะจะมีแต่ข้าวอย่างเดียวไม่ได้นะคะแล้วก็ยังมีพี่ศรีรัตน์ด้วยนะคะพี่ภัยศรีหวังผลพี่อุดรค่ะสบายดีจ้านะคะแล้วก็ยังมีน้องอินแถนพี่อินแถนก็สบายดีจ้าเหมือนกันนะคะมาจากสปป.ลาวเลยนะคะแล้วก็ยังมีพี่บัวขาวยังอยู่นะคะพี่บัวขาวบอกพี่สายชนจรัสกุลค่ะนะคะพี่สามารถป่องรมเด็กรังสิตไม่ดื้อบอกว่าในงานวันที่ผ่านมาพบเด็กรังสิตพบเด็กดื้ออะไรเนี่ยพบเด็กดื้อด้วยเหรอคะพี่เด็กรังสิตไม่ดื้อมาป่ะเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยไม่มาทักทายกันเลยเห็นไหมพี่ขวัญเรือนเอี่ยมใหม่นะคะสวัสดีด้วยน้องแชมป์สีสุขค่ะพี่รามิดาพี่ซับในดินสินในน้ำพี่คมสันจตรอนะคะพี่เมธสิทธิ์บอกไข่ต้มระเบิดครับผมแล้วก็มีใครอีกไหมน่าจะประมาณนี้พี่สาวคำเจ้านะคะมีใครอีกไหมมีอีกไหมนะคะน้องแชมป์ทักทายแล้วพี่ขวัญเรือนบอกว่าตกขบวนหรือเปล่าไม่ตกเรียกแล้วเรียบร้อยนะคะหมดแล้วเนาะนะคะถ้าหมดแล้วรถไฟออกก่อนนะคุณผู้ฟังนะพี่นิ่มด้วยเกือบจะไม่ทันแล้วพี่นิ่มบอกซักผ้าอยู่พี่ติ๊กพระประแดงด้วยนะคะนี่ล่ะเรียกครบแล้วพี่รามิดาเนาะทักทายแล้วเนาะนะคะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากพี่จิ๋วสกุลชัยมาฝากกันอีกแล้วนะคะเพลงของล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่จะล่าสุดโอ้ล่าสุดของล่าสุด เพลงของพี่จิ๋วกับพี่เล็กเนี่ยยังติดชาร์ตอยู่เลยนะคะตอนนี้ปล่อยเพลงใหม่มาให้เราฟังกันอีกแล้วค่ะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
1: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ผ

0: ส่งเพลงเพราะๆมาให้เราฟังกันอีกแล้วนะคะสำหรับพี่จิ๋วสกุลชัยเพลงนี้ชื่อเพลงว่าจินตนานะคะจากสังกัด S1 Music ค่ะคำร้องทำนองเนี่ยได้พี่เอสเตอร์เขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่เกนตะโมรินะคะและพี่สรุตมาลัยนะคะใครที่ชอบเพลงนี้นะคะก็ขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจเลยค่ะจอคิวฮิตต้องขอขอบคุณด้วยค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้าน 2
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300 ล้าน 2

0: สองเพลงค่ะที่ศิลปินนี่ชื่อเหมือนกันด้วยนะนะคะบุญพลาบ่ฮอดนะคะจากไอแมนพิสิทธิพงศ์ค่ะนะคะเพลงนี้เนี่ยอยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่14ก่อนหน้านั้นค่ะหัวอกพ่อห้างจากไอแมนเหมือนกันพี่แมนมณีวรรณนะคะเพลงนี้เนี่ยเข้ามาใหม่อยู่ในชาร์ตนะคะฮิตที่18ค่ะสองเพลงค่ะหยิบมาฝากกันในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครนะคะใครที่ยังไม่ได้ตอบคำถามวันนี้ร่วมสนุกตอบคำถามมาได้คำถามคือให้คุณบอกวิธีสารภาพรักกับคนที่คุณแอบชอบอยู่นะคะ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: ไอ้เที่ยงกินอะไร
4: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
5: หอม
6: เฮ้ยพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
7: ยำยำชิโนโมโตะ
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ไอ้เที่ยงกินอะไร
4: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
6: หอมเฮ้ยพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
7: ยำยำชิโนโมโตะ
9: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื้อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322
1: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: เอาละค่ะกลับมาอ่านคำตอบกันดีกว่าคุณผู้ฟังคำถามที่ถามไปว่าให้บอกวิธีสารภาพรักกับคนที่คุณแอบชอบนะคะเนี่ยก็จะมีหลายๆคนนะคะพี่เด็กรังสิตไม่ดื้อบอกว่าบอกไปตรงๆเลยนะคะว่าอาบน้ำหรือยังผู้หญิงเขาจะได้รู้สึกว่าเราเป็นห่วงนะคะพี่ฟ้ามารวยบอกแกะสลักชื่อบนต้นไม้หน้าบ้านของเธอแทนที่เขาจะรักเขาโกรธเอาอีกไปสลักชื่อบนต้นไม้บ้านเขานะคะน้องแซมสีสุขกับพี่เลิฟวัชราพรก็บอกเหมือนกันเลยบอกไปตรงๆเลยว่าแอบชอบมานานแล้วนะรักนะรักเธออะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆท่านนะคะบอกว่าให้ใช้เสียงเพลงแทนคำบอกรักนะคะมีพี่ลิซ่าโรซ่าบอกว่าร้องเพลงค่ะนะคะร้องเพลงให้ฟังคุณแม่ธรรมิชาบอกใช้เสียงเพลงแทนค่ะพี่ณัฐพงศ์บอกว่าบอกด้วยเสียงเพลงครับนายก๊อฟแก๊งหมูแผ่นก็บอกว่าส่งเพลงไปให้ครับนะคะมีพี่คมสารบอกว่าให้ผู้ใหญ่บ้านหรือว่าให้ดีเจประกาศผ่านหอกระจายข่าวฉันรักเธอนะเขาแอบชอบเธออยู่นะอย่างนี้เหรอประกาศให้เลยนะคะพี่ประสงค์บอกว่าสมัยก่อนมีแต่เขียนจดหมายครับแล้วก็ไปนัดเจอกันที่สวนจตุจักรแล้วก็ค่อยบอกรักครับนี่นะคะพี่สันทัศน์บอกว่าไม่ได้บอกอะไรเลยครับฉุดมาเฉยๆเลยครับโอ้ยโหดร้ายมากเลยพี่สันทัศน์คุณพี่ขวัญเรือนบอกว่าเอากรอบรูปนกคู่กันไปฝากเขาและเขียนข้างหลังภาพว่าเป็นแฟนกันได้ไหมนี่แล้วตอนนี้นี่ยังเก็บภาพไว้นะภาพนั้นนี่อันนี้คือเรื่องจริงใช่ไหมคือพี่เป็นคนได้รับภาพนี้ใช่ไหมพี่หวันเรือนนะคะน่ารักจังเลยเนาะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวให้คนนี้ไปก็แล้วกันค่ะให้พี่สมคิดไปค่ะพี่สมคิดบอกว่าเขาไปจับมือเขาแล้วค่อยเอามือเขามาแตะที่อกข้างขวาของเราแล้วบอกว่ามีเสียงหัวใจเราเต้นไหมไม่มีใช่ไหมล่ะเพราะว่าใจเราอ่ะมันไม่มีละมันไปอยู่กับเธอตั้งนานแล้วนี่คือวิธีบอกรักของพี่สมคิดนะคะพี่โชคทวีก็มาเพิ่มบอกพาไปกินข้าวนะคะนี่ประมาณนี้เนาะนะคะเอาล่ะนะเดี๋ยวทิ้งท้ายกันอีกสักเพลงนึงค่ะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ขอบคุณด้วยกับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ก็แล้วกันช่างไม่รู้เลยจากตั้มสมประสงค์ค่ะ

ใจกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่าน

0: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา12นาฬิกา

0: จับตาอนุมัติรถไฟทางคู่6โครงการรวดกว่า 300,000 ล้านขยายสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียเปิดเรียนวันแรกโรงเรียนเทพศิรินนท์หลังเหตุกราดยิงตำรวจเพิ่มกำลังดูแลต่อเนื่องอีก1เดือนผู้ปกครองเผยสภาพจิตใจเด็กเริ่มฟื้นแน่นสนามบินสุวรรณภูมิแฟนวอลเลย์บอลแห่ต้อนรับนักตบสาวไทยสุดอบอุ่นหลังคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมตั๋วโอลิมปิกเกมครั้งแรกในประวัติศาสตร์เนปาลเร่งกู้ภัยหลายร้อยชีวิตในอุโมงค์ตัดสินใจระเบิดดินเพื่อเปิดทางระบายอากาศทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อังคารที่1กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิทธรกุวังคดิลกและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหกข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการครั้งแรกของรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลจัดขึ้นที่อำเภอหาดใหญ่ครับนอกจากวาระเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ก็ยังมีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับรถไฟทางคู่รวมถึงการทำประกันภัยให้กับประชาชนกรณีเกิดภัยพิบัติด้วยนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้นำครม.ครับสวมใส่ชุดที่ตัดโดยผ้าทอลายราชวัตรลายประจำของจังหวัดสงขลาสีฟ้าแกมเทาเข้าร่วมประชุมครม.สัญจรครั้งแรกที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับก่อนการประชุมนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการหน่วยงานในพื้นที่หนึ่งในนั้นก็คือบูธเสน่ห์ไทยเสน่ห์สงขลาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งมีมาสคอตอุลตร้าแมนมาโปรโมทนายกรัฐมนตรีก็ถ่ายรูปแล้วก็ทำท่าปล่อยพลังด้วยซึ่งเป็นท่าเดียวกับที่ทำท่าพลัสของพรรคภูมิใจไทยและทททยังได้มอบภาพถ่ายนายกรัฐมนตรีถ่ายคู่กับน้องเนเน่รอยัลให้ด้วยนะครับนายกได้กล่าวถึงช่วงต้นของการประชุมยืนยันนะครับว่าไม่ได้นิ่งนอนใจแก้ปัญหาให้เกิดสันติสุขวางมาตรการควิกวินแก้ปัญหาระยะยาวแล้วก็ยังระบุถึงการชงวาระสำคัญเกี่ยวกับการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้3เส้นทาง6โครงการรวดมูลค่ากว่า 3.16 แสนล้านบาทรวมถึงเรื่องหลักการทำประกันภัยอุบัติเหตุทั่วหน้า30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศครับเพื่อหวังรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าสำหรับวาระครม.ที่ต้องติดตามก็คือการเสนอให้อนุมัติงบพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาส199โครงการวงเงินรวมกว่า 5.7 หมื่นล้านบาทครับขณะที่การรับมือสถานการณ์น้ำในสงขลาก็เป็นอีกเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญโดยช่วงเช้าครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงคลองเรียนซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันว่าต้องการที่ชาวหาดใหญ่ปลอดภัยจากอุทกภัยพร้อมจะเดินหน้าจัดสรรงบประมาณสร้างพื้นที่แก้มลิงเพิ่มอีก25ไร่ซึ่งก็จะเพิ่มศักยภาพกักเก็บน้ำรวมกว่า1ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าเกือบเท่าตัวจากปัจจุบันสำหรับประเด็นที่จะเสนอครม.เพิ่มเติมวันนี้ครับกระทรวงการต่างประเทศเสนอเรื่องการจัดทำ TOR แนบท้ายบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการก่อสร้างและบำรุงรักษารั้วเดี่ยวบนเส้นเขตแดนที่บ้านด่านนอกบูกิจยายูฮิตัมซึ่งนายเสียสักพวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าเป็นการรองรับแก้ปัญหายาเสพติดสินค้าเถื่อนของผิดกฎหมายเชื่อเรื่องของความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญส่วนความร่วมมือกับมาเลเซียก็จะเดินหน้าไปพบรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซีย6กันยายนนี้ครับเพื่อสร้างความมั่นคงและก็พัฒนาชายแดนร่วมกันอีกเรื่องที่ต้องจับตาแม้วันนี้อาจจะไม่ได้เสนอตอนที่ประชุมครม.ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนตัวโฆษกรัฐบาลครับวันนี้เห็นภาพทีมโฆษก4สาวถ่ายภาพหมู่ท่ามกลางกระแสข่าวว่าจะมีการเปลี่ยนตัวโดยให้นายแพทย์นะครับเป็นหมอเอกนะฮะเป็นโฆษกรัฐบาลคนใหม่นอกจากนี้ก็มีความเห็นจากนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุได้รับรายงานการตั้ง Data Center หลายแห่งในกรุงเทพที่ไม่ได้รับอนุญาตแต่ก็ไม่ทราบเจตนาก็จะเร่ง

0: ให้มีการตรวจสอบให้ครอบคลุมแล้วก็ถูกต้องทั้งหมดส่วนเรื่องการกักตุนน้ำมันเพื่อนำไปปั่นไฟก็ต้องตรวจสอบเช่นกันว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่ยอมรับนะครับว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นของกลุ่มทุนต่างชาติขณะที่นายเอกนิติธันประภาสนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เตรียมจะหารือกับเลขาธิการสภาพัฒน์เร่งจัดระเบียบหลังพบบางส่วนขาดเอกสารรับรองครับ
1: ค่ะแล้วก็มาดูเหตุการณ์ในพื้นที่ภาคใต้นะคะเมื่อคืนนี้ค่ะก็ยังมีเหตุการณ์ป่วนไม่หยุดนะคะคราวนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะคนร้าย5คนพร้อมอาวุธปืนก็ไปเผารถแบ็คโฮริมถนนที่จังหวัดปัตตานีนะคะโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นริมถนนสาย418ฝั่งยะลาปัตตานีในพื้นที่หมู่3บ้านบารอตำบลปิตุมุดีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีค่ะก็เห็นภาพเมื่อคืนนะคะก็มีการเอาไฟไปจุดเผารถแบ็คโฮนะคะแต่ว่าทางกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าก็แจ้งตั้งแต่เมื่อคืนว่าสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เรียบร้อยแล้วนะคะอย่างไรก็ตามเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ยังคงปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปโดยเด็ดขาดค่ะพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่ก่อสร้างทำถนนตลอดเส้นทางมีกองดินเป็นแนวยาวก็เกรงว่าคนร้ายอาจจะมีการซุกซ่อนระเบิดเอาไว้เพื่อหวังทำร้ายเจ้าหน้าที่ทางชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดรวมถึงชุดพิสูจน์หลักฐานก็ต้องวางแผนเพื่อจะเข้าพื้นที่อย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยค่ะสำหรับความเสียหายก็คือรถแบ็คโฮ1คันถูกเพลิงไหม้บริเวณห้องคนขับภายในเสียหายทั้งหมดค่ะห่างกันประมาณ50เมตรก็พบรถบดถนนเรียงกันอยู่3คัน2คันถูกเพลิงไหม้บริเวณที่นั่งคนขับได้รับความเสียหายส่วนรถบดถนนที่อยู่คันกลางนะคะไม่ได้รับความเสียหายค่ะทั้ง3คันเป็นของบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้างเป็นรถที่มาทำถนนนะคะตามโครงการขยายถนน4เลนสายปัตตานียะลาค่ะจากการสอบสวนทราบว่าช่วงที่เกิดเหตุคนร้าย5คนขับขี่รถจักรยานยนต์3คันพร้อมด้วยอาวุธปืนยาวขับตรงไปยังรถยนต์ที่จอดอยู่ริมถนนนะคะพอมาถึงคนร้ายก็กระจายกำลังเข้าก่อเหตุ1คนต่อ1คันค่ะพร้อมกันในแต่ละจุดที่รถแบ็คโฮและรถบดถนนจอดอยู่โดยเอาน้ำมันมาราดเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็จุดไฟเผาประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงก็มาช่วยจะมาช่วยดับไฟนะคะแต่ว่าคนร้ายเนี่ยถือปืนขู่ไว้ค่ะไม่ให้เข้ามาทำให้รถแบ็คโฮถูกเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายค่ะวางเพลิงเสร็จก็ขึ้นรถจักรยานยนต์อาศัยความมืดหลบหนีไปนะคะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็เร่งติดตามตัวคนร้ายตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อสกัดการหลบหนีของคนร้ายก็เชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มขบวนการชุดเดิมที่เคลื่อนไหวก่อเหตุในช่วงที่ผ่านมาค่ะซึ่งก็การทำลายรถยนต์ที่ใช้ในการพัฒนาพื้นที่ก็เพื่อหวังทำลายเศรษฐกิจและการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเองค่ะ
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ครับสั่งผู้ว่าทุกจังหวัดเข้มเรื่องของการจ้างเหมาสกัดผู้หลุดจากบัญชีทุจริตสอบท้องถิ่นยอมรับห้ามไม่ให้จ้างเหมาไม่ได้เหตุอปท.มีความเป็นอิสระของหน่วยงานครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่อปท.หรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกเอกสารชี้แจงกรณีการห้ามจ้างเหมาคนมีประวัติการทุจริตและก็หลุดจากบัญชีสอบท้องถิ่นว่าการเพิกถอนรายชื่อคนที่ทุจริตขณะนี้สามารถเพิกถอนได้ครบถ้วนแล้วจำนวน 3,868 คนซึ่งก็ทราบว่าอาจจะมีคนบางกลุ่มไปใช้วิธีการจ้างเหมาแทนโดยก่อนหน้านี้ครับตนเคยกำชับในประเด็นนี้ไปแล้วพร้อมทั้งทำหนังสือซักซ้อมไปถึงอปท.ทุกประเทศว่าคนกลุ่มนี้จะต้องดูเป็นพิเศษในเบื้องต้นตนจะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดไปดูว่ามีการจ้างเหมาคนกลุ่มนี้อย่างไรบ้างพร้อมย้ำว่าเรื่องนี้จะต้องมีการตรวจสอบรวมถึงต้องขอความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.เข้ามาช่วยตรวจสอบด้วยเช่นกันส่วนที่มีผู้ต้องตั้งข้อสังเกตว่างบประมาณที่นำมาจ้างคนกลุ่มนี้เอามาจากไหนนั้นนายวรสิทธิ์กล่าวว่าเป็นงบของท้องถิ่นเองเนื่องจากท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและการบริหารฉะนั้นหากจะห้ามไปเลยเราคงไม่มีสิทธิ์เช่นกันสิ่งที่เราทำได้ก็คือการเข้าไปดูในรายละเอียดแล้วก็เตือนเพราะหากทราบอยู่แล้วว่าคนเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการทุจริตและไปจ้างเหมาอีกเป็นสิ่งไม่ถูกต้องและผิดจริยธรรมของผู้บริหาร

0: เมื่อถามถึงรายชื่อผู้ที่ถูกเพิกถอนจะต้องถูกขึ้นแบ็คลิสต์ไม่ให้สามารถทำงานกับราชการได้เลยอีกหรือไม่นายวรสิทธิ์ก็บอกว่าเป็นขั้นตอนต่อไปหลังจากที่ดำเนินคดีอาญาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วส่วนรอยต่อก่อนที่จะมีการเรียกบรรจุใหม่อบต.ที่มีการเพิกถอนรายชื่อข้าราชการออกกระทบงานมากน้อยอย่างไรนายวรสิทธิ์ยอมรับว่ากระทบอยู่แล้วเพราะคนที่ถูกเพิกถอนออกมาเป็นจำนวนที่เยอะแต่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเพราะที่มาของคนเหล่านี้ไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกจะต้องดึงออกมาแล้วก็ค่อยบรรจุใหม่เข้าไปส่วนจะเป็นตำแหน่งใดมากที่สุดนั้นก็จะมีการกระจายไปอยู่ทุกตำแหน่งเมื่อถามว่าได้มีการหาทางช่วยเหลือผู้ที่สามารถสอบได้จริงในระดับต้นๆของบัญชีรายชื่อในการเลือกพื้นที่บรรจุหรือไม่รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็บอกว่าเรื่องนี้ครับทางคณะกรรมการการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษของสภาได้ส่งเรื่องในกรณีที่คนสอบได้ด้วยตนเองแล้วก็บรรจุไปแล้วซึ่งการประกาศผลครั้งใหม่ได้ลำดับที่ดีขึ้นจึงเรียกร้องว่าอยากจะเลือกที่บรรจุใหม่เนื่องจากรู้สึกว่าตัวเองนั้นเสียสิทธิ์ขณะนี้ครับจะให้ทางกรมดูเรื่องของความเป็นไปได้และวิธีการอำนวยความสะดวกให้กับคนกลุ่มนี้จะทำได้อย่างไรและที่สำคัญคือจะต้องไม่กระทบสิทธิ์ของผู้อื่นจนเกินไปด้วยเพื่อให้ทุกอย่างสามารถดำเนินการไปพร้อมกันได้ครับ
1: พักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาดูเปิดเรียนวันแรกของเทพศิรินทร์นนทบุรียกระดับความปลอดภัย3ขั้นตอนค่ะพักสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: 2016512หรือ0894990909 Mcot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: บรรยากาศการเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีนะคะหลังจากที่หยุดไปหลังเกิดเหตุกราดยิงนะคะก็วันนี้ก็ไปดูบรรยากาศกันโดยผู้สื่อข่าวของเราก็เล่าให้ฟังนะคะว่านายพิเชษโพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็รวมไปถึงผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีคณะผู้บริหารครูก็มารอให้การต้อนรับนักเรียนค่ะทางโรงเรียนเขาตั้งจุดคัดกรองเข้มงวดเลยมีการตรวจกระเป๋าสัมภาระจัดแถวแยกเป็น2ฝั่งแบ่งชายหญิงแล้วก็มีอีกจุดที่เป็นการตรวจด้วยเครื่องสแกนโลหะค่ะมีสารวัตรนักเรียน 4-5 คนแล้วก็มีครูที่มาช่วยกันจัดระเบียบแถวนะคะถ้าเกิดว่าผ่านจุดตรวจเนี่ยไม่มีสัญญาณผิดปกตินักเรียนก็เข้าอาคารเรียนไปได้แต่สมมุติว่าเครื่องมันส่งสัญญาณเตือนหรือว่าพบสิ่งผิดปกติก็จะมีการส่งต่อไปยังจุดคัดกรองอีกจุดหนึ่งค่ะเพื่อจะค้นเพิ่มเติมด้วยมือหรือว่าสแกนโลหะซ้ำหากพบสิ่งของที่ไม่ได้รับอนุญาตหรืออาจจะเป็นอันตรายเจ้าหน้าที่เขาจะยึดไว้นะคะส่งต่อให้ฝ่ายงานความประพฤติดำเนินการตามระเบียบต่อไปค่ะโดยรอบโรงเรียนมีตำรวจจากสภ.ปลายบางกองอาสารักษาดินแดนอำเภอบางกรวยที่2กรมการปกครองมาอำนวยความสะดวกการจราจรหน้าโรงเรียนวางกำลังตรวจตราโดยรอบหลายจุดค่ะซึ่งมาตรการนี้จะทำต่อเนื่องไปอย่างน้อย1เดือนนะคะตลอดช่วงเช้าผู้ปกครองหลายคนก็มาส่งลูกด้วยตัวเองค่ะมีผู้ปกครองของน้องม.1คนหนึ่งอายุ12ปีนะคะคุณแม่ก็มาส่งค่ะกอดลูกบอกว่าก็เล่าให้นักข่าวฟังว่าก็ยังกังวลใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าน้องอยู่ในห้องที่เกิดเหตุก็รู้สึกสะเทือนใจจริงๆก็รู้สึกยังไม่พร้อมจะมาเรียนแต่วันนี้มีโฮมรูมคุณแม่ก็เลยให้น้องมาลองดูก่อนถ้าไม่ไหวคุณแม่จะให้กลับบ้านค่ะเพราะว่าสภาพจิตใจยังไม่พร้อมที่ผ่านมาก็บอกว่าคือต้องคอยโอบกอดน้องเอาไว้นะคะกลายเป็นว่าน้องนี่อยู่คนเดียวไม่ได้ค่ะแม่ต้องอยู่กับน้องตลอดเวลา

0: คอยปลอบใจวันนี้พอมาเห็นมาตรการความปลอดภัยของโรงเรียนก็มั่นใจอุ่นใจขึ้นมา 80% เพราะว่าเพิ่มมาตรการขึ้นมาเยอะมากเลยนะคะส่วนอีกคนนึงก็เป็นคุณแม่ของน้องม.3กับม.4ค่ะบอกว่ามาส่งลูก2คนลูกคนโตเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ในอาคาร4ซึ่งเป็นอาคารที่เกิดเหตุก็สอบถามสภาพจิตใจลูกก่อนเข้าห้องเรียนลูกก็บอกว่าก็อาจจะรู้สึกอึดอัดบ้างถ้ามาเห็นที่เกิดเหตุนะคะแต่ว่าก็ยังอยากที่จะกลับมาเรียนที่โรงเรียนเพราะเวลาเรียนออนไลน์น้องบอกว่าเรียนไม่ค่อยเข้าใจค่ะคุณแม่บอกว่ารู้สึกดีที่เห็นลูกมีความเข้มแข็งก้าวข้ามเหตุการณ์ไปได้ซึ่งทางโรงเรียนเขาจะมีการประเมินสภาพจิตใจนักเรียนค่ะคุณครูจะพูดคุยสอบถามเด็กทุกวันว่ารู้สึกอย่างไรส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยนะคะก็เห็นว่าเข้มงวดรัดกุมมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่จุดบริเวณปั๊มน้ำมันไปจนถึงทางเข้าโรงเรียนค่ะยืนยันว่ายังเชื่อมั่นในโรงเรียนไม่กังวลว่ามาตรการนี้อาจจะเข้มงวดเพียงช่วงแรกฝากฝ่ายบริหารและผู้เกี่ยวข้องว่าอยากจะรักษามาตรให้นำมาตรการนี้มาใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองส่วนห้องเรียนที่เกิดเหตุ2ห้องตอนนี้เขาปิดห้องเอาไว้นะคะจะมีการปรับปรุงใหม่โดย2ห้องนี้จะไม่ใช้เป็นเรื่องของการเรียนการสอนแต่อาจจะเอาไปใช้ทำกิจกรรมอื่นๆแทนค่ะ
1: เมื่อคืนนี้ครับเกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงกลางดึกในชุมชนมักกะสันริมคลองแสนแสบมีผู้เสียชีวิต1คนบ้านไม้วอดไป15หลังคาเรือนชาวบ้านเผยอาจจะมาจากบ้านต้นเพลิงที่มีปัญหาทะเลาะวิวาทแล้วก็ขู่เผาตัวเองแล้วก็บ้านนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอน 02:35 ครับในชุมชนมักกะสันเก่านานกว่า50ปีเป็นบ้านไม้ปลูกติดกันกว่า30หลังคาเรือนอยู่ริมถนนสุขุมวิท3เขตราชเทวีกทม.เปลวเพลิงโหมลุกไหม้รุนแรงครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็อาสาสมัครกู้ภัยเร่งระดมกันฉีดน้ำอย่างต่อเนื่องนานกว่า1ชั่วโมงจึงควบคุมสถานการณ์ได้เพลิงไหม้เสียหายวอดไป15หลังคาเรือนโดยในที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิต1คนไม่ทราบเพศสภาพร่างกายถูกไฟคลอกทั้งตัวครับนายนิยมอายุ67ปีผู้ประสบภัยเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้ครับบ้านต้นเพลิงมีปัญหาทะเลาะวิวาทกันไปในครอบครัวโดยน้องสาวได้ไล่พี่ชายออกจากบ้านก็ทำให้พี่ชายเกิดความไม่พอใจและพูดในลักษณะข่มขู่ว่าจะเผาตัวเองมานานแล้ววันเกิดเหตุมีการล่ามโซ่ขาตัวเองไว้กับบ้านโดยผู้ตายชื่อว่านายพรมีน้องสาวชื่อว่ายายตุ่มก็คาดว่าสาเหตุเกิดจากการที่น้องสาวของผู้ตายนะครับนำบ้านไปขายแล้วก็ทำให้เกิดเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ขู่จะเผาบ้านตัวเองมานานแล้วขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์ครับก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานการณ์แล้วก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าได้มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวณวัดดิษหงสารามหรือว่าวัดมักกะสันจัดเตรียมน้ำดื่มอาหารที่นอนห้องน้ำแล้วก็พื้นที่อาบน้ำขณะนี้มีผู้ประสบภัยเข้าพักประมาณ 20-25 ครัวเรือนหรือราวๆ50คนแล้วก็จัดให้นะครับมีการจัดยาให้กับผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวที่ต้องรับประทานยาอย่างต่อเนื่องเช่นยาเบาหวานและก็ความดันรวมทั้งให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกว่า120คนที่ศูนย์ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ครับส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและก็สอบสวนของเจ้าหน้าที่ขณะที่กทม.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักอีกครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ค่ะมีเรื่องของเหตุพยายามที่จะชิงทองอีกแล้วนะคะก็เป็นเหตุสองโจรค่ะขี่รถจักรยานยนต์แบกถังแก๊สพกปืนคาร์บินใช้แก๊สตัดประตูม้วนร้านทองในอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยค่ะขโมยทองในร้านหลบหนีไปกล้องวงจรปิดจับภาพได้นะคะ

0: าสุดนี่คนร้ายก็ยอมมอบตัวค่ะในกล้องวงจรปิดนี้จะเห็นภาพสองโจรสวมหมวกไหมพรมขี่รถจักรยานยนต์แบกถังแก๊สพกปืนคาร์บินมาค่ะใช้แก๊สตัดประตูม้วนร้านทองเข้าไปขโมยทองในร้านเลยนะคะก่อนจะหลบหนีไปค่ะตำรวจสภ.วังสะพุงเขาก็สืบสวนทราบว่าคนร้ายที่ก่อเหตุนั้นชื่อนายณัฐวุฒิหรือนายบอนอายุ25ปีค่ะแล้วก็ไปซ่อนตัวอยู่ที่ป่าละเมาะนะคะบริเวณบ้านของตัวเองอยู่ที่หมู่11บ้านโนนกกหาดตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงก็เลยนำกำลังเข้าไปจับกลุ่มขยายผลก็รับสารภาพนะคะว่ามีคนวางแผนอีกคนหนึ่งก็คือนายเอกพลหรือนายโต้งค่ะอายุ41ปีวันก่อเหตุก็พกอาวุธปืนลูกซองยาว1กระบอกปืนคาร์บิน1กระบอกก็ได้ทรัพย์สินมาจำนวนหนึ่งนะคะเป็นกรอบพระตุ้มหูสร้อยเงินอื่นๆนะคะก็มูลค่าประมาณ 100,000 ถึง 200,000 บาทค่ะแต่ว่าทรัพย์สินเนี่ยทางตัวของนายบอลเขาบอกว่านายโต้งเอาไปคนเดียวเลยนะคะแล้วก็ไปซ่อนตัวอยู่ที่ป่าละเมาะเกาะกลางน้ำที่บ้านเมตตาตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงก็ประสานไปยังแม่นายบอลให้ช่วยเกลี้ยกล่อมสุดท้ายก็ผ่านไป7ชั่วโมงก็ไม่เป็นผลแต่ว่าในที่สุดเนี่ยแม่ของนายโต้งก็พาในโต้งลูกชายเข้ามามอบตัวพร้อมของกลางทั้งหมดนะคะก็เป็นแหวนกรอบพระสร้อยนะคะเจ้าตัวบอกว่าเข็นพ่อแม่ลำบากค่ะก็เลยไปงัดร้านทองอ่ะแต่ว่าหลังจากหลบซ่อนตัวแม่ก็ต้องมาเกลี้ยกล่อมให้พามามอบตัวนะคะส่วนที่บอกว่ามีปืนเขาปฏิเสธว่าเขาไม่มีปืนนะคะแต่ตำรวจก็ไม่เชื่อนะคะเพราะว่าเห็นจากภาพวงจรปิดว่ามีปืนนะคะก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพส่วนทองคำวันนี้นะคะในตลาดโลกนี่ปิดลบติดลบแรงนะคะประธานเฟดส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยสกัดเงินเฟ้อแต่ขณะที่ทองคำในบ้านเราเนี่ยก็มีการปรับตัวขึ้นลงนะคะเปิดมานี่ยังขึ้นอยู่50บาทนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็มีการปรับราคาถึง10ครั้งตั้งแต่เช้านะคะโดยล่าสุดราคาทองคำนะคะขายออกทองคำแท่งขายออกบาทละ 69,650 บาททองรูปพรรณขายออกบาทละ7,450 บาทนะคะส่วนเงินบาทเช้านี้ส่งตัวที่ระดับ33บาท17สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะ
1: ตำรวจสอบสวนกลางครับรวบ2พี่น้องเครือข่ายแก๊งไอซ์ข้ามชาติของกลางเกือบ2ตัน4ครับตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามร่วมกันจับกุมนายปริวัติอายุ43ปี1ใน2พี่น้องชาวจังหวัดระยองครับผู้ต้องหาตามหมายจับฐานร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1ไอซ์แล้วก็อื่นๆอีกหลายข้อหาจับกุมได้ที่ริมถนนหมู่บ้านอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชครับโดยนายปริวัติเป็นน้องส่วนคนพี่ก็คือนายปิติอายุ46ปีเจ้าหน้าที่ไปตามจับกุมได้ในทะเลอ่าวขนอมบนเรือประมงพฤติการก็คือเมื่อเดือนมิถุนายน68ครับหลังจาก DSI ส่วนที่กำลังก่อกองทัพเรือและปปส.ทลายเครือข่ายยึดของกลางไอซ์ 2,399 กิโลกรัมหรือว่า2ตันเกือบ2ตันครึ่งนะครับที่อาศัยเรือท่องเที่ยวเป็นพาหนะตบตาตามข้อมูลยาเสพติดล็อตดังกล่าวมีเป้าหมายใช้น้ำไทยบริเวณปากน้ำประแสจังหวัดระยองเป็นจุดส่งต่อไปยังพื้นที่ภาคใต้และก็ไปปลายทางต่างประเทศนะครับต่อมาเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ขยายผลพบกลุ่มบุคคลผู้รับจ้างเดินเรือยนต์ท่องเที่ยวประมาณ90ตันกรอสนะครับมีพฤติกรรมลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากปากน้ำประแสจังหวัดระยองและชลบุรีก็เตรียมลงอ่าวไทยส่งต่อไปที่อำเภอสิชลของนครศรีธรรมราชเพื่อให้เรือใหญ่มารับถ่ายโอนเตรียมส่งปลายทางประเทศที่3ตามข่าวก็คือประเทศออสเตรเลียต่อมาเจ้าหน้าที่ DSI ได้แกะรอยเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับบัญชีต้องสงสัยความสัมพันธ์ส่วนบุคคลการแบ่งหน้าที่จากเงินค่าจ้างการติดต่อทางโทรศัพท์และพิสูจน์ความเป็นเจ้าของของพาหนะที่ใช้ลำเลียงก็คาดว่าเชื่อมโยงเครือข่ายข้ามชาติรายใหญ่ที่มีฐานบัญชาการในประเทศเพื่อนบ้านและพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับอีกหลายรายจึงได้ขออนุมัติหมายจับจากศาลอาญาและก็จากการสืบสวนครับก็พบ2พี่น้องนี่แหละครับเกี่ยวข้องก็เลยนำมาซึ่งการรวบตัวดังกล่าวได้ครับ
0: หลังจากที่ทาง2รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะคะทางคุณพลพีคุณวรสิทธิ์เขาไปบุกจับนะคะไปบุกที่สถานประกอบการในย่านห้วยขวางคลับที่เรียกว่า577นะคะซึ่งก็บอกว่าเป็นผับที่น่าจะเป็นเจ้าของบอก

0: ว่าเป็นคนไทยแต่ว่าน่าจะเป็นผู้ที่ถือหุ้นแทนคนจีนนะคะเป็นนอมินีทีนี้ทางตำรวจห้วยขวาง5เสือก็ถูกเด้งไปนะคะล่าสุดเนี่ยทางพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ก็มารักษาราชการแทนผู้กำกับการสน.ห้วยขวางค่ะเมื่อวานก็ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าในคดีดังกล่าวนะคะแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องของการจะจัดระเบียบนะครับสถานบริการที่อยู่ในพื้นที่ห้วยขวางเพราะหลังจากนั้นตอนกลางคืนค่ะ5ทุ่มก็เลยมีการปล่อยแถวลงไปนะไปตรวจสอบสถานบริการแล้วก็ผับทุนจีนในพื้นที่นะเพราะว่าเป้าหมายก็บอกว่าจะล้างบางเครือข่ายนอมินีทุนเทาค่ะแล้วก็จะแก้ปัญหาสถานบริการที่ไม่ถูกกฎหมายค่ะจัดระเบียบส่งเสริมธุรกิจที่ถูกกฎหมายตัดวงจรนอมินีและทุนเทาอย่างเด็ดขาดเป้าหมายก็คือสถานบริการกึ่งผับนะคะที่ต้องเข้าไปคุมเข้มตรวจใบอนุญาตจำหน่ายสุรานะคะมีทั้งหมด41แห่งในพื้นที่ค่ะเขาก็คัดกรองแบ่งออกเป็นสีนะคะสีแดงสีเหลืองสีเขียวคือถ้าถูกต้องก็จะได้สีเขียวแต่ว่าถ้ามีความสุ่มเสี่ยงก็จะแบ่งออกเป็นสีแดงสีเหลืองนะคะถ้าร้านไหนดูแล้วตรวจสอบแล้วไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือการค้ามนุษย์ก็จะปรับระดับความเสี่ยงลงนะคะทางเจ้าหน้าที่เขาก็เข้าไปตรวจ9ร้านด้วยกันเมื่อวานค่ะเป็นโซนสีเหลือง4ร้านโซนสีแดง5ร้านเขาก็บอกว่าเขาจะสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่องนะคะเบื้องต้นเขาตรวจเช็คนะคะก็พบ1แห่งเนี่ยที่ไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายสุราแล้วก็ใบอนุญาตสถานประกอบการเจ้าของร้านบอกว่าอยู่ระหว่างขั้นตอนการยื่นขออนุญาตค่ะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่บอกว่าเมื่อยังไม่อนุญาตคุณก็เปิดไม่ได้นะคะก็จับกลุ่มแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีตามกฎหมายอีก2ร้านที่เหลือในชุดแรกไม่พบสิ่งผิดปกติเขาก็กำชับว่าก็ต้องปิดให้ตรงเวลาเที่ยงคืนนะคะต้องเคร่งครัดค่ะถ้าฝ่าฝืนจะจับกลุ่มตามกฎหมายไม่มีข้อยกเว้นค่ะ
1: แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยครับแห่ต้อนรับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังคว้าแชมป์เอเชีย2026แล้วก็สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกมส์นะครับส่วนนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็ทำท่าเดาะแล้วก็เสิร์ฟวอลเลย์บอลเกือบทั้งวันครับโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมเจ้าของรางวัล MVP แล้วก็ Best Setter แนนทัศน์ดาวนึกแจ้งบอลเร็วยอดเยี่ยมแล้วก็อมสินสสิภาพรจันทวิสูตรตัวตบหัวสาวยอดเยี่ยมพร้อมทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครับเดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อคืนนี้นะครับซึ่งมีแฟนวอลเลย์บอลให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นรอมอบดอกไม้แล้วก็ขอลายเซ็นถ่ายรูปกันอย่างคึกคักต่างกล่าวชื่นชมยินดีกับทีมตบสาวไทยที่สามารถคว้าตั๋วโอลิมปิกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับส่วนรัฐบาลครับมีนายพัศกรรังสิวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีและโฆษกกระทรวงท่องเที่ยวดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอาการกีฬาแห่งประเทศไทยนายสมพรใช้บางอย่างนายสุขสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลและผู้บริหารวงการกีฬาและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลมารอต้อนรับครับมอบช่อดอกไม้ให้กำลังใจนักตบสาวไทยและก็ทีมงานสตาฟโค้ชทุกคนพร้อมกล่าวแสดงความยินดีที่ทุกคนทำได้ที่อย่างสมบูรณ์แบบสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับคนไทยครับ
0: ค่ะแล้วก็มาดูที่ข่าวต่างประเทศนะคะเข้าสู่วันที่7แล้วค่ะหลังเกิดน้ำท่วมใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยค่ะก็ยังคงมีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะช่วยเหลือคนงานหลายร้อยคนที่ติดอยู่ในอุโมงค์ของโรงไฟฟ้าต่างๆนะคะทางการเชื่อว่ามีคนงานกว่า600คนติดอยู่ในอุโมงค์ขนาดใหญ่ตามแนวแม่น้ำตรีสุรีในเนปาลค่ะแต่ว่าทีมกู้ภัยยังเข้าไม่ถึงนะคะเขาก็มีการตัดสินใจระเบิดดินเพื่อเปิดทางระบายอากาศค่ะโดยจุดที่ใช้ระเบิดเนี่ยแม้จะมีความเสี่ยงแต่ก็จำเป็นนะคะเพราะว่าต้องการจะสูบอากาศเข้าไปในบริเวณที่เรียกว่าตรีสุรี 3A ค่ะเกรงว่าถ้าไม่ทำอย่างนี้เนี่ยผู้รอดชีวิตอยู่ข้างในอาจจะขาดอากาศหายใจส่วนปฏิบัติการกู้ภัยนานาชาตินะคะก็ประกอบไปด้วยบุคลากรจากจีนและเนปาลเป็นหลักค่ะแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญจากอินเดียเกาหลีและออสเตรเลียเข้าร่วมด้วยค่ะทางการเนปาลรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติพุ่งขึ้นเป็น939คนแล้วค่ะปรับตัวเลขผู้สูญหายเป็น 3,925 คนในจำนวนนี้ก็มีชาวต่างชาติ592คนโดยเชื่อว่าผู้สูญหายจำนวนมากนั้นเป็นคนงานในโรงไฟฟ้าพลังน้ำ11โครงการทั้งที่สร้างเสร็จแล้วและอยู่ระหว่างการก่อสร้างตามลำน้ำสายนี้ค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้

0: ลาหมดลงแล้วครับคุณสสิธรกุวังคดิลกผมณรงค์จันทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วย

0: วิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ขอให้ทุกคนรวยนะคะขอให้รวยจากพี่ไอซ์สรัญญูฟีเจอริงกับแบมนะคะแล้วก็บังเอิญมันได้อ่ะมันต้องได้สิใช่ไหมนะคะจากน้องแอนอรดีนะคะไม่ได้อยากเป็นคนสวยค่ะอยากเป็นคนถูกหวยมากกว่านะคะวันนี้นะก็จะเป็นวันเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็เลยจัดเพลงฮิสตอรี่นะคะที่เกี่ยวกับเรื่องราวของความบังเอิญมันได้ของการถูกหวยของความร่ำรวยมาฝากคุณผู้ฟังกันเพลงฮิสตอรี่ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะกับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ก่อนหน้านั้นนะคะในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะคะพี่สมคิดได้ฟังเพลงไปแล้วเป็นของรางวัลไปนะคะรักสาวม.2จากพี่สันติดวงสว่างนะคะแล้วก็ตามมาด้วยสาวม.ปลายยังไอฮักจากข้าวทิพย์ธิดาดินค่ะ
2: มหานคร Family
3: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
0: ผ่านไปแล้วเรียบร้อยนะคะกับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนสิงหาคมนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะคะเราจัดกันที่ห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.นะคะกับงานคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟรวมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนะคะต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับชาวลูกทุ่งมหานครทุกท่านเลยที่มาร่วมบุญกันในวันนั้นนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านขอบคุณบูธทุกบูธที่มาออกร้านนะคะขอบคุณอาหารสนับสนุนหลังเวทีด้วยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยต้องขอขอบพระคุณกองทัพศิลปินลูกทุ่งชื่อดังทุกท่านเลยที่มามอบความสนุกสนานนะคะให้กับแฟนๆชาวลูกทุ่งมหานครในวันนั้นด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกไหมเอ่ยงานสนุกดีเนาะนะคะแล้วก็หลายๆท่านก็ร่วมบุญร่วมบริจาค กันนะคะร่วมกันช้อปปิ้งซื้อของนะคะให้ช่วยเขาเรียกว่าอะไรช่วยค่าเขาเรียกว่าอะไรนะจะพูดอะไรรู้ฟังดูสิจะพูดอะไรลืมนะคะขอบพระคุณทุกๆคนเลยที่วันนั้นเนี่ยมาร่วมกันช้อปปิ้งนะคะเพื่อร่วมสมทบทุนนะร่วมบุญนะคะเพื่อที่จะนำเงินเข้ามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยด้วยนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยค่ะขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองค่ะครั้งต่อไปจะเป็นกิจกรรมอะไรรอติดตามกันนะคะ
2: มหานคร Family
3: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
0: เอาละค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพิมดานี่รู้สึกเหมือนว่าช่วงนี้สมองมันเหมือนจะเป็นอัลไซเมอร์คุณผู้ฟังอัลไซเมอร์นี่เขาเริ่มไปตั้งแต่อายุเท่าไหร่เนี่ยอันนี้คือยังไงต้องไปตรวจไปรักษาแล้วไหมมันเช็คยังไงได้หรือว่าใครมีอาการแบบนี้นะคะอาการที่แบบว่าจะพูดอะไรแล้วก็ลืมว่าเมื่อกี้จะพูดอะไรจะพูดอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยมีไหมแล้วก็แบบบางทีนึกคำศัพท์อะไรไม่ออกเนี่ยอันเนี้ยเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าอะไรนะอยู่แบบเนี้ยคุณผู้ฟังทำไงดีอ่ะน่ากลัวมากเลยจะเป็นอัลไซเมอร์ก่อนวัยแล้วนะเนี่ยนะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกัน3ชั่วโมงเต็มเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้ค่ะเจอกับพิมดาอีกรอบนึงนะคะคืนนี้มาแทนน้องบอสธีรพงษ์นะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยก็แล้วกันค่ะ

ชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับเฮียหมีดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงสนุกสนุกหน่อยค่ะงานวัดบ้านเราจากกุ้งสุทธิราชฟิชเจอริงกับน็อตทอยเจอกันใหม่คืนนี้นะคะวันนี้ขอให้โชคดีร่ำรวยทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 13:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันครม.ตั้งพลเอกชัยพฤกษ์นั่งเลขาธิการสมช.คนใหม่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการครั้งแรกที่จังหวัดสงขลาที่ประชุมมีมติแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัทรนั่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนที่24ซึ่งย้ายข้ามห้วยจากเสทบถือเป็นทหารคนที่17ที่มานั่งตำแหน่งเลขาสมช.รองเลขาสอบต.เผยนายกรัฐม

0: ตรีพร้อมหนุนไม่กับโปรเจกต์แผนแก้แผนเยียวยานายชนทัศน์แสงพุ่มรองเลขาธิการและรักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอปต.กล่าวถึงการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมวันนี้ว่านายกรัฐมนตรีห่วงใยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงจัดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นซึ่งข้อเสนอต่างๆเป็นเรื่องยาเสพติดการมีส่วนร่วมโครงการพัฒนาข้อเสนอมาตรการพิเศษด้านเศรษฐกิจรวมถึงการเยียวยาทั้งหมดนี้ถือเป็นการคิกออฟว่ารัฐบาลสนใจรับฟังปัญหาประชาชนและร่วมกันพิจารณาเพื่อปลดล็อกปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ทำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถเดินต่อไปได้ส่วนโครงการหลักที่เสนอและนายกรัฐมนตรีเห็นด้วยคือการปรับเยียวยาให้ความช่วยเหลือปัญหายาเสพติดสนับสนุนการศึกษาที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนโครงการไม่กับโปรเจกต์สนามบินเบตงท่าเรือปัตตานีนายกรัฐมนตรีพร้อมขับเคลื่อนทุกโครงการเพียงขอประชาชนในพื้นที่ร่วมกันดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่และรัฐบาลประชาชนและรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนไม่กับโปรเจกต์ทุกโครงการคณะรัฐมนตรีไฟเขียวประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครอง3ภัยครอบคลุม30ล้านครัวเรือนนางสาวรัชดาธนาดีเรโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวแนวทางดังกล่าวเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติของภาครัฐจากเดิมที่รอให้เกิดภัยพิบัติแล้วจึงดำเนินการเยียวยามาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าซึ่งจะช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงเงินสินไหมทดแทนได้รวดเร็วและมีวงเงินชดเชยมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมขณะเดียวกันภาครัฐสามารถบริหารความเสี่ยงและวางแผนงบประมาณสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นกำหนดว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยหมีคณัชชัย
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: สามเพลงนะครับที่มีความพลิ้วไหวสูงมากนะครับขอเดินด้วยคนนะครับบางทีเดินคนเดียวเหงานะครับเดินไปเป็นแก๊งเป็นหมู่คณะเนี่ยนะครับสนุกกว่าเยอะเลยนะครับงานจากไม้เมืองนะฮะมีห่วงหานะครับจากน้องนันอนันต์นะครับรวมถึงอยากมีใครให้คิดถึงจากพี่หญิงดวงจันทร์สวรรณีนะครับก็จัดไปเลยครับลูกพี่สามเพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า
0: ขอบคุณด้วยนะครับพาวซ่านะครับพาวซ่าลองไลฟ์นะฮะโกลพลัสนะครับสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะครับนะนะฮะก็เรียนเชิญชาวคณะทุกท่านเลยตอนนี้ทำอะไรอยู่นะก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับนะวันนี้เป็นวันที่1กันยานะครับมีลูกพี่ของเรานะครับพี่พรณภาอวยพรมาก็ขอให้รวยๆทุกคนนะครับไม่ต้องห่วงฮะคนที่ฟังคลื่นนี้นะครับเป็นคนที่มั่งคั่งแน่นอนนะครับเพราะว่าเราจะอวยพรให้ชาวคณะเนี่ยนะครับโชคดีมีชัยตั้งตัวได้เร็วๆทุกท่านนะครับสาธุนะครับนะชาวคณะของเราเฮงๆปังๆนะครับอ่ะเรียนเชิญนะฮะตอนนี้ทำอะไรอยู่นะก็รีบเข้ามาทักทายกันนะที่ LTM FM 95นะใครที่มาส่งแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดหัวใจฝากกดหัวเราะด้วยนะครับเดี๋ยวเฮียจะมาทยอยทักทายชาวคณะที่เคารพนะฮะแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับนะรวมถึงแม่ๆนะครับวันนี้อากาศดีนะครับแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับนะกินข้าวเสร็จอย่าเพิ่งนอนเดี๋ยวกรดไหลย้อนนะครับก็เข้ามานั่งก่อนเข้ามารัวสติ๊กเกอร์ก่อนนะครับนะอ้าวสักพักนึงค่อยนอนนะครับก็เรียนเชิญชาวคณะทุกท่านเลยนะครับมาเดี๋ยวตอนนี้ผมมาทักทายลูกพี่ที่เคารพกันก่อนนะฮะมีพี่ถาปกรนะครับพี่ไพลินนะครับมีพี่สายน้ำพี่ทัชพลนะครับมีพี่ชัดนะมีพี่แอ๋วผักดองนะครับพี่อรพินพี่ชมชาติพี่กล้วยชูไพรพี่หมวยและพี่ตุ๊ตุ๊นะมีพี่สัญญาคุณวานิสาพี่โสภาพี่มกราพี่พรณภาพี่กิมหลีนะครับนะพี่สัสิมาพี่รินร้อยหมื่นก็มาแล้วนะครับแล้วก็ทางคอมเมนต์นะวันนี้รัวสติ๊กเกอร์กันนะครับมีพี่ขาวดอนพี่สมใจนะครับพี่หนูริงพี่สิริรักษ์นะครับพี่กล้วยชูไพรมาแล้วนะครับนะชาวคณะของเรานะฮะแล้วก็มีพี่นิสานาธนะครับพี่กิมหลีนะครับนะพี่ทัชพลนะครับนะก็เข้ามารัวกันนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับมาครับลูกพี่ตอนนี้ได้เวลาละเดี๋ยวเฮียมากราบสวัสดีทุกคนเอาเรื่องเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะจ๊ะในช่วงของเอามาครับในช่วงเฮียมีโชว์นะครับวันนี้ก็มีของอร่อยเอามาทายกันนะครับเทมๆผมถามว่าน้อนอาหารนี้คืออาหารอะไรนะครับเบิ้งๆๆ

นี่คืออาหารอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วตอบเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะตอนนี้ก็รับสายชาวคณะเลยกดเข้ามาได้เลยที่เบอร์นี้นะจ๊ะ02-248-1366 02-248-1366จ้ากวางน้อยปูเสืออะไรอยู่อ่ะกดโหลดกดโหลด

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่กระแตนะครับ
2: ครับ
1: อ้าวตอนนี้อยู่แถวไหนครับพี่
2: อยู่กลางดงจ้าบ้านพี่ลัสซี่จ้า
1: โอ้ครับครับเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้เห็นแบบทัวร์คอนเสิร์ตบ่อยมากเลยนะครับพี
2: ่พี่ก็เดินสายตามนักร้องนักร้องเดินสายได้ตังค์แต่พี่เดินสายเสียตังค์
1: ครับครับเห็นบอกว่าวันอาทิตย์นี่คือมางานคลื่นเสร็จนะครับจนเกือบจบงานแล้วก็ไปต่อ
2: ใช
1: ่โอ้แบบอีเวนต์เยอะมากเลยครับพี่กระแต
2: แล้วพี่ไปก่อนที่งาน95จะจบใช่ไหมดีนะพี่ไปก่อนเพราะว่าไม่งั้นไม่ทันน้องเต๋าขึ้นเวทีเพราะว่าน้องเปลี่ยนเวลาขึ้นเร็วไง
1: โอ้ครับแล้วไปตามน้องเต๋านี่เขาไปเล่นแถวไหนพี่
2: ที่อะไรนะ

0: เซ็นทรัลอะไรนะพี่รัตน์ดอทวิวดอทวิว
1: โอ้โห
0: ที่เขาเรียกอะไรอ่ะที่มันเลยนนไปอ่ะ
1: อ๋อโอ้แถวนนที่ไกลไกลเหมือนกันนะพี่นะ
0: ใช่ๆพวกพี่ไม่ใช่คนกทมไงพี่คนตจว
1: คือแบบใจมากเลยครับพี่เดินสายอย่างนี้แบบผมทึ่งมากเลยนะครับ
0: ก็ดีนะมันก็มีความสุขไงก็สนุกสนุกดี
1: ครับมันชีวิตบางทีมันก็ใช้ในแบบที่เราชอบนะพี่แต่เนาะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่เออชอบอะไรรักอะไรทำไปเถอะนะ
0: ถูกต้อง
1: เออสังขารยังไปไหวไปเถอะเที่ยวเถอะเดี๋ยวเท่าเราไปไม่ไหว
0: ครับพี่กลัวว่าอีกหน่อยอ่ะถ้าสังขารไม่ไหวคือพี่จะตามใครไม่ได้แล้ว
1: เออตอนนี้ยังมีแรงก็ตามไปก่อนเนาะพี่แต่เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ถูกต้องถูกต้อง
1: ได้ๆครับพี่แต่ครับวันนี้อยากฟังเพลง
0: มนต์ฮักหลวงพ่อบางครับ
1: เต่าผู้สินนะ
0: ค่ะ
1: ฝากทักทายเจ๊เดซี่ด้วยนะ
0: ใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยทำผมให้พี่อยู่กำลังเสริมสวย
1: โอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆ
0: เสร็จแล้วนะเนี่ยใช้งานพี่หนักมากเลย
1: ครับครับครับเดี๋ยวไปเล่นกันต่อนะสองท่านเอาพี่กระแตจะมอบเพลงนี้ให้ใครไหม
0: ก็มอบให้ทุกคนที่ฟังอยู่ค่ะแล้วก็เอฟซีน้องเต่าทุกคนเลย
1: ได้เลยครับวันนี้
0: แล้วก็พิเศษตอนนี้ยาย่าน่าจะขายหัวอยู่แถวอสมทนี่แหละ
1: อ๋อเหรอฮะโอ้โ
0: หมอบให้ยาย่าด้วย
1: อ๋อครับจะได้เรียกตำรวจไปจับอยู่ใครแถวไหนพี่ยาย่า
0: ขายอยู่แถวเขาบอกว่าเขาอยู่แถวอสมทแต่พี่ไม่แน่ใจว่าขายอยู่ตรงไหน
1: โอเคโอเคเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ไปดูโอเคขอบคุณนะครับพี่แจนนะ
0: คร
1: ับ ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: 山丘悠哉สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับนะครับเอาเสียงร้องของหญิงจี้นะครับดาวจรัสฟ้านะครับนี่คือน้ำตาสีม่วงนะครับ2024นะฮะก็เป็นบันทึกการแสดงสดนะฮะในงานคอนเสิร์ตวันแรงงานแห่งชาติที่ตลาด4มุมเมืองนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลจ้า

0: ที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โหดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell DeWalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Steel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
4: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Wide Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2คูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ wyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: งานจากพี่วานะครับนี่คือไก่ตาฟางนะครับก็เป็นเพลงที่พี่หนิงซีคอนนะครับช่วยผมเลือกมาทาง SMS ของเรานะครับอยากฟังเพลงไหนนะครับชาวคณะก็เลือกเพลงมาได้เลยนะครับนะก่อนหน้านี้ครับงานจากชาวกล้วยนะครับไม่มีใครตายเพราะคนอื่นไม่รักนะฮะมีเปลืองใจจากน้องฟอร์มด้วยนะครับอันนี้ก็ติดค้าง FC น้องฟอร์มมานะครับนะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะครับลูกพี่เดี๋ยวเราจะมีพาเรทเพลงฮิตนะตอนนี้ก็กดเข้ามาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้นะจ๊ะ02-248-1366 02-248-1366จ้ากวางน้อยปูเสือรออยู
1: ่เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ย้ำเบอร์นะครับ02-248-1366จ้าชั่วโมงนี้ก็เรื่องงานจากพี่อีทฟุตบาท

0: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าท่าน้ำขาวตรา
0: ขณะนี้เวลา14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลอนุทินเผยจุลพันธ์ต้นคิดเปิดบ้านชวนครม.กินข้าวไม่ขอโชว์ฝีมือกลัวไม่มีใครมาที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาภายหลังการแถลงข่าวผลประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ยืนคุยกันกับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่หน้าห้องประชุมซึ่งเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงการเชิญรัฐมนตรีในพรรคร่วมรัฐบาลมารับประทานอาหารที่บ้านพักในวันที่6กันยายนนี้ได้มีการแจ้งรัฐมนตรีแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีตอบว่าให้ถามนายจุลพันธ์เพราะเป็นคนต้นคิดส่วนในวงกินข้าววันนั้นจะมีประเด็นอะไรพูดคุยกันเป็นพิเศษหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีเรื่องเยอะแยะจากนั้นผู้สื่อข่าวถามนายกรัฐมนตรีว่าโชว์ฝีมือเป็นเชฟเองเลยหรือไม่นายกรัฐมนตรีตอบว่าไม่เอาเดี๋ยวไม่มีคนมาก่อนหัวเราะชอบใจครม.ดันโครงการ5จังหวัดภาคใต้สู่แผนปฏิบัติได้จริงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

0: ข้อเสนอจากนอกจากนี้ยังได้เห็นชอบในหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนและข้อเสนอเพื่อดำเนินการระยะยาว4ด้านสำคัญได้แก่ด้านเศรษฐกิจเช่นปรับปรุงเงื่อนไขซอฟท์โลนลดขั้นตอนด่านตม.ศุลกากรพัฒนาระบบออนไลน์และตั้ง One Stop Service การประกอบธุรกิจด้านสังคมเช่นออกแบบโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2ทำ MOU แรงงานไทยมาเลเซียด้านความมั่นคงเช่นยกระดับชรบ.เป็นเครือข่ายความปลอดภัยและติดตั้ง CCTV ให้ครอบคลุมด้านภัยพิบัติเช่นเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำสร้างศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและเร่งฟื้นฟูถนนเสียหายนอกจากนี้ที่ประชุมครม.ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่5จังหวัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสำหรับโครงการที่เห็นควรขอรับการจัดสรรงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน67ล้านบาทประกอบด้วยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติเทศบาลเมืองควนลังและโครงการสร้างอาคารศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีประธานโสพลควงนางงามเดินชมผ้าไหมไทยนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเดินเยี่ยมชมการออกบูธจำหน่ายสินค้าของกรมหม่อนไหมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แฮนด์เมดทั้งผ้าไหมอาหารเครื่องดื่มบริเวณรอบสระมรกตโดยผู้สื่อข่าวแซวว่าวันนี้มีการควงนางงามมาด้วยนายโสพลจึงกล่าวว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เดินควงนางงามเพราะจะให้นางงามมาฉายแสงให้กับผ้าไหมเมืองบุรีรัมย์เมืองผ้าไทยและผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมของไทยตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเป็นการโปรโมททั้งสภาของประชาชนและโปรโมทผลิตภัณฑ์ผ้าไทยที่มาใช้สภาในการจัดงานซึ่งประชาชนอาจยังไม่ได้เห็นภาพของสภาจริงๆวันนี้เมื่อเติมสีสันแล้วได้เชิญมิสไทยแลนด์เวิลด์มาเพิ่มสีสันด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
10: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
12: โอ้ยกลิ่นของโปรดผมแน่เลย
13: นี่แหละภาษารัก
14: กะเพรากับกรอบที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
13: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
15: แรงทุกถังแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกถังแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล SSSS
16: วิ่งไกลๆ

0: ได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร
1: ่มากินข้าวเร็วลูก
2: เย้
0: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
2: น่าทานจังครับแม่
0: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก ส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหมีคณัตชัย
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับพี่อีน้องกวางกวางเช็คสายหน่อยพี่อีตูดนะครับไม่เป็นไรครับบางทีอยู่ไกลมากนะบางทีอยู่จากปัตตานีอะไรเงี้ยนะครับผมเข้าใจบางทีแบบสัญญาณแบบมีปัญหาบางทีรบกวนกันก็สายหลุดไปนะครับนะก็เดี๋ยวขออนุญาตลองต่ออีกทีนะครับพี่อีอุตส่าห์โทรมานะนะครับตอนนี้ผมทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะครับมีพี่เริญเจริญนะครับนะมีพี่นิรมัยนะครับพี่ประคองนะครับนะพี่หนูริ่งพี่ไพศาลคุณยายพอเพียงนะครับนะพี่ลำเภยนะครับมาแล้วนะครับชาวคณะของเรานะฮะแล้วก็มีพี่น้อยด้วยนะครับมาไหมครับเอาโอเคต่อสายอยู่นะครับแล้วก็ทางหลังไมนะครับมีคุณพลอยวัดอรุณนะครับยายแสงบางนานะครับพี่เหน่งบางนานะครับมีลุงต่อยนะครับจันทบุรีนะฮะมีป้ายาสมุทรปราการนะครับพี่วาสนานะครับพี่ไพรตี้ระยองนะครับพี่อนันต์นะครับมีคุณแป้งรามคำแหงนะครับมีคุณไนท์จังหวัดตากเอามาแล้วนะครับโอเคสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: โอ้พี่อีใจหายหมดเลย
4: ไปไหนเหมือนกันเมื่อกี
3: ้โอ้ไปไหนมา
4: ติดแล้วไง
3: โอ้ครับโอ้ดีใจนะได้คุยกับพี่อีนะ
4: ค่ะ
3: ตอนนี้ปัตตานีอากาศเป็นไงบ้างครับพี่อี
4: อากาศดีมากเลยค่ะตอนนี
3: ้โอ้เหรอ
4: ค่ะ
3: แล้วฝนตกบ่อยไหมครับแถวปัตตานี
4: ไม่ค่อยบ่อยใช่ไหมจี
3: อ๋อตกลงบ่อยหรือไม่บ่อย
4: ไม่บ่อย
3: โอ้ไม่ค่อยบ่อยใช่ไหมโอ้งั้นแสดงว่าเราไม่ค่อยเปียกเลยใช่ไหมครับ
4: ค่ะ
3: อ๋อแล้วช่วงบ่ายเดี๋ยวพี่อีต้องทำอะไรต่อครับ
4: ไม่ทำอะไรจริง
3: โอ้ไม่ทำอะไรเลยเหรอครับ
4: กิจการเลย
3: อ๋อไม่ทำอะไรเลยนะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: อ้าวได้ก็ฟังเพลงสวยๆนะพี่อีนะ
4: ค่ะ
3: ครับผมวันนี้พี่อีอยากฟังเพลง
4: โคตรเยินในดวงใจ
3: น้องตะกะแตนนะ
4: ค่ะ
3: อันนี้ไม่ได้ด่านะ
4: ไม่ด่า เป็นเพลงอะไม่ด่าใครเพลง
3: หยอก
4: ไม่ด่าใคร
3: เออจ้าแหมรู้อยู่แล้วแฟนรายการเราน่ารักนะพี่อีครับงั้นเดี๋ยวพี่อีช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะเดี๋ยวผมนำทางให้นะ
4: ค่ะ
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
4: น้ำพริกเผาพันท้าย
3: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: เป๊ะเลยครับผมชุดนี้มอบให้ใครดีครับพี่อีครับ
4: มอบทุกคนบริการค่ะ
3: ทุกคนที่ฟังอยู่นะ
4: ค่ะ
3: ขอบคุณนะพี่อีนะ
4: ค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

0: ชุดนี้นะครับก็คือรักคนผิดนะครับนะแม่ตอนจบก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะนี่คือว่างเปล่านะฮะจากพิทักษ์นะฮะมีโคตรเลวในดวงใจนะครับน้องตะกะแตนนะครับความลวงคนหลายใจนะน้องครีมนะครับมีแพ้พรหมลิขิตจากน้องนกพรพนานะครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นนะครับมาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยก็รีบเข้ามาทายกันนะว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับเอาเบิ้งนะครับมาเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับพอดีไปส่องในเว็บสนุกนะฮะเขาพูดถึงเรื่องของการซักผ้าขนหนูนะครับแล้วก็แบบมันมีกลิ่นอับนะครับโอ้นี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับสายพ่อบ้านแม่บ้านนี่เราต้องฟังไว้เป็นความรู้เลยนะครับอันนี้ผมว่าน่าสนใจมากเลยนะครับนะเพราะว่าบางทีเราทำไมเราก็ซักปกติแล้วเนี่ยแล้วเราก็ไปตากแดดนะครับแต่ทำไมยังมีกลิ่นอับชื้นอยู่นะครับนะกลิ่นไม่สะอาดเลยนะฮะก็ง่ายๆเลยจำง่ายๆผมจะเอาแบบเราเลือกเอาแต่เนื้อมาเลยนะฮะหนึ่งเลยคือซักเสร็จแล้วนะควรรีบตากนะฮะอย่าแช่ไว้ในเครื่องซักผ้านะครับบางท่านบางทีใช้เครื่องใช่ไหมครับแล้วปั่นไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็บางทีทิ้งไว้เลยครึ่งชั่วโมงบางทีชั่วโมงนึงแบบไปทำงานแล้วก็ลืมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็พอเอาไปตากเนี่ยบางทีมันก็เขาเรียกอะไรมันก็แบบไม่ได้สะอาดมากอะไรเงี้ยนะครับไม่ได้สดชื่นนะครับเพราะเขาแนะนำเลยว่าถ้าซักเสร็จแล้วเนี่ยพี่ต้องรีบเอาไปตากนะครับนะแต่พอดีผมซักมือนะครับก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาตรงนี้นะซักเสร็จแล้วบิดนะครับอาจจะหอบหน่อยนะตอนบิดนะเพราะผ้ามันหนานะก็ใครที่เคยซักพวกผ้าขนหนูผ้านวมจะรู้เลยนะว่าถ้าใช้มือเนี่ยถึงขั้นหอบเลยนะครับผมนะมันเหนื่อยมากนะครับต้องลองดูนะครับ นะครับแล้วที่สำคัญครับข้อที่2อันนี้น่าสนใจมากอันนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะฮะว่าผ้าขนหนูก็มีอายุการใช้งานไม่ได้ใช้ได้ตลอดไปนะครับลูกพี่คือพอเขาใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยผ้าเนี่ยจะเริ่มเสื่อมนะคือทำให้มีคราบเหงื่อไขมันจากผิวหนังแล้วก็สิ่งสกปรกเนี่ยคือเข้าไปสะสมอยู่ในเนื้อผ้านะครับคือถ้าสังเกตบางทีพอใช้ไปเรื่อยๆมันจะมีเป็นคราบดำๆคล้ายๆกับเชื้อราเหมือนกันนะบางทีพอเราเช็ดตัวใช่ไหมครับเปียกๆแล้วบางทีเราแช่ไว้ในห้องน้ำเขาเรียกผึ่งไว้ในห้องน้ำแล้วมันก็ห้องน้ำก็มีมันค่อนข้างชื้นอยู่แล้วก็อาจจะเป็นเชื้อราได้อันนี้ก็ต้องสังเกตดีๆนะครับนะนะฮะเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าพอเราใช้ไปเรื่อยๆหลายปีแล้วเนี่ยนะแล้วผ้ามันเริ่มแบบดูดซึมน้ำได้เหมือนเดิมแล้วก็บางทีผ้าค่อนข้างแข็งกระด้างนะครับเขาก็แนะนำให้เปลี่ยนนะครับเพราะบางทีใช้เป็นนานๆก็ต้องเปลี่ยนได้แล้วนะครับนะนะครับก็เป็นวิธีการง่ายๆนะฮะก็คือเวลาเสร็จแล้วเอาไปซักเสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วก็รีบตากเลยนะครับแล้วก็ที่ครั้งที่2คือนะทำความสะอาดเครื่องซักผ้านะครับผมคิดว่าหลายๆท่านก็คงใช้เครื่องซักผ้าหมดแล้วแหละนะก็คือพยายามนะครับล้างถังที่บางทีเราใช้แบบบางทีเป็นปีอย่างเงี้ยแล้วก็เราไม่เคยทำความสะอาดเลยบางทีก็มีพวกคราบพวกสิ่งสกปรกติดค้างอยู่ก็ทำหน่อยนะครับเช็ดหน่อยนะนะฮะแล้วก็3คือตรวจสอบนะครับนะในอายุของการใช้งานของผ้าขนหนูนะครับนะก็เหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยให้ผ้าขนหนูของเราเนี่ยนะครับมีกลิ่นที่สะอาดนะครับไม่อับชื้นนะครับแล้วยิ่งตากแดดดีๆเนี่ยนะครับโอ้กลิ่นจะหอมหอมนะครับลองดูนะลูกพี่
1: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ทั้งเพราะนะครับทั้งพริ้วเลยนะครับนี่คือบาปบุญนะครับพี่หนูมิเตอร์นะฮะกับเล็กซาเรนนะครับนะสังกัดอิสระนะแล้วก็คำร้องทำนองนะฮะคุณวีรยุทธนะฮะแล้วก็เรียบเรียงนะพี่อุ่นเรนโบว์นะจ๊ะ
1: โจคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะจ๊ะแล้วก็ต้องขอบคุณน้องยาย่าด้วยนะครับยาย่าคนสวยนะครับเอาขนมนะครับเอาน้ำมาฝากนะครับขอบคุณมากเลยนะ

0: แม่เพราะเหลือเกินนะครับพริ้วไหวดังสายน้ำนะครับนะแล้วก็ต้องขอบคุณพี่สินชัยด้วยนะครับส่งดาวเป็นกำลังใจ15ดวงนะครับนะเพลงนี้มาหนูดีก็รีบมานะครับ FC ตัวท็อปของน้องลูกตาลชนทิชานะครับดอกชบาสีแดงล่าสุดนะครับเพลงนี้อยู่ในฮิตที่4นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้สิทธิ์ของเจ้านะฮะจากจอมยุทธใหม่ไทยนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่2นะครับแล้วก็มีพี่คนโคราชนะฮะขอเข้ามาจากทาง SMS นะฮะแล้วก็ชาวคณะที่เข้ามากรี๊ดกันเลยนะครับอยู่ครบเลยนะครับมีกับตะป๊อปนะฮะอ่ะเราก็จัดไปเลย2เพลงรัวๆในช่วงนี้จ้ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: มาครับลูกพี่ครับตอนนี้ก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับเดี๋ยวเฮียจะมาเฉลยแล้วว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับนะเอาพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยครับผมเทมตะละแลมแทมแทมแทมแทมสายกินฟินเฟอร์นี้คือเฉลยครับน้องคือกราโบนาดาครับผมนะครับเขาคือสตูเนื้อแล้วก็สัตว์นะฮะแล้วก็ขอบคุณข้อมูลนะฮะจากเว็บนะฮะ eldestarpayweb.com นะฮะถ้าอ่านออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยนะครับนะอ่ะแล้วก็คนที่ตอบถูกผมเห็นเพียงแค่2ท่านเท่านั้นเองนะครับมีพี่นิรมัยกับพี่ประคองนะครับแล้วก็ใครที่ตอบว่ากาโบนาดานะครับแล้วผมมองไม่ทันนะฮะก็คือคำตอบที่ถูกต้องครับผมเก่งที่สุดเลยอ่ะ

0: ยหมีคณัตชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่าย

0: เติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ไอ้เจ๊งกินไร
4: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
5: หอม
6: เฮ้ยคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
7: ยำยำจีโนโมโต
8: ะเอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
1: ไอ
0: ยารา
1: ไอ้เจ๊งกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอม
4: เฮ้ยคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิน

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB4176-9A
1: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
2: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
3: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
4: งานสำคัญต้องใช้เสียง เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลา ขับเสมหะด้วยยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองอย่าลืมยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองแก้ไอขับเสมหะหาซื้อง่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจ

0: ดยหมีธนัชชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับนะทักทายเจ๊เดซี่ด้วยนะครับตอนนี้มาแล้วเชฟพงกับเจนีพี่ประคองแล้วก็พี่นิรมัยนะครับเดี๋ยวชั่วโมงนี้นะครับทิ้งท้ายกับงานของพี่สุรศรีนะครับประสาททรายนะครับแล้วชั่วโมงหน้าชาวคณะอยากฟังเพลงไหนนะก็เลือกเพลงมาเลยนะจ๊ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลนายกรัฐมนตรีแถลงผลครม.สัญจรภาคใต้สั่งลุย4มาตรการควิกวินควบคู่เมกะโปรเจกต์อัดฉีดเศรษฐกิจคมนาคมประกันภัยทั่วหน้านายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการครั้งแรกในพื้นที่ภาคใต้ว่าครม.ได้กำหนดแนวทางเร่งด่วนหรือควิกวินครอบคลุม4ด้านสำคัญได้แก่เศรษฐกิจสังคมความมั่นคงการบริหารจัดการภัยพิบัติเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติทันทีด้านเศรษฐกิจมุ่งผลักดันให้5จังหวัดชายแดนภาคใต้ยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาและสตูลเติบโตด้วยศักยภาพของตัวเองทั้งด้านการเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวมอบหมายผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวเรือนหลักรัฐบาลพร้อมปลดล็อกอุปสรรคทางธุรกิจมอบหมายกระทรวงการคลังดูแลมาตรการทางภาษีและสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำผ่านปสย.ขณะที่กระทรวงคมนาคมเร่งขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำปัตตานีและสงขลาเพื่อสร้างโอกาสและรายได้ให้คนในพื้นที่ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตเน้นแก้ไขปัญหาความยากจนดูแลกลุ่มเปราะบางอนุมัติออกแบบการก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2วงเงินเบื้องต้น250ล้านบาทพร้อมเตรียมหารือกับประเทศมาเลเซียเพื่อคุ้มครองและดูแลแรงงานไทยตลอดจนลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการด้านความมั่นคงยึดหลักทำงานร่วมกับประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมถึง AI มาใช้บริหารจัดการจุดผ่านแดนเพื่อสร้างความมั่นใจในการประกอบอาชีพด้านการป้องกันและบริหารจัดการภัยพิบัติอนุมัติงบเร่งด่วนรวมกว่า142ล้านบาทก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ปัตตานีเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลเมืองโคนรังนอกจากนี้ครม.อนุมัติโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2วงเงิน 106,709

0: 18.32 ล้านบาทในเส้นทางภาคใต้ชุมพรสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่ชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาสั่งการให้สภาพัฒน์เร่งศึกษาการเชื่อมต่อเส้นทางจากชุมทางหาดใหญ่ไปยังอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเพิ่มเติมพร้อมขับเคลื่อนโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่และสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมจังหวัดสงขลาและพัทลุงนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์การพบกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่กำหนดการจะเข้าพบนายกรัฐมนตรีในวันที่3กันยายนนี้ว่านายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ทำการนัดหมายก็อยากพบคนที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติอย่างไรก็ตามต้องไม่รบกวนเวลานักกีฬาในการฝึกซ้อมด้วยรวมถึงการเฉลิมฉลองแสดงความยินดีกับบุคคลที่ใกล้ชิดมากกว่าหากมีโอกาสก็อยากขอบคุณนักกีฬาที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีจะต้องมีการจัดงานเลี้ยงฉลองในฐานะรัฐบาลหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่า all request ได้หมดทุกอย่างจีนจัดพิธีไว้อาลัยเหยื่อเหตุโคลนถล่มฆ่า16ชีวิตในด่านจีหลงสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าวันนี้หน่วยงานท้องถิ่นในเขตปกครองตนเองซีจ้างทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนจัดพิธีไว้อาลัยเหยื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุโคลนถล่มครั้งใหญ่ในอำเภอจีหลงซึ่งส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตและสูญหายจำนวนมากโดยพิธีจัดขึ้นที่สำนักงานความมั่นคงสาธารณะประจำเมืองรื้อขาเจอสาขาด่านปกจีหลงและจุดกู้ภัยเหตุโคลนถล่มเมื่อเวลา 9:55 นาทีและมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นชาวบ้านร่วมยืนสงบนิ่งเป็นการไว้อาลัยรายงานล่าสุดจากรัฐบาลประจำภูมิภาคเผยว่าเหตุโคลนถล่มซึ่งมีต้นตอจากการพังทลายของฐานน้ำแข็งและหินในเนปาลซึ่งกระทบพื้นที่ด่านปกจีหลงเมื่อวันที่26สิงหาคมส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิต16รายสูญหาย546ราย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ออกขบวนการโป่งโป่งชึ่งนะครับจากสามโทนนะครับแล้วก็มีน้ำพริกปลาทูนะจากพี่สามารถพยัคฆ์อรุณนะครับแหมหิวเลยนะฮะสองเพลงในช่วงนี้นะจ๊ะ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: มาเลยครับลูกพี่ครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัตชัยนะฮะก็มีเวลาเล่นกันอีก44นาทีนะครับโอ้โหเวลานี้ไปไวมากเลยนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาคุยกันถึงเรื่องของการพยากรณ์อากาศกันบ้างนะครับลูกพี่นะที่กรมอุตุนะฮะก็มาอัปเดตกันตอนเที่ยงนะครับมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยช่วงเย็นๆเนี่ยจะฉ่ำหรือเปล่านะครับนะไปที่ภาคเหนือนะครับนะวันนี้มีเปอร์เซ็นต์ฝนตกนะครับ 70% นะครับแล้วก็อากาศร้อนสุดนะครับ 34 องศานะครับมาที่อีสานนะครับอีสานก็มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยสูงสุดถึง 70% นะแล้วก็ร้อนสุด33 องศานะครับแล้วก็ลงมาที่ภาคกลางบ้างภาคกลางนะครับก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะฮะสูงสุด 60% นะฮะแล้วก็อากาศร้อนสุดอยู่ที่34 องศานะครับไปที่ภาคตะวันออกนะฮะวันนี้ก็มีฝนฟ้าคะนองนะฮะประมาณ 60% นะครับแล้วก็อากาศร้อนสุดอยู่ที่34 องศานะครับนะลงมาที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% นะครับนะร้อนสุด34 องศานะครับนะมาที่ภาคใต้

0: ้ฝั่งอ่าวไทยนะครับนะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 30% นะฮะแล้วก็ร้อนสุด36องศานะครับแล้วก็ไปที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับนะมีฝนตกประมาณ 30% นะฮะแล้วก็ร้อนสุดอยู่ที่35องศานะจ๊ะ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ฮิสตอรี่นะครับหวานหวานนะครับนะยังรอเสมอนะครับนะแต่ปางก่อนนะครับน้องหญิงกับน้องโอ๊ตนะฮะแล้วก็มียังเฝ้ารอนะครับน้องอายจริงๆนะจากไทดอลมิวสิกนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับมาครับลูกพี่เดี๋ยวมาทักทายชาวคณะที่เคารพนะที่เข้ามากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะกันนะครับมีพี่สะอาดนะครับพี่ดนัยนะครับพี่ตะวันขึ้นที่โขงเจียมนะครับพี่สงวนศรีพี่แก้วพี่ดีชัยเมืองชื่นนะฮะมีพี่อาวรพี่ดวงใจพี่กนกนาถพี่สุวรรณนันนะครับพี่บุญเรือนสามเสนนะฮะมีพี่แอดนะฮะมีคุณพี่สุชิรานะครับพี่มนพี่ภูนทรัพย์นะพี่โสภิตนะพี่รัตดาพี่ประสิทธิ์พี่ศรีประภาก็มาแล้วนะครับนะแล้วก็มีพี่หนูริงพี่สมใจพี่นิกรพี่สุนีพี่ดวงกมลพี่แหววนะครับมีพี่สายชนนะครับพี่ดวงเดือนเชฟพงนะครับพี่นันทานะครับพี่ชบาพี่บุญมาพี่โบวี่พี่กันสุดาพี่จงรักพี่สมจิตนะฮะพี่อู๊ดวันพี่บุญทรัพย์ด้วยนะครับโอ้วันนี้คึกคักนะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะจ๊ะ

0: าวมักบ่าวไวทองนะครับบุษมาเอลสปริงนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับงานจากคุณแม้เจินๆนะครับฉันกำลังโดนหลอกนะครับนะแล้วก็มีจากพี่เวสป้านะครับติดฝนความคิดถึงนะจ๊ะ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
0: อ่านะครับเราก็ต้องขอบคุณนะครับชาวคณะที่มาร่วมงานที่เข้ามาส่องทาง Facebook Live นะพี่ๆน้องๆนะครับที่มาร่วมงานนะครับแล้วก็พี่ๆศิลปินทุกท่านนะฮะแล้วก็ชาวคณะที่เอาของมาฝากนะครับของกินนี่อู้เยอะมากเลยนะครับหลังเวทีนะมีน้องแชมป์โชคชัย4ป้าศรีสามโคกนะครับพี่ปูนะครับมีส้มตำนะมีเชฟเดย์นะฮะแล้วก็มีป้านางแล้วก็แฟนคลับย่านพัฒนาการนะครับแล้วก็มีชาวคณะที่เข้ามาออกบูธนะครับแล้วก็มาร่วมทําบุญกันนะครับมีดร.ตานะครับผมมีข้าวไรซ์เบอร์รี่ต้นไม้สมุนไพรจากวัดวังตะเคราะห์นะครับนะแล้วก็มีกุ้งเหยียดนะครับลุงกาสาขานะครับมีซอสพริกศรีราชาตรานกเพนกวินนะครับมีทองม้วนวีคลับนะฮะกาแฟเชิงเขาชาตันหยงนะขนมจีนแกงไก่พี่เชอรี่นะถั่วต้มซานต้ายีนนะครับมีเพจแม่ถักอะไรนะครับมีพี่พีระดอกไม้วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกษตรเชิงรักร่วมกับวิสาหกิจชุมชนบ้านกะเหรี่ยงคอม้านะครับมีสุกี้เบเกอรี่นะครับมีรถมือแม่นะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะฮะแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะฮะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะฮะและเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจนะครับได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองนะครับขอบคุณนะครับ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

0: DPA เงินฝากคุณรอคุ้มครองโทร1158
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงขึ้นได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม
3: ่เผ่าซาล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar
5: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกศธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770

0: ดยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

งสุปเปอร์นิ่มหมดเวลาแล้วนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าก็อยู่กับน้องโอ๊ตกันต่อนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมีศิลปินสาวสวยมาพูดคุยนะกับน้องไอซ์ณัชชานะก็ติดตามนะฟังกันแบบยาวๆเลยนะครับลูกพี่แล้วก็เฮียฝากไว้นะว่าให้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บๆๆวันนี้ลากันไปด้วยเพลงนี้นะจ๊ะงานจากน้องบอสนะจ๊ะตีสามจ้ะรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองเสียศักดิ์เผยนายกกำชับงานด้านความมั่นคงแก้ไฟใต้ให้เข้มข้นขึ้นการข่าวทุกหน่วยงานทำแบบทีมประเทศไทยนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรียังเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาว่าตนเป็นประธานเวิร์กช็อปด้านความมั่นคงได้มีการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะวันที่22ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าเราจะต้องมาดูแนวทางต่างๆในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภาคใต้ให้เข้มแข็งเข้มข้นให้มากขึ้นสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเฉพาะหน้าโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับคือเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วยความมั่นใจและความเชื่อมั่นของประชาชนและภาคเอกชนเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเราได้เน้นเรื่องของการทำงานแบบบูรณาการในพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องของการข่าวและการทำงานต้องทำงานลักษณะเป็นทีมประเทศไทยต้องเป็นไปด้วยความแม่นยำทันท่วงทีอีกประเด็นที่หารือคือเรื่องงานมวลชนต้องมีการเข้าถึงมวลชนและสร้างความเข้าใจในพื้นที่และความร่วมมือกับทางมาเลเซียความมั่นคงชายแดนการติดตามผู้ก่อเหตุรวมทั้งกระบวนการพูดคุยสันติสุขภาคใต้เอกนิติเดินหน้าฟื้นฟูดันเศรษฐกิจ5จังหวัดชายแดนใต้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าหลังจากที่เมื่อวานได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจกับผู้แทนส่วนกลางทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมแสดงความคิดเห็นโดยได้เห็นปัญหาอุปสรรคหน้างานในพื้นที่และให้นำความต้องการของประชาชนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเป็นที่ตั้งซึ่งต้องนำไปสู่การแก้ไขการปฏิบัติได้จริงทั้งการเพิ่มรายได้กระจายโอกาสและปรับคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่ซึ่งทั้งหมดเป็นข้อเสนอที่ขับเคลื่อนได้ทันทีรวม6ได้แก่สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำธนาคารออมสินจะปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการทั่วไปในระยะยาว5ปีโดยเป็นดอกเบี้ยต่ำคงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปีตลอดระยะเวลาโครงการจะยกเลิกการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการค้าชายแดนล่วงเวลาของนักท่องเที่ยวคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI ต่ออายุเพิ่มไปอีก3ปีเพื่อให้การลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในอุโมงค์ที่เนปาลความคืบหน้าในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันในเนปาลล่าสุดเจ้าหน้าที่เร่งส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย30คนในอุโมงค์ชิลิเมและเร่งให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนงานที่ติดอยู่ในอุโมงค์ส่งน้ำและพื้นที่ปฏิบัติงานใต้ดินของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำนับ10แห่งในเขตราสุวาและนูวาโกสโดยทางการเปิดเผยว่ามีผู้ประสบภัยประมาณ933คนที่ติดอยู่ภายในอุโมงค์เหล่านี้ซึ่งมีทั้งโคลนและสร้างความเสียหายขวางทางเข้าออกด้านรัฐบาลออสเตรเลียได้ส่ง

0: เครื่องบินบรรทุกสิ่งของบรรเทาทุกข์พร้อมจัดสรรงบช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเป็นจำนวนเงินราว265ล้านบาทขณะเดียวกันยังมีชาวออสเตรเลียอีกประมาณ42คนที่ยังคงไม่ทราบชะตากรรมจากตัวเลขผู้เสียชีวิตทั้งหมดเกือบพันคนและสูญหายอยู่ราว 4,000 คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยมN1 Gamer และน้องเหนือของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: Pulsar

0: ันนี้เปิดมาด้วยซิงเกิลน่ารักสดใสสักนิดนึงนะฮะเพราะว่าเผื่อคุณผู้ฟังบางคนนี่กำลังแบบว่าซึมๆอาจจะเศร้าแล้วก็มีความอกหักนิดนึงนะฮะเพราะว่าวันนี้ต้นเดือนก็วันหวยออกนั่นเองนะจ๊ะแต่ที่สำคัญเพลงที่เพิ่งจบไปครับตัวเล็กสเปคใครจากน้องไอซ์ณัฐชาในช่วงเวลาของฮิตมาราธอนครับขอขอบคุณพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
0: สี่โมงเย็นจนถึง1ทุ่มตรงครับเป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์ก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับต้นเดือนวันที่1กันยายนเนาะเดือนนี้ใช่ไหมพุทธศักราช2569ครับผมซึ่งวันนี้โอ้นี่หลายคอมเมนต์ก็แวะมารับชมกันแล้วนะผ่านทาง Facebook LTM FM Gas Power เพราะว่าศิลปินของเราวันนี้มาพร้อมความสดใสน่ารักและอารมณ์ดีรอยยิ้มหวานหวานนะแต่ที่สำคัญก่อนที่จะไปทักทายทำความรู้จักกับน้องคนนี้อ่ะก็ทักทายคุณผู้ฟังกันก่อนแล้วกันนะครับทั่วทั้งประเทศที่รับชมรับฟังเครือข่ายวิทยุของอสมท MCOT Radio Network ในขณะนี้ด้วยนะครับส่งสัญญาณขยายความสุขเพิ่มเติมจากกรุงเทพปริมณฑลก็14สถานีและอีก1อำเภอนะผ่านทางลูกทุ่งมหานครพลัสส่วนท่านใดฟังอยู่อยากเพิ่มเติมฝากเพลงทิ้งเข้ามาเนี่ยนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์022481366ครับ022481366 SMS พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400ครับ Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTM FM 95นะต้นชั่วโมงนี่ก่อนที่จะไปทำความรู้จักกับศิลปินแขกรับเชิญในวันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตทวนตัวเลขสักหน่อยดีกว่านี่น้องนั่งยิ้มอยู่นะเพราะว่าแบบว่าน้องไม่รู้ว่าซื้อหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมาถามเขาอ่ะก็ทวนตัวเลขสักนิดหนึ่งนะครับต้นเดือนวันหวยออกแบบนี้ก็เป็นประจำนะจะได้แบบว่าอัปเดตกันสักหน่อยสำหรับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่1กันยายน2569ครับผมรางวัลที่1เนี่ย417212ครับ417212ส่วนเลขท้าย2ตัวก็04ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องยินดีกับผู้ที่หมานรับทรัพย์กันวันนี้นี่คอมเมนต์มาบอกแล้วขอบคุณ04และ212ด้วยนะโอ้500คน500เด็กรังสิตไม่ดื้อยินดีด้วยนะครับแต่ที่สำคัญตอนนี้เรามาต้อนรับศิลปินท่านนี้ดีกว่าที่แวะเวียนมาถึง FM 95จากสังกัดค่าย A Play Music น้องไอซ์ณัฐชาสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะดีด้วยค
0: ่ะโอ้โหห้องส่งตอนนี้สดใสเหลือเกินเลย น้องไอซ์ทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังชาวลูกทุ่งมหานครสักนิดนึงครับทั้งวิทยุแล้วก็ Facebook Fanpage
2: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆชาวลูกทุ่งมหานครด้วยนะคะแล้วก็ในไลฟ์สดทาง Facebook เนาะ มีพี่ๆทักทายมาแล้วในคอมเมนต์เมื่อกี้หนูเห็นอันแรกเลยเขาบอกว่าแขกรับเชิญสวยขอบคุณค่ะ
0: เราต้องรับไว้ก่อนเน
2: า
0: ะ
2: รับไว้ก่อน
0: ไม่แต่ตัวจริงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะน่ารักเหมือนเหลือเกินน
2: ี่
0: น้องไอซ์ณัฐชาเนาะซึ่งวันนี้ก็แวะเวียนมาถึง FM ก็ครั้งแรกด้วยนะ
2: คร
0: ั้
2: งแรกค่ะ
0: เออนี่ขอบคุณมากเลยที่แวะมาฝากเพลงแนะนำซึ่งซิงเกิลของน้องก็มีจริงๆเนี่ยเยอะมากเลยนี่สำหรับน้องไอซ์ณัฐชาซึ่งซิงเกิลแรกๆนี่โอ้หลายคนก็อาจจะเต้นตามชื่อเพลงอะไรนะตอนสมัยแบบยังเด็กๆวัยเยาว์ซิงเกิลแรกๆที่เป็นดูโออ
2: ่
0: ะ
2: อ๋ออันนั้นเป็นอีกสังกัดนึงช
0: ื่
2: อเพลงคุณครูค่ะ
0: เออหลายคนก็เต้นตั้งแต่นู้นมานะแล้วก็ติดตามน้องไอซ์มาจนถึงปัจจุบันแต่ตอนนี้เราอยู่สังกัดค่าย A Play Music อยู่ค่ายสังกัดค่ายใหม่เราก็ปล่อยมาแล้ว3ซิงเกิลแต่ก่อนน่าจะซิงเกิลที่3นี่ก็จะมีเพลงอะไรบ้างให้น้องทวน
2: มีตัวเล็กสเปคค่ะค่ะเป็นซิงเกิลที่2แล้วก็มีรักเจ้ากรรมซิงเกิลแรกเป็นเพลงช้า
0: เปิดมานี่แบบเดบิวต์ค่ายใหม่นี้ด้วยเพลงช้าเลยแล้วก็ซิงเกิลที่2ก็คือตัวเล็กสเปคใครซึ่งตัวเล็กสเปคใครจริงๆตรงกับบุคลิกคาแรคเตอร์ของศิลปินเลยแวะมาทักทายกันได้นะครับฝากคอมเมนต์กันได้เลยนะใครอยากจะถามอะไรทำความรู้จักกับน้องไอซ์ณัฐชาบน LTM FM 95 Facebook Fanpage ของเรานะครับแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงการทำงานซิงเกิลที่3น้องไอซ
2: ์
0: ซึ่งก่อนหน้านี้อย่างที่เกริ่นไว้เนาะน้องไอซ์ก็ร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่า
2: ใช่ค่ะร้องมาตั้งแต่เด็กแล้วค
0: ่
2: ะ
0: โอ้แบบว่าทำไมเราถึงได้แบบชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กอ่ะ
2: จริงๆหนูเป็นคนชอบเต้นเป็นเด็กกิจกรรมของโรงเรียนตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยและทีนี้ก็เหมือนแบบก็อยากร้องเพลงเริ่มฝึกร้องเพลงก็คุณแม่ก็สนับสนุนเต็มที่เลยแล้วก็มีไปเรียนร้องเพลงบ้างแต่ส่วนมากจะเป็นประสบการณ์มากกว่าแบบว่าหนูร้องเพลงตามร้านอาหารอะไรเงี้ยทุกคืนเลยก็เลยเหมือนแบบฝึกประสบการณ์ตัวเองไปเรื่อยๆจนพัฒนามาถึงประมาณนี
0: ้โอ้แสดงว่าคุณแม่ต้องร้องเพลงเพราะใช่ไหมน้องไอซ์
2: คุณแม่ชอบร้องเพลงคุณแม่ชอบฟังเพลงแต่ว่าคุณแม่ร้องเพลงไม่ได้ แต่ว่าฟังออกนะว่าแบบนี้เพราะนะแบบนี้ไม่เท่าไหร่นะอะไรเงี้ยคือฟังออกสอนได้แต่ว่าร้องไม่ได้ประมาณนี
0: ้แสดงว่าตอนเด็กๆนี้คือน้องไอ้ก็แบบครูพักรักจำจากศิลปินท่านอื่นๆท่านต่างๆใช่ไหม
2: ใช่ก็ส่วนมากก็ชอบฟังเพลงอยู่แล้วด้วยเหมือนกันคร
0: ับ โอ้เก่งมากเลยเนาะแล้วก็ตอนพอโตขึ้นมาสักระยะหนึ่งเราได้แบบเรียนเสริมไหม
2: ก็มีเรียนบ้างค่ะแบบเวลาจะไปประกวดอะไรเงี้ยก็จะเรียนเป็นเพลงๆมากกว่าไม่ได้เรียนแบบว่าพื้นฐานอะไรตั้งแต่แรกขนาดนั้นเน้นครูพักรักจำเอาประมาณนั้น
0: พูดถึงการประกวดนี้ได้ประกวดอะไรเยอะไหม
2: มีประกวดบ้างค่ะมีแบบไมค์ทองคำ
0: ไมค์ทองคำ
2: ดวลเพลงดัง
0: รายการไมค์ทองคำรายการดวลเพลงดังซึ่งตอนนั้นอายุประมาณกี่ขวบ
2: ไมค์ทองคำหนูแข่งทั้งไมค์ทองคำเด็กแล้วก็ไมค์ทองคำผู้ใหญ่เลย
0: นี่พี่ขอย้อนวันสักนิดนึงได้ไหมแบบ
2: สมัยนั้นหนูน่าจะแบบใส่แว่นหนาๆอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเด็กตัวแค่นี
0: ้เออดิอุ๊ดนี่แสดงว่าร้องเพลงตั้งแต่เด็กจริงตอนประกวดในรายการเราได้ใช้เพลงใครเป็นแบบมานำร้องเพลงประกวด
2: มีเป็นเพลงรักบ้านทุ่งค
0: ่
2: ะของพี่ฝนแล้วก็เพลงกับเท้าย่าโม
0: โ
2: อ้ร้องให้เขาฟังเลย
0: คุณนี่อยากฟังเลยนะได้ไหมไหวไหมติดลิขสิทธิ์ไหมถึงไหมเราถามต่อขาดนี่แหละสักท่อนได้ไหมไหวไหมจะพอจำได้ไหมหรือว่าก
2: ับเท้าย่าโมก็ได้ค่ะ
0: น่
2: าจะพอจำได้อยู
0: ่โอ้ยดี

0: อืม
1: เสียงพุ่งมากเลยอ่ะ
2: ปกติเสียงหนูตื่นตอนกลางคืนค่ะเพราะหนูร้อง
1: เพลงไม่เป็นเรื่องปกติของศิลปินเลยเสียงจะมาแบบว่าตอนหนูตกค่ำให้พระอาทิตย์ตกก่อนเสียงก็จะมาปึ้งเลยอุ้ยนี่ความสามารถเขาพร้อมนะแล้วก็เห็นบอกว่าตั้งแต่ชอบเต้นตั้งแต่เด็กด้วยแบบการเต้นแล้วปัจจุบันนี้ยังเต้นอยู่ไหมเต้นแนวไหนยังไง
2: เต้นอยู่แต่ว่าไม่ได้แบบว่าเป็นแดนเซอร์จริงจังสมัยตอนประถมหนูเป็นแบบแดนเซอร์
1: อ๋อเหรอ
2: แดนเซอร์ของโรงเรียน
1: นี่คุณทำหลายอย่างนะเนี่ย
2: คือจริงๆเริ่มมาจากแดนเซอร์ก่อนที่จะมาร้องเพลงไม่ได้ตั้งใจจะมาร้องเพลงด้วยแต่ว่าเหมือนนักร้องรุ่นพี่ที่เขาจบป .6 ไปเนี่ยแล้วมันขาดนักร้องไงเหมือนนักร้องเขาจบรุ่นไปแล้วแล้วที่นี่แบบจะแข่งแล้วไม่มีนักร้องเน
1: ี่
2: ยเลยจำใจต้องเอาหนูมาอะไรเงี้ย
1: แต่เราก็สามารถนำทีมวงได
2: ้ได
1: ้เก่งมากเลยน้องไอเอ้ยนี
2: ่
1: แล้วปัจจุบันได้เต้นทีปงทีป๊อปอะไรไหม
2: ไม่
1: เราก็แบบวัยรุ่นยุคแบบเจนซีเลยนะเนี่ย
2: ก็มีดูบ้างแหละแต่ว่าไม่ได้เต้นแบบจริงจังขนาดนั้นส่วนมากมาแนวร้องเพลงแหละ
1: นี่เราแบบถนัดลูกทุ่งเป็นหลักประมาณนั้น
2: ได้ค่ะประมาณลูกทุ่งเป็นหลักแต่ว่าสตริงอะไรอย่างง
1: ี้ใช่ก็โยงเข้ากับเรื่องราวของซิงเกิลใหม่เพราะว่าซิงเกิลที่เราปล่อยกับทางค่าย Airplay Music นี่ก็แนวแบบว่าลูกทุ่งมีป๊อปเบาๆให้ทันยุคทันสมัยใช่ไหมซิงเกิลใหม่ล่าสุดก่อนหน้าที่จะเขาเรียกว่าหลังจากที่เราปล่อยรักเจ้ากรรมตัวเล็กสเปคใครซิงเกิลใหม่ล่าสุดชื่อเพลงว่า
2: แพ้เสียงในหัวค
1: ่
2: ะ
1: แพ้เสียงในหัวยังไงเสียงมันดังก้องขนาดนั้นเลย
2: เป็นคำยอดฮิตของวัยรุ่นช่วงนี้นั่นแหละใช่แบบแพ้เสียงในหัวนะแบบเราอยากจะทำอย่างเงี้ยแต่เสียงในหัวเรามันสั่งอีกอย่างอะไรอย่างเงี้ยแพ้เสียงในหัวประมาณ
1: นี่ประมาณนั้นนี่แบบว่าคีย์เวิร์ดคำนี้ซึ่งเพลงนี้ก็เป็นคำแบบวลีเด็ดในยุคนี้ด้วยแล้วเนื้อหาของเพลงนี้แหละน้องไอซ
2: ์ก็ฟีลว่าแบบเราแอบชอบเขาเราไม่กล้าแสดงออกแต่ว่าเราก็แพ้เสียงในหัวตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบตรงตัวเลยแพ้เสียงในหัวประมาณนี
1: ้แล้วคนที่เราแอบชอบในเนื้อหาของเพลงนี้เราเขาได้รู้ไหมเนี่ยเขาได้ยินเสียงในหัวเราไหมเอาจริง
2: ๆแต่จริงใน MV เพลงนี้เป็นแนวแบบออกเต้นอย่างเดียวไม่ได้มีเนื้อหา MV ใช่แต่ว่าเพลงตัวเล็กสเปคใครนี่มี
1: มี MV นี่นะอ่ะซึ่งเพลงนี้การทำงานค่อนข้างยากไหมคิดว่า
2: ก็ถือว่ายากอยู่เพราะว่าเหมือนว่ามันต้องเต้นตลอดเลย
1: เต้นไปร้องไปหมู่เน
2: า
1: ะ
2: เหมือนว่าเต้นทั้งเพลงเพราะว่าแบบว่าตัวเล็กสเปซใครมันไม่ได้มีท่าทั้งเพลง
1: ครับผมอาจจะมีแบบไลน์สตอรี่เนื้อหาใน MV มาสลับ
2: แค่เสียงในหัวนี่คือเต้นทั้งเพลงเลย
1: เต้นยาวเลยเต้นยับเลยนี่ถามถึงการทำงานอีกนิดนึงแพ้เสียงในหัวหลังจากที่แบบซิงเกิลนี้โอ้เป็นซิงเกิลที่3แล้วที่เราแบบได้มานำถ่ายทอดรู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่แบบเราได้เพลงนี้แบบครั้งแรกที่เรารู้สึกว่าอ่ะเพลงนี้เราต้องถ่ายทอดนะรู้สึกยังไงบ้าง
2: ตอนแรกเพลงนี้ปรับแก้อยู่หลายรอบเหมือนกันเรื่องดนตรีค่ะเพราะว่าแบบว่าเหมือนตอนแรกทำมาแล้วแต่ว่าอาจารย์ที่แต่งเพลงให้หนูเนี่ยเขายังรู้สึกว่าอยากจะแบบให้มันทันสมัยขึ้นมากว่านี้นิดนึงก็ปรับแก้ดนตรีอยู่หลายรอบค่ะแล้วก็แบบได้เวอร์ชันที่โอเคอันนี้โอเคละใช่ก็หนูก็ชอบค่ะ
1: นี่นะก็ถือว่าตรงกับเราไหม
2: ก็ถือว่าตรงนะคะ
1: แล้วแบบอายุ20เนี่ยต้นนี้แบบเคยมีสถานการณ์เหมือนในเพลงไหมแพ้เสียงในหัวเงี้ย
2: ก็มีบ้างค่ะพอแพ้ปุ๊บก็พูดเลยพูดเสียงในหัวมาเลย
1: เราไม่มีการเก็บ
2: ไม่เก็บค่ะปกติไม่เก็บอะไรอยู่แล้วพูดเลย
1: เออดีมาถึงพาร์ทเอ็มวีสักนิดหนึ่งการทำงานเพราะน้องก็บอกว่าโอ้เต้นแบบเต้นกระจายเต้นทั้งเพลงเลย MV เพลงนี้เนาะการซ้อมเต้นยากไหม
2: หนูไปซ้อมวันเดียวแล้วซ้อมชั่วโมงเดียวไปแกะท่าชั่วโมงเดียว
1: ไม่แต่จริงๆไม่น่าจะแปลกใจเพราะน้องก็แบบว่าชอบเต้นแบบว่าสายเต้นอยู่แล้วด้วย
2: พื้นฐานบ้างแบบเทคนิคการจำอะไรอย่างเงี้ยหนูจำแม่นอยู่อะไรเงี้ยเรื่องท่าเต้นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: นี่อัจฉริยะอีกคนนึงเนี่ยพี่นึกถึงใครเลยวะพี่ลิซ่าที่แบบแป๊บๆเนาะแบบเขาจำได
2: ้หนูว่าเต้นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หรอกแต่ว่าแบบ
1: คุณหนอกตัวกันไปชั่วโมงเดียวคุณจำท่าได้ทั้งเองอ่ะ
2: เต้นได้แต่จะแบบเรื่องความจำหนูโอเคหนูจำแม่นอยู่อะไรเงี้ยค่ะจริงๆท่ามันไม่ได้ยากเท่าไหร่
1: สอน
2: ลองไปดูในมี
1: จริงเหรอไม่ยากเท่าไหร่ต้องสอนพี่แล้วแหละถ้าพูดกระดาษนี้เนี่ยท่อนฮุกเต้นประมาณไหนยังไง
2: เต้นประมาณหนูยืนได้ไหม
1: ได้เลยอุ้ยได้สิโอ้สิที่เป็นแบบให้เกียรติกระดาษนี
2: ้แต่เรามันไม่ค่อยถนัด
1: เดี๋ยวพี่นั่งประจำใหม่
2: ไม่ได้เต้นดั าแล
1: ้วเดี๋ยวพี่ดูผ่านจอเดี๋ยวให้น้องสอนพี่เดี๋ยวพี่จะเต้นด้วยแล้วให้น้องร้องแต่นี่สอนก่อน
2: หนูเอาช้าๆแล้วกันนะ
1: ได้เลยครับผม
2: หนูลืม
1: มา

0: ไว้เพื่อส่งสายตาอ้อยไปบอกความในว่าชอบเธออ
1: ันนี้สอนนะเดี๋ยวพี่เต้นด้วย
0: คือหนูจะบอกว่าหนูเต้นผิดด้วยค่ะแต่
1: ช
0: ว่าน
1: เชิญนะครับเช
0: ล
1: ิญ
0: อง
1: น
0: มา
1: ะ
0: ดู
1: คร
0: ใน
1: ับ
0: MV ว่าหนูเต้นถูกเต้นยังไง
1: โอ้แต่
0: หลอกเต้นผิดให้เขาไปดูใน MV เอา
1: ซึ่ง MV ก็มีความแบบน่ารักสดใสตามสไตล์น้องไอซ์ณัฐชาเลยปล่อยเรียบร้อยแล้ว
0: ปล่อยเรียบร้อยแล้ว
1: จะได้แบบว่าใครที่อยากเห็นแบบว่าท่าตรงท่าเต้นเต็มๆเพลงต้องไปดูแล้วติดตามได้ทางช่องไหน
0: ติดตามได้ทั้ง YouTube A Play Music เลยค่ะ
1: เซิร์ชคำว่า
0: แพ้เสียงในหัวไอ้นัชชาได
1: ้ดีนะเดี๋ยวช่วงท้ายๆเดี๋ยวเราจะเปิดไปด้วยแล้วผมก็จะเต้นตามน้องอีกรอบหนึ่งนะอันนี้ถือว่าน้องสอนไปแล้วโอ้ร้องสดให้ฟังแล้วด้วยนี่ขอบพระคุณมากเลยนะนี่แต่วันนี้พี่มีชาเลนจ์นิดนึงไหนๆเราก็แบบว่าหยิบยกคีย์เวิร์ดแพ้เสียงในหัววัยรุ่นหรือว่าวัยไหนที่แบบโอ้ยมีแบบเจออะไรบางทีเราก็คิดนะเออแต่แล้วก็แบบพุ่งพูดไปอะไรเงี้ยแต่เรามาชาเลนจ์กับน้องไอซ์สักหน่อยดีกว่าเพราะว่าคีย์เวิร์ดแพ้เสียงในหัวเนี่ยเดี๋ยวพี่ถามไวให้น้อง
0: ตอบช้าได้ไหม
1: ตอบไวด้วย
0: ต้องตอบไวด้วย
1: ตอบไวด้วยเล่นเกมสักหน่อยดีกว่าแม่สี่โมงจะครึ่งเนาะอ่ะมาพี่ถามคำแรกเลยน้องไอซ์เวลาที่น้องไอซ์เนี่ยเห็นของที่อยากได้แต่ราคาแรงเสียงในหัวคำแรกว่า
0: แม่
1: ก่อนเลย
0: แม่ก่อนเลย
1: เพราะแม่คือ ATM
0: ใช่แม่ก่อนเลย
1: คำถามที่สองครับเวลาเห็นของกินตอนดึกๆทั้งที่รู้ว่าไอ้เนี่ยไม่ควรกินจะบอกตัวเองว่า
0: อ้วนนะ
1: อ้วนนะแต่กินไหม
0: ให้มันแบบว่าอิ่มท้องนิดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนอนไม่หล
1: ับ นอนไม่หลับต้องถูกต้องพี่ก็ทำแบบนั้นคำถามที่สามถ้าคนที่เราเนี่ยแอบชอบอยู่วันใดวันหนึ่งเขาทักมาหาเราแบบอุ้ยตริงคำแรกที่เราจะตอบหาเขาว่าอะไร
0: แกล้งตอบช้าก่อนเลยดึงเชิงก่อนแกล้งตอบช้าดึงเชิงก่อนเลย
1: นี่เป็นแบบว่าคอนเซ็ปต์ของผู้หญิงหลายคนเลยนะ
0: เราเห็นแล้วเราเห็นตั้งแต่วิแรกที่เขาทำมาแล้วว่าแกดึงเชิงแบบว่าอุ้ยแบบเราก็ยังไม่ว่างนะเราไม่ได้สนใจขนาดนั้นเลย
1: ดีคำถามสุดท้ายน้องไอซ์แล้วถ้าคนที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้เนี่ยกำลังมีอาการแพ้เสียงในหัวเรื่องราวความรักเหมือนกันไอซ์จะบอกเขาว่าอะไร
0: ไปฟังเพลงนี้ได้เลย
1: แพ้เสียงในหัวถูกต้องมันจะได้แบบว่าตรงกับสถานการณ์เขาเนาะแบบว่าบางทีเจอใครอุ้ยโดนใจอะไรอย่างงี้อ่ะนี่ก็เป็นชาเลนจ์คำๆที่ให้น้องไอซ์มาเล่นนะครับเพราะว่าเพลงใหม่ของเขาก็น่ารักสดใสตามสไตล์ไอซ์ณัฐชาเลยวันนี้ก็ถือได้ว่าแบบพอทำความรู้จักคร่าวๆเนาะวันนี้ต้องขอบพระคุณจริงๆที
0: ่
1: แวะมาถึงแบบ FM 95มาฝากซิงเกิลใหม่ด้วยอยากให้น้องไอซ์ฝากซิงเกิลนี้กับชาวลูกทุ่งมหานครที่ฟังอสมทณขณะนี้ด้วย
0: ค่ะฝากงานซิงเกิลใหม่ของไอซ์ด้วยนะคะกับงานเพลงแพ้เสียงในหัวนะคะตอนนี้สามารถรับชมทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มของ A Play Music ได้เลยค่ะแล้วก็จะทยอยปล่อยผลงานใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะ
1: โอ้น่ารักเต็มไปหมดเลยน้องไอซ์ยังไงอะยังไงใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าทำความรู้จักน้องแล้วโอ้โหน้องสดใสจริงๆร่าเริงจริงๆก็ติดตามมันได้เนาะแล้วอนาคตคิดว่าจะอยากทำเพลงแนวไหนอะไรเพิ่มเติมอีกไหมซิงเกิลที่4ซิงเกิลที่5ต่อไป
0: ก็จริงๆอยาก
1: มีความ
0: มีเพลงช้าอีกสักหนึ่งเพลงนะคะ
1: เน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: เนาะจะได้แบบโชว์พลังเพราะว่าถ้าใครได้ฟังซิงเกิลแรกของน้องนี่สำหรับค่าย Apple Music ก็จะแบบโชว์แบบเสียงเต็มที่เลยอ่ะต้องไปฟังกันเนาะอ่ะมาท้ายนี้เผื่อใครที่ฟังแล้วโอ้หลงรักน้องไอซ์ณัฐชาอยากติดตามน้องซัพพอร์ตน้องตามช่องโซเชียลต่างๆฝากช่องทางการติดตามหน่อย
0: ค่ะก็มี Instagram นะคะ ICE_NCHT ค่ะแล้วก็ทาง TikTok ค่ะ ICEE_NC ค่ะแล้วก็ช่องทาง Facebook นัชชาอินทเสนภาษาอังกฤษเลยค่ะ
1: นี่ยังไงก็ติดตามน้องเยอะๆน
0: ะ
1: นี่นะครับอ่ะมาช่วงนี้ท้ายๆแล้วแหละเดี๋ยวให้น้องไอซ์ดีกว่าเป็นกิมมิคของพี่เบาๆไหนๆก็ศิลปินมานั่งเคียงข้างนักจัดรายการเคยเป็นแบบนักจัดรายการวิทยุอะไรบ้างไหม
0: ไม่เคย
1: ยังไม่เคยเลยไหมลองไหมมาถึงห้องส่ง FM วิทยุแล้วลองเป็นดีเจสักหน่อยไหมส่งเข้าเพลงตัวเองสักหน่อยไหมได้ไหมพอไหวไหม
0: ทำยังไงคะทำยังไงอ่ะ
1: เหมือนเราอยู่บนเวทีแล้วก็พูดแบบว่าส่งเข้าเพลงจะร้องอะไรประมาณนี้โอเคไหมได้ไหม
0: แล้วลองดูก็ได้ค่ะปกติหนูเป็นคนพูดไม่เก่งด้วยหนูเน้นพูดไปเรื่อย
1: คุณถ่อมตัวไปเรื่อยอ่ะ
0: หนูเน้นพูดไปเรื่อยหนูพูดไม่เก ่งอ
1: ่
0: ะ
1: นี่คอมเมนต์บอกว่าสวยมากสวยมากน้องน่ารักความมั่นใจ 100% มีคนถามว่าอยากเป็นนักแสดงดาราบ้างมั้ยน้องไอซ์ในอนาคต
2: จริงๆตอนเด็กหนูเคยเล่นละครนะคะ
1: เหรอเรื่องอะไรบ้างเรื่องอะไร
0: มีหนูเล่นละครจักงูช่อง7
1: เหรอสามเสร็จเหรอเรื่องอะไรเรื่องอะไร
0: หนูเล่นขุนแผนแสนสะท้านแล้วตอนนั้นเล่นแก้วนามาด้วยแต่ว่าเล่นเป็นแบบว่าเหมือนแดนเซอร
1: ์
0: มากกว่าประมาณนั้นแล้วก็แบบว่าอีกหลายๆเรื่องเหมือนกันปีกหง
1: โอ้
0: น่าจะเคยเล่นอยู่ค่ะ
1: ครับผม
0: นานแล้วหลายเรื่องแล้วค่ะ
1: นี่โอ้โหมี
0: เล่นอยู
1: ่นะความสวยความน่ารักแม่สดใสจริงๆนี่คนใจสิงห์บอกว่าสวยจริงๆนะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ยังไงซัพพอร์ตน้องด้วยแล้วกันนะครับซึ่งซิงเกิลใหม่ก็แพ้เสียงในหัวนี่อ๋อเข้ามาได้ทุกช่วงนะจัดรายการเดี๋ยวช่วงนี้ให้น้องไอซ์ส่งเข้าเพลงนี้ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันดีเจไอซ์ณัฐชาส่งสักหน่อย
0: ค่ะเดี๋ยวไปฟังงานเพลงลูกทุ่งพ่อๆจากนักร้องสาวสุดสวยไอ้ณัฐชากับการเพลงแพ้เสียงในหัวค่ะ
1: แล้วดีเจไอ้เดี๋ยวเต้นโชว์ด้วยใช่ไหม
0: ได้
1: ใครอยากดูดีเจไอ้ณัฐชาเต้นโชว์เพลงของตัวเองนี่แหละเข้ามาดูกันด่วนๆนะจ๊ะอ่ะช่วงนี้ไปฟังเพลงแพ้เสียงในหัวงานใหม่จากไอ้ณัฐชาครับ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ในช่วงของสายชิลฮิวใจครับขอบพระคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับครับผมวันนี้อาจจะไม่ได้รับสายหน้าใหม่นะแต่เดี๋ยวเปิดตามคำขอให้เพราะว่าทั้งไอพอนอ่อนนิดอ่อนนุชเนี่ยนะฮะบอกว่าเป็นไปตามคาดนะครับโอ๊ตเอ้ยโดนลอตเตอรี่กินไป2ใบดังนั้นแล้วขอเพลงย้อมใจสักหน่อยหัวอกพ่อห้างของแมนมณีวันนิดนึงนะแบบว่าชิลชิลส่วนทางพี่นันเพชรบูรณ์ครับฝากเพลงนี้เข้ามาเช่นกันหัวอกพ่อห้างดังนั้นแล้วกับช่วงของสายชิลฮิวใจไปฟังกันครับ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สำหรับเสียงปรบมือด้วยวันนี้ก็มีศิลปินเพื่อนน้องบิวมาอีกคนนึง
1: นี่สารามยามเย็นครับบิวกัลยาณีนะพี่บิวของเรากับช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ขอบคุณครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: 16:46 นกันแล้วนะครับหลายพื้นที่ฝนกระหน่ำกันเลยนะทั้งกรุงเทพนนทบุรีฝั่งนครปฐมก็มีเนาะสมุทรสาครแถวๆบางน้ำจืดนี่ก็มีฝนโปรยปรายลงมานะครับส่วนอสมทตอนนี้ก็ค่อนข้างจะกระหน่ำกันเลยทีเดียวนะยังไงขับขี่เดินทางโดยสวัสดิภาพละกันคุณผู้ฟังแต่ช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อน

0: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เสียงเพี้ยวมียาอมสมุน

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไฮดีเซล SSSS วิ่งไปไกล

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: ได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร
3: ่มากินข้าวเร็วลูก
4: เย้
2: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
4: น่าทานจังครับแม่
2: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก ส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
5: งานสำคัญต้องใช้เสียง เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลา ขับเสมหะด้วยยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองอย่าลืมยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองแก้ไอขับเสมหะหาซื้อง่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจ
6: โอ้ยกลิ่นของโปรดผมแน่เลย
2: นี่แหละภาษารัก
7: กะเพรากรอบๆที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
2: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
8: Lamazon Cream มีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อรา Lamazon Cream เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สวัสดีทาง SMS เพิ่มเติมกันสักหน่อยนะครับ468-9400วันนี้ชัยพงษ์เจนีฝากเพลงตัวไกลใจฮักมั่นของพี่ไผ่พงษ์สะทอนเข้ามาฝากป้าภัยลุงกาสามาให้กุ๊กกิ๊กข้าวมันไก่ลุงนวลมินบุรีและทุกเสียงทุกสายที่ฟัง FM กัสพาอยู่ในขณะนี้ส่วนทางเอ้ยสาวเบอร์ตองนี่บอกว่าวันนี้พี่นิ่มได้2ตัวเบาๆนะฮะ1-2นี่ตามมาตั้งแต่วันแม่ที่ผ่านมาแล้วนะครับก็ทักทายแล้วก็ยินดีด้วยแล้วกันนะ 16:52 นาทีครับเดี๋ยวมาทิ้งท้ายกับงานจากวงอินโดจีนผ้าป่าสามมัคคีครับแล้วก็กลับมาเจอกันชั่วโมงหน้ากับพาเรทเพลงฮิตครับท่านใดที่อยากจะมาร่วมพูดคุยออกอากาศหน้าไมค์นะโทรมาได้เลย02-248-1366จะได้มาขอเพลงจัดพาเรท4เพลงต่อเนื่องกัน

0: ขณะนี้เวลา 17:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: โดนเคลมหลังพบแบบเรียนอาเซียนศึกษาป.1เขียนนุ่งผ้าจุงกระเบนห่มสบายเป็นของกัมพูชาจ่อคุยกระทรวงวัฒนธรรมนายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้สัมภาษณ์กรณีหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมอาเซียนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ซึ่งเป็นหนังสือของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551โดยพบว่าเนื้อหาภายในหนังสือระบุถึงการแต่งกายของประเทศสมาชิกอาเซียนมีการระบุว่าผู้ชายแต่งกายด้วยเสื้อคอปิดนุ่งผ้าจูงกระเบนและผู้หญิงสวมเสื้อแขนยาวห่มสบายทับนุ่งผ้าจีบชายไว้ด้านหน้าและคาดเข็มขัดเป็นการแต่งกายของประเทศกัมพูชาได้มีการตรวจสอบแล้วหรือไม่ว่าได้เห็นแล้วเรื่องนี้กระทรวงศึกษาธิการจะขอคุยกับกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อให้ได้ข้อสรุปถึงรายละเอียดที่เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายประจำชาติเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเมื่อถามว่ามีความกังวลหรือไม่ว่ากัมพูชาจะนำเรื่องนี้ไปเคลมว่าเป็นชุดประจำชาติของกัมพูชานายประเสริฐกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่กังวลเพราะวัฒนธรรมใดเครื่องแต่งกายใดเป็นของใครมันเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วถ้าเป็นของไทยก็คือของไทยเป็นเรื่องที่ชัดเจนอยู่แล้วเดี๋ยวขอไปคุยกับกระทรวงวัฒนธรรมก่อนแบบเรียนดังกล่าวจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ของเอกชนซึ่งได้สอบถามไปและสำนักพิมพ์ได้ทำหนังสือชี้แจงกับสพท.มาส่วนหนึ่งแล้วแต่เพื่อความถูกต้องกระทรวงศึกษาธิการจะต้องคุยกับกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อความชัดเจนและให้เป็นบรรทัดฐานต่อไปพลพีปรับโนมินีทุนเทาต่อเนื่องพบ 14,000 บริษัทน่าสงสัยเร่งตรวจสอบเส้นเงินนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการปราบปรามธุรกิจโนมินีในพื้นที่ห้วยขวางและกรุงเทพมหานครว่าพอทราบข้อมูลอยู่แล้วว่าพื้นที่ไหนในกทม.หรือจังหวัดใดที่สงสัยว่าจะมีบริษัทโนมินีเราก็จะทำข้อมูลโดยกรมการปกครองร่วมกับกระทรวงพาณิชย์มีความมั่นใจว่าบริษัทใดเป็นโนมินีก็ยิ่งจะดูรายละเอียดมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของใบอนุญาตประกอบกิจการขณะนี้กระทรวงมหาดไทยมีข้อมูลบริษัทธุรกิจที่อาจจะเข้าข่ายเป็นโนมินีทั้งประเทศ 2,314 บริษัทถือครองที่ดิน 5,800 กว่าแปลงมูลค่า 65,000 ล้านบาทซึ่งสัปดาห์หน้าจะเชิญกรมที่ดินมหารือและยังมีอีก 14,000 บริษัทที่สงสัยว่าจะเป็นโนมินีซึ่งอยู่ระหว่างสืบสวนเพิ่มเติมส่วนจะมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่นั้นกำลังดูว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นใครขณะที่การตรวจสอบ577ผับในเขตห้วยขวางนั้นกรมการปกครองกำลังทำการบ้านหากเจอสถานที่ที่เข้าข่ายกระทำความผิดเราต้องช่วยกันกรุงเทพมหานครให้สะอาดขึ้นเราต้องการปราบจริงแต่ยอมรับว่าบริษัทสีเทาก็ยังผุดขึ้นมากลัดกร่อนคนไทยไปเรื่อยขณะที่กรณีมีคำสั่งของกทม.ให้สถานบันเทิงแห่งหนึ่งย่านสะพานควายปิดชั่วคราวนายพลพิกล่าวว่าตนทราบว่าที่ห้ามใช้สถานที่เพราะเป็นเรื่องสาธารณสุขแต่ตนคิดว่ายังมีที่อื่นอย่างเช่นในกทม.ก็สามารถดำเนินการได้ทางเรื่องโครงสร้างของอาคารใบอนุญาตต่างๆเช่นเมื่อคืนที่ผ่านมาได้ไปดูร้านสนุกเกอร์แห่งหนึ่งที่พบว่าเป็นเจ้าของเดียวกันกับร้านที่สะพานควายมีการเปิดให้บริการเหมือนกันกับที่ร้านที่ถูกปิดไปแล้ว
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
6: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
8: เสียวอะไรหรอครับ
7: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
8: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
7: โหดีจังเลยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
11: Thank you.
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: ทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
12: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
13: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
12: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
13: 5ปี

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: มาสู่ชั่วโมงที่2กันแล้วนะครับฝนก็ยังคงโปรยปรายกันอยู่นะ10นาฬิกากับอีก7นาที1สายรอที่จะแนะนำมาจัดพาเรตกันอยู่แล้วนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: นี่วันนี้วันหวยออกแล้วก็ฝนพรำๆสุพรรณบุรีฝนตกไหมพี่นุ่ม
4: ตกนิดๆหน่อยๆ
3: นิดๆหน่อยๆเนาะ
4: ครับตกไม่เยอะตกน้อยเดียวเอง
3: เออ
4: ไปพร้อมก็ห้วยพร้อมกันไปเลย
3: ไหลไปกับน้ำเลยนะ
4: ใช
3: ่เออแล้ววันนี้ฝากเพลงอะไรมาพาเรตเนี่ยพี่หนุ่ม
4: หมอลำบาบู
3: หมอลำบาบูงานจินตลาภูลาภนะมอบให้ใครครับเชิญสักนิดนึงพี
4: ่ครับมอบให้นกสุพรรณให้วันวิสาให้พี่สุวัฒน์ให้เล็กสิงห์บุรีแล้วก็ให้แก๊งเฝ้าดีเจด้วยน้องหลังไมค์ด้วยแล้วก็พิเศษดีเจเลยครับ
3: ได้เลยครับผมมาวันนี้ขอบพระคุณผู้สนับสนุนกันสักหน่อยนะขึ้นเดือนใหม่สโลแกนใหม่สั้นมากเลยพี่หนุ่มพูดตามผมนะ
4: ครับ
3: ครับขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
4: ขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
3: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
4: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เรียบร้อยมาเดี๋ยวฟังเพลงไปด้วยกันนะพี่โอ้ได้ยินเสียงนกแสดงว่าฝนก็ไม่ค่อยมีแล้วเนาะ
4: ครับฝนตายหมดแล้วครับ
3: ดีดีดีอ่ะเดี๋ยวฟังเพลงด้วยกันวันนี้ขอบคุณพี่หนุ่มด้วยนะ
4: ครับเช่นเดียวกันครับ
3: ครับพี่
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมหนึ่งสายหน้าใหม่ครับมาแนะนำโอกาสในช่วงพาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาควันนี้นะจ๊ะมาเริ่มต้นด้วยรองงูเข้าฝันครับเงินจากพี่หญิงดวงจันทร์สุวรรณี

0: พลงมันๆครับวันนี้17:24หลายพื้นที่ก็บอกว่าฝนก็โปรยๆกันอยู่ด้วยเสียเปียกบอกว่าฝนตกแบบนี้ขอแทงเรื่อยๆแทงทีๆด้วยเพลงไอ้หนุ่มไก่เดือยด้วยนะน้องโอ๊ตเดี๋ยวไว้ดูให้แต่สี่เพลงครับที่เพิ่งจบไปเปิดไปด้วยรองูเข้าฝันครับงานจากพี่หญิงดวงจันทร์สุวรรณีหมอลำบาบูจินตลาภูลาภสาวนาคอยคู่ครับงานจากปาวลีพรพิมลนะและปิดท้ายด้วยยาเกเรงานจากลำใหญ่ไหทองคำ
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสีมา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: มาช่วงนี้นะเสิร์ฟตามคำขอทางหลังไมค์สักหน่อยมีป้าวิมลครับฝากเข้ามางานวัดบ้านเรางานจากพี่กุ้งสุธิรา

0: งั้นหมายจากพี่ไหมไทยหัวใจศิลป์นะครับภายใต้สังกัดค่ายพระเอกใหญ่9999ครับผมชื่อเพลงว่าฝันพอนะซึ่งได้คำร้องทำนองจากพี่ก้องศิลป์ฟ้าล่วงบนครับก็เป็นอีกหนึ่งสมาชิกในวงกู่แคนซึ่งเพลงนี้เรียบเรียงเสียงสารดนตรีจากวงกู่แคนด้วยนะคุณฟังฝันพอก็เป็นอีกหนึ่งซิงเกิลที่คุณฟังเนี่ยถามหากันเข้ามาอยู่นะครับกับช่วงเวลาของจอกชีวิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอกชี
1: วิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
7: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
6: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
7: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
8: พาวซ่า

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดถูกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
3: งานสำคัญต้องใช้เสียง เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลา ขับเสมหะด้วยยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองอย่าลืมยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองแก้ไอขับเสมหะหาซื้อง่ายที่7-Elevenและร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจ
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: ขอขอบคุณครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ครับ17:53 ครับทิ้งท้ายกับคนสุดท้ายเวอร์ชันจากพี่ใหม่เจริญปุระเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้านะครับท่านใดอยากขอเพลงเพิ่มเติมก็ยังคงฝากเพลงเข้ามาได้ทุกช่องทางนะ

0: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ M-Cot Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
3: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นได้เส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
1: M-Cot Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
5: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
6: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
0: M-Cot Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
7: มาหลังสายฝนนะฮะจบไปแล้วของผมของคุณนัน
8: มันนำหนักมากเลยนะคะพี่เป็นสารค่ะ
7: วันนี้หนักกว่านี้หน่อย
8: ค่ะแต่ก็ยังโชคดีนะคะที่กระหน่ำแต่ว่าไม่นานมากอะค่ะ
7: แล้วไม่มีลม
8: โอ้แถวบ้านแถวบ้านดี
7: นะของผมนี่มาตรงๆมาแบบเหมือนเทน้ำลงมาสั้นๆพักเดียวครับค่ะ
8: ค่ะ
7: ก็วันอังคารนะวันนี้1สิงหาคมผมเห็นมีนายแพทย์ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นโฆษกกรมควบคุมโรคแพทย์หญิงจุไรวงสวัสดิ์บอกว่าสถานการณ์โรคติดเชื้อทางเดินหายใจในปี2569เนี่ยก็คือตั้งแต่ต้นปีถึง31สิงหาคมนะครับพบผู้ป่วยโควิด-19 สะสม 99,691 คน
8: ใช่ค่ะ
7: อีกนิดเดียวก็จะ 100,000 คนนะ
8: แต่เราไม่รู้สึกว่าแต่เราไม่รู้สึกอันตรายเลยมั้ยคะข้างตัวก็ไม่มีใครเป็น
7: เสียชีวิต15คนคิดเป็นอัตราป่วยอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02
8: ค
7: ่
8: ะ
7: แม้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลแต่ความรุนแรงของโรคลดลงกลุ่มที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือเด็กอายุต่ำกว่า1ปีขณะที่กลุ่มเสี่ยงต่ออาการรุนแรงยังเป็นผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวโดยผู้เสียชีวิตจากโควิด-15 คนในจำนวนนี้มี14คนหรือร้อยละ93เป็นผู้มีอายุ60ปีขึ้นและส่วนใหญ่มีโรคเรื้อรัง
8: ค่ะ
7: ขณะที่นายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรค

0: ็เป็นโฆษกอีกท่านหนึ่งด้วยนะก็บอกว่าสายพันธุ์โควิดที่พบในปัจจุบันยังอยู่ในกลุ่มโอมิครอนโดยสายพันธุ์ NB.1.8.1 พบมากกว่า150และยังไม่มีข้อมูลว่าทำให้เกิดอาการรุนแรงขึ้นอาการส่วนใหญ่คล้ายไข้หวัดทั่วไปเช่นไอเจ็บคอมีน้ำมูกและไข้ต่ำส่วนสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ปีนี้พบผู้ป่วยแล้วกว่า 330,000 คนเสียชีวิต48คนโดยเด็กวัยเรียนอายุ 5-14 ปีมีอัตราป่วยสูงขณะที่ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป30คนจาก48เนี่ย60อัพ30คนก็เน้นย้ำให้กลุ่มเสี่ยงอายุ60ปีขึ้นไปและมีโรคประจำตัวหรือกลุ่ม608ให้ป้องกันตนเองสวมหน้ากากในพื้นที่แออัดล้างมือสม่ำเสมอหากมีอาการควรหลีกเลี่ยงใกล้ชิดผู้อื่นเพื่อลดการแพร่เชื้อที่บ้านผมเนี่ยลูกๆเขาทำงานเขาก็มีพูดอยู่เหมือนกันว่าที่ทำงานเขามีเป็นกันอยู่นะต้องระวังอะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องงดไม่ไปทานข้าวของเขาอะไรที่อยู่ถ้าพบว่าสมาชิกในบ้านถ้ามีใครเป็นไข้ตัวร้อนขึ้นมาเลยเพราะไม่แน่ใจว่าเป็นโควิดหรือเปล่า
1: แต่ว่าพี่ไพศาลก็ฉีดวัคซีนไปแล้ว
0: โควิดก็ฉีดตอนนั้นนะตอนที่มันระบาดฮะหลังจากนั้นก็ไม่ได้ฉีดฮะเพราะว่ามันมีเอฟเฟกต์ก็คือผมร่วงผมก็เลยไม่ฉีดเลยละผมมันร่วง
1: ไม่ต้องซีเรียสก็ได้มั้งคะเอาแบบเอาเรื่องชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก่อนผมไม่เป็นไรมั้งคะ
0: เอาว่าไอ้ตอนฉีดเนี่ยไม่รู้จะติดหรือไม่ครับผมร่วงเย็นๆแล้วฉีดเมื่อไหร่ผมร่วงเย็น
1: ๆเอาผมก่อนใช่ไหมคะ
0: เอาผมก่อนแล้วก็ระวังตัวด้านอื่นเอาแต่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยฉีด
1: ค่ะ
0: ไข้หวัดใหญ่ฉีดแล้วก็อะไรนะไอมูสวัสดฉีด
1: แพงมากเลย
0: มูสวัสดฉีดทีละหมื่นเข็มละ 5,000 ต้องฉีด2เข็ม
1: หมื่นกว่าบาท
0: ครับ
1: ค่ะ
0: มูสวัสดแพง
1: แต่มันก็คุ้มนะคะเพราะว่าถ้าหากเป็นไปจริงแล้วโอ้โห
0: เป็นก็ไม่ดีอย่างรุนแรงมาก
1: เดี๋ยวจะหาว่าอย่างนู้นอย่างนี้คือพักพวกเพื่อนฝูงพี่ๆไปฉีดกันเยอะเพราะว่าพอเป็นแล้วมันกลับมาเป็นอีกแล้วพอเป็นอีกตอนอายุมากเนี่ยที่ในสารพอมันเข้าไปที่ปมประสาทเนี่ยมันหน้าเบี้ยวปากเบี้ยวอะไรอย่างนั้นเลยอะค่ะมันไม่หายขาดเขาก็เลยค่อนข้างจะซีเรียสกันเนี่ยที่หาว่าโฆษณาวัคซีนให้เราก็ไม่ได้ต่างเหมือนคนที่อยู่ที่บิลบอร์ดนะฮะ
0: ผมฉีดเข็มละ 5,000 นี่น่าจะถูกที่สุดใช่ไหมน่าจะค่อนข้างถูกใช่ไหมถึงก็ฉีดโรงพยาบาลเอกชนทั่วไปแพงกว่านั้น
1: ดิฉันฉีดโรงพยาบาลบ้านแพรวก็ 5,000 ไม่เกิน 5,000 15 2เข็มน่าจะประมาณ1ใช่ครับประมาณ 10,000 ไม่ถึง 1,000 ครั้งแรกมันจะมีค่าหมออ
0: ่าใช่ๆมันจะมีต้องพบหมอเพราะมันไม่ใช่จู่ๆเดินไปแล้วฉีดต้องไปพบหมอต้องไปพบอายุรแพทย
1: ์ค่ะ
0: ก็หมอจะตรวจอะไรนิดนึงเอามาไหมครับฉีดมูสวัสดิ์ครับอ่าครับครับแล้วเขียนต้องไปรอฉีด
1: แล้วจ่ายตังค่าหมอด้วย
0: ต้องจ่ายค่าพบหมอใช่ใช่ต้องจ่ายค่าพบหมอ400-500อะไรประมาณต้องมีแต่ว่าเขาไม่สามารถจะเดินเข้าไปฉีดได้เขาต้องไปติดต่อที่แผนกอายุรแพทย์แล้วก็แจ้งว่าเราจะมาฉีด
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ตามนั้น
0: นี่ก็เป็นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะฮะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยว
1: นอกนั้นมีอะไรตื่นเต้นคะ
0: วันนี้มีประชุมครม.ก็ไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้นก็พอมีเรื่องให้พอคุยกันได้บ้างแต่ก็ขออนุญาตพักก่อนสักครู่ให้กลับมาครับ
1: ค่ะค่ะ
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: M-COT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: ติดตามรายการ11นาทีครับมาติดตาม2มุมข่าวต่อครับคุณอันครับ
1: ค่ะก็วันนี้ถ้าถามว่าเรื่องอะไรที่ตื่นเต้นคือรอมานานแล้ววันนี้ก็ออกมาจบๆกันก็คือราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศการแก้ไขจำนวนวันของนักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยแล้วก็ฟรีวีซ่าค่ะวันนี้นะคะในที่สุดราชกิจจานุเบกษาก็ประกาศของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการออกประกาศปรับปรุงสิทธิใหม่สำหรับฟรีวีซ่าหรือสิทธิการยกเว้นการตรวจลงตราของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยค่ะคือก่อนหน้านี้อ่ะเราเนี่ยฟรีวีซ่ากันตั้ง60วันปรากฏก็เข้ามาเปิดร้านมาล่าเข้ามาทำธุรกิจรีสอร์ททำมันทุกอย่างนักท่องเที่ยวเพราะอยู่ได้ตั้ง60วันใช่ไหมคะฟรีวีซ่าทีนี้จะยังไงเข้ามาทำงานกันบ้างล่าสุดลงตัวที่30วันนะคะที่ไพศาลสำหรับนักท่องเที่ยวจาก93ประเทศและดินแดนค่ะก็เป็นการปรับปรุงรายชื่อประเทศและดินแดนของผู้ที่ถือหนังสือเดินทางนี่แหละ60วันไม่มีแล้วให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน30วันสำหรับประเทศที่คุณไม่ต้องขอวีซ่าคุณเข้ามาเลยอยู่ในประเทศไทยได้30วันก็เป็น60ประเทศหมดนะคะออสเตรเลียออสเตรียบาเลนลองเช็คดูก็แล้วกันนะฮะดูประเทศไหนบ้างที่ได้เหมือนกัน60วันยูเครนได้ค่ะแอฟริกาใต้ได้มีไหนอีกที่ได
0: ้จีนได้ไหมจีนน่าจะได้ด้วย60วัน
1: เจอจีนก็น่าจะได้นะฮะเดี๋ยวนะไม่เห็นนะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: 30วันนะคะไม่60วัน
0: ได้30
1: ฟรีวีซ่าไม่เกิน30วัน60ประเทศออสเตรเลียออสเตรีย
0: จาก60ลงมาเป็น30ครับ
1: บาเลนเบลเยียมบัลแกเรียพูตานบรูไนแคนาดาโครเอเชียไซปรัสเช็กเดนมาร์กเอสโตเนียฟิจิฟินแลนด์ฝรั่งเศสจอร์เจียเยอรมันกรีซฮังการีไอซ์แลนด์อินโดอินเดียไอร์แลนด์อิสราเอลอิตาลีญี่ปุ่นจอร์แดนคูเวตคีกิสถานลัตเวียลิกเทนสไตน์ลิทัวเนียลักเซมเบิร์กมาลตามาเลเซียบาร์ดิฟเนเธอร์แลนด์นิวซีแลนด์นอร์เวย์โอมานฟิลิปปินส์โปแลนด์โปรตุเกสกาตาร์โรมาเนียซาอุสิงคโปร์สโลวักสโลเวเนียแอฟริกาสเปนสวีเดนสวิสไต้หวันตุรกียูเครนสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์สหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาไม่มีจีนค่ะพี่ไพศาล
0: ก็จีนต้องอยู่ต้นๆ นะฮะเพราะว่าซีไชน่าใช่ไหม
1: ไม่มีจีนนะ
0: อ่านที่คุณอ่านเนี่ยเรียงตัวตามพยัญชนะภาษาอังกฤษ
1: มีไต้หวันมีสิงคโปร์
0: จีนอาจจะมีข้อตกลงพิเศษที่เขาอนุญาตเขาฟรีวีซ่าเราฟรีวีซ่าเขา
1: ก็นี่เราก็ฟรีวีซ่านะคะพี่ไพศาลนะ
0: จีนเรามีฟรีวีซ่าอยู่ก็เราเนี่ยรู้สึกจะเป็นคนฟรีวีซ่าให้จีนก่อนใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วตอนหลังเนี่ย จีนจึงให้ไทยเนี่ยได้ฟรีวีซ่าแล้วผมยังไม่เคยเข้าจีนฟรีวีซ่าเลยเขาเปิดมาผมเนี่ยไปต้องไปขอวีซ่าเข้าทุกครั้ง
1: ตั้งแต่เขาฟรีนี่ยังไม่เคยไป
0: ตั้งแต่เขาฟรีมายังไม่เคยไปเลยแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยไปจีนผมว่าน่าจะไปเกือบ10ครั้งเนี่ยต้องไปทำวีซ่าตลอดแล้วยังจำได้เลยว่าคนที่เขาจะทำวีซ่าให้ผมเนี่ยเขาก็บอกว่าจะไม่ลงอาชีพเพราะเป็นสื่อลงไปนะ
1: ไม่งั้นจะโดนตาม
0: เพราะฉะนั้นแล้วเขาจะขอหลักฐาน
1: ดูแลเป็นพิเศษ
0: เขาจะขอหลักฐานเพิ่มว่าสื่ออะไรยังไงทำที่ไหนเป็นสื่อด้านไหนอะไรยังไงถ้าไม่บอกเป็นสื่อแล้วก็บอกว่าเป็น employee เป็นอะไรต่างไปครับ
1: ค่ะไม่มีสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะพี่ไพศาล
0: ก็อาจจะมีเฉพาะแยกไปเป็นข้อตกลงเฉพาะที
1: ่ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ได้รับการยกเว้นการลงตราเพื่อการท่องเที่ยวที่ให้เข้ามาก็ยังจะมีพวกที่อยู่ชายแดนเรานะคะแต่ว่าแล้วก็ถ้าหากว่าไม่ใช่คนในประเทศเราที่ออกไปสแตมป์เนี่ยที่บอกว่าออกไปไหนนะออกไปทางลาวออกไปทางกัมพูชาออกไปทางใต้เนี่ยพวกนี้นะคะจะให้สแตมป์ได้ไม่เกิน2ครั้งต่อปฏิทินค่ะพี่เดชา
0: คร
1: ับ ยกเว้นคนมาเลย์คนบรูไนคนอินโดคนสิงคโปร์ที่เข้ามากันทุกอาทิตย์ไม่เป็นไรแต่ถ้าพวกที่เข้ามาแล้วแบบเด็กเข้าไปสแตมป์เขามีทัวร์พาไปสแตมป์เลยนะคะ
0: คร
1: ับ พวกตะวันออกกลางเขาก็จะไปด้านหนึ่งพวกฝรั่งก็นิยมไปด้านหนึ่งเขาจะมีสายของเขาที่บางพวกชอบไปลาวถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยไปอรันกันก็เยอะค่ะสำหรับประเทศที่ให้เข้ามาได้แค่15วันก็มีเซเชลแล้วก็เมลิเซียสค่ะส่วนที่เป็นวีซ่าออนอเรเบิลต้องมาทำนะคะแต่ให้ทำหน้าด่านได้เนี่ยคืออาเซอร์ไบจานเบลารุสแล้วก็เซอร์เบียค่ะจีนอยู่ตรงไหนเรียนสงสัย
0: ครับเดี๋ยวต้องไปค้นข้อมูลดู
1: ค่ะ
0: วันนี้ที่ประชุมครม.ไฟเขียวประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครอง3ภัย30ล้านครัวเรือนโดยรัฐช่วยค่าเบี้ยนะโดยหลักๆนี่ก็คือถ้าเกิดภัยพิบัติบ้านเสียหายนี่รับสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทถ้าเสียชีวิตก็ไม่เกิน2ล้านบาทวันนี้แถลงโดยคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะไม่แน่ใจว่าจะเป็นงานสุดท้ายหรือยังเพราะว่าคาดว่าสัปดาห์หน้านี้น่าจะมีมติครม.เรื่องเปลี่ยนโฆษกนะคุณรัชดาบอกว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือน30ล้านครัวเรือนนี่ครบทั่วทั้งประเทศไหม
1: เรามีคนไทยอยู่60กว่าล้านคน30ล้านน่าจะ
0: ครอบคลุม
1: เพราะว่าบ้านหนึ่งควรบ้านหนึ่งน่าจะมีคนอยู่มากกว่านั้น
0: ที่มีเลขบ้านนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าไม่มีเลขบ้านไม่มีอะไรเป็นหอพักเป็นอะไรต่างๆนี่ก็อาจจะไม่ได้หรือว่าที่ยังอยู่ในพื้นที่บุกรุกอยู่ยังไม่ได้บ้านเลขที่นะ
1: ก็ไม่ได้30ล้านน่าจะครบค่ะ
0: ก็ครอบคลุม30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยนะครับได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว
1: ไม่รวมไฟไหม้นะคะ
0: ไม่รวมไฟไหม้
1: ไม่รวมไฟไหม
0: ้ต้องเป็นภัยต้องเป็นภัยธรรมชาติ
1: ค่ะ
0: อุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวไอ้ไฟไหม้นี่มันไม่ใช่ภัยธรรมชาติโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าแนวทางดังกล่าวเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติของภาครัฐจากเดิมที่รอให้เกิดภัยพิบัติแล้วจึงดำเนินการเยียวยาก็จะมาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าโดยรัฐบาลจะสนับสนุนเบี้ยประกันภัยสำหรับภัยสำคัญ3ประเภทอย่างที่ว่าเนี่ยนะ ั้งเป้าครอบคลุมที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านครัวเรือนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะช่วยให้ประชาชนได้รับที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงเงินสินใหม่ทดแทนได้รวดเร็วและมีวงเงินช่วยเหลือมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมแต่โดยการภาครัฐสามารถบริหารความเสี่ยงและวางแผนงบประมาณสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับเกณฑ์การจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้นกำหนดว่านะฮะถ้าเป็นกรณีอุทกภัยเนี่ยให้จ่ายส่วนหนึ่งที่จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนหนึ่งที่จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อครัวเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินใหม่ทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาท
1: ถ้าเสียชีวิตใช่ไหมคะ
0: ถ้าเสียชีวิตฮะจากภัยพิบัตินะที่ประชุมครม.ได้มอบหมายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.เร่งดำเนินการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วพร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางยกการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมคุณรัชดาบอกว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติถือเป็นการปรับแนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติของภาครัฐในเชิงรุกจากการรอให้เกิดเหตุและเยียวยาสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าเพื่อประชาชนได้รับความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติขณะที่ภาครัฐสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยพี่ว่าผมอยากจะรู้จังเลยว่าต้องเตรียมงบประมาณไว้เท่าไหร่
1: 15,500บาท500ล้านค่ะ15,500ล้าน
0: ต่อปี
1: เขาอ้างว่าอย่างนี้ค่ะข้อมูลออกมาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งเด็กก็ตกใจนะคะมันขึ้นมาเป็น 15,500 เพราะตอนที่ข่าวไล่ออกมาเป็นอาทิตย์เนี่ยเขาปูข่าวเรื่องนี้มาก่อนก็คือจะใช้งบแค่หมื่นล้านนี่เพิ่มขึ้นมาอีก 50% 15,500 ล้านแล้วก็อ้างว่าทุกปีเนี่ยจะใช้งบประมาณในการเยียวยาประชาชนประมาณ 34,000 ล้าน 34,000 ล้านแล้วกว่าจะจ่ายจะต้องคือเวลาคนน้ำท่วมแผ่นดินไหวขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้มีหน่วยงานอะไรที่จะไปคอยส่องดูประชาชนว่าเสียหายจริงเท่าไหร่เขาก็คิดว่าจ่ายประกันหมื่นล้านกับต้องเตรียมงบไว้ปีละ 34,000 ล้านเนี่ยหมื่นล้านคุ้มกว่าแล้วให้เอกชนเป็นคนประกันไปทำประกัน
0: แล้วก็
1: เอกชน
0: เอกชนเขาก็จ้างเซอร์เวยเออร์ไป
1: แล้วเขาก็อ้างว่าอย่างนี้ค่ะเขาอาจจะไม่ใช่คำว่าอ้างก็แล้วกันก็อธิบายไว้อย่างนี้ว่าเอกชนเนี่ยจะใช้ระบบดาวเทียมในการตรวจสอบดูความเสียหายเขาจะมีเทคโนโลยีของเขาแล้วเขาก็ตามที่ข่าวที่พี่อาเทสารว่านั่นแหละเขาจะสามารถจ่ายค่าชดเชยได้ตามดิอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือจ่ายหมื่นล้านปุ๊บปีนึงจบไม่ต้องตามไปจ่ายอีกให้เอกชนรับไปทีนี้ในข่าวที่เพิ่มเติมน่ะเขาสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแก้กฎระเบียบต่างๆเสียถ้าในระหว่างนี้คุณยังไม่แก้กฎระเบียบต่างๆเกิดน้ำท่วมเกิดวาตภัยเกิดอุทกภัยขึ้นมาประกันก็จ่ายคุณก็ต้องจ่ายแล้วพี่เทศานคะดิฉันไม่เชื่อเลยว่าจะจบแค่นั้นจบแค่หมื่นเดียวดิฉันไม่เชื่อเลยดิฉันเชื่อว่าจ่ายประกันแล้วต้องจ่ายอีกแน่นอน
0: เพราะประกันมันอาจจะไม่คุ้มครองเพียงพอใช่ไหม
1: ก็จ่ายหมื่นหนึ่งจ่ายตามจริงประกันที่ไหนบ้างเราได้กำไรเขาค่ะและอย่างแม่สายท่วมปีกี่รอบหาดใหญ่ท่วมปีกี่รอบแต่โอเคมันก็อาจจะถัวกับ30ครัว30ล้านเนี่ยท่วมจริงๆแค่หลักแสนถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: อาจจะไม่ท่วมถึงล้านได้ซ้ำไปแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการถ้าจะว่าคุณ แต่ดิฉันก็ไม่รู้นะสถิติ 34,000 ล้านนี่มันทุกปีหรือเปล่า
0: คือถ้าเขาคิดอัตราการชดเชยอะไรออกมาเนี่ยนะผมว่าพวกระบบมือนักคณิตศาสตร์ประกันภัยก็คำนวณหมดแล้วสถิติการ
1: หมายถึงว่านักคณิตศาสตร์ประกันภัยทำแล้วให้รัฐบาลส่งมาที่รัฐบาล
0: ไม่ใช่เขาคำนวณดูแล้วว่าต้องจ่ายประมาณเท่าไหร่มันถึงได้มีเรทราคามันว่าต้องจ่ายเท่านี้แล้วก็เขาคุ้มครองเท่านี้เบื้องต้นเท่านี้ต่อครัวเรือนนะสูงสุดต้องไม่เกิน100,000อย่างเงี้ยเสียชีวิตก็สูงสุดไม่เกินศพละ2 ล้านอย่างเงี้ยคือก็คำนวณมาละ
1: เพราะคงคุยกันแล้วล่ะระหว่างรัฐบาลกับบริษัทประกันว่าอะไรที่คุณรับได้รับได
0: ้แล้วก็อย่างเงี้ยมันต้องถ้าเป็นระดับ10,000,000เนี่ยประกันมันต้องมาเป็นพูนมันต้องเป็นพูน
1: แล้วได้บ้างไม่รู้บริษัทประกัน
0: คงให้สำนักงานประกันภัยก็เป็นคนทำแล้วก็เขาชมยังมีพูนเพราะว่าเขาต้องเฉลี่ยกันไปรับไปถ้าเวลามันเกิดเหตุบางทีมันจ่ายกันหนักเลย
1: แต่เขาประกันต่อกันอยู่แล้วครับไม่ได้อยู่แค่ประเทศไทย
0: คือผมก็เห็นด้วยนะว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็โอเคแต่เพียงแต่ว่ามันจะแก้ปัญหาไม่ได้เวลาคนสมมติว่าเขาเสียหายมากเขาก็จะแล้วประกันตีราคาก็น้อยนะมันก็จะมีปัญหามาแล้วก็รัฐบาลก็อาจจำเป็นต้องเอางบนู้นงบนี้ไปช่วยเพิ่มจะไม่ตกไม่ซึ่ง
1: เดนไม่เชื่อมันเดนไม่เชื่อมันจบแค่15,000เอางี้ดีกว่าจ่ายเงินประกัน15,500 ล้านปีนึงแล้วจบให้ประกันไปตามจ่ายให้30 ล้านครัวเรือนแล้วก็ติ่งคำสั่งว่าให้ไปแก้กฎระเบียบเพื่อไม่ให้เงินซ้ำซ้อนเดนคิดว่าพอถึงหน้างานจริงๆประชาชนก็คงจะพูดอะไรแล้วสุดท้ายก็มีงบกลางงบอะไรไปลงอีกเหมือนเดิมล่ะค่ะ
0: ครับแต่ว่าก็โอเคก็ลองให้เริ่มขยับทำกันดูนะฮะถ้าไม่ทำเลยมันเราก็จะมีปัญหาเรื่องประมาณ
1: มันก็เป็นอะไรใหม่ๆแล้วมันก็
0: 30,000-40,000 ล้านทุกปีก็ไม่ไหวเหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะแล้วมันก็โอเคบริษัทประกันเขาก็เป็นธุรกิจนะคะรับความเสี่ยงไป
0: ที่โยงไปถึงเรื่องท่านโฆษกรัชดาธนาดิเลกเนี่ยจะเปลี่ยนตัวเนี่ยวันนี้นายกยอมรับแล้วนะครับหลังจากที่เป็นข่าวที่สื่อเขาระแคะระคายกันมา
1: ชื่ออะไรนะนายแพทย์เอก
0: หมอเอกนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษหรือหมอเอก
1: แนวไหนอะคะเอกภพเพียรพิเศษเนี่ยค่ะ
0: เขาเคยเป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่แล้วก็ได้เป็นส.ส.เชียงรายของอนาคตใหม่พออนาคตใหม่เนี่ยถูกยุบเขาก็ย้ายมาสังกัดพรรคก้าวไกลพอพรรคก้าวไกลถูกยุบเนี่ยเขาเป็นกลุ่มงูเห่าที่ตบเท้าเข้าไปอยู่กับทางพรรคภูมิใจไทยแต่เขาไม่ไปพรรคประชาชนเขามาอยู่พรรคภูมิใจไทยนะก็มีตอนนั้นเข้าใจว่ามีจำนวนอยู่หลายคนที่แตกกลุ่มมาสมัยลุงตู่จำได้ไหมมีก้าวไกลที่แตกกลุ่มกันมา
1: ค่ะ
0: นะ5-6 คนยังไงเนี่ยก็จะมีหมอเอกด้วยคนหนึ่ง
1: อายุ50แล้วนะ
0: อายุ50ใช่
1: อายุ50แล้วเกิด
0: ป
1: ี
0: 2519
1: เขาจริงๆเขาเองเขาก็เป็นหมอแล้วเขาก็เป็นนักกีฬาเขาจบปริญญาเอกสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
0: เป็นหมอประจำทีมชาติทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเคยเป็นหมอเป็นหมอประจำทีมฟุตบอลทีมชาติไทยอ๋อ
1: ทีมชาติไทยด้วย
0: ครับ
1: ก่อนหน้านี้เขาทำหน้าที่ดูแลความพร้อมทางร่างกายเป็นแพทย์ประจำสโมสรสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดค่ะก่อนที่จะก้าวขึ้นมาเป็นแพทย์ประจำทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่เมื่อปี2018ก็คือเมื่อ8 ปีที่แล้วนะฮะเส้นทางการเมืองก็คือเริ่มต้นอย่างเป็นทางการหลังการเลือกตั้งใหญ่เมื่อมีนาคม62ก็คือสมัยบิ๊กตู่เลือกตั้งเข้ามานั่นแหละก็เป็นส.ส.เชียงรายเขต1ตอนนั้นพวกเขต1ได้มาหมดเลยพวกพรรคอนาคตใหม่นะคะพอยุบปุ๊บก็เลยไปอยู่พรรคภูมิใจไทยไปก้าวไกลแต่พอ64-65เนี่ยมาอยู่ภูมิใจไทยค่ะ
0: ครับคุณอนุทินบอกว่า ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีประเด็นที่คุณรัชดาธนาดิเรกเนี่ยเขาอยากจะไปทำเรื่องเกี่ยวกับสตรีในเขต3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งก็ทราบมาว่าคุณรัชดาได้ทำเรื่องนี้มาระยะหนึ่งก่อนหน้านี้แล้วจึงอยากให้มาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาช่วยงานตนในเรื่องงานกลุ่มสตรีในภาคใต้รวมถึงช่วยงานอื่นๆด้วยส่วนงานโฆษกรัฐบาลคนใหม่ก็น่าจะเป็นนายแพทย์เอกภพเทียนพิเศษหรือหมอเอก ซึ่งเป็นคนมีประสบการณ์ทางการเมืองเป็นส.ส.มาก่อนซึ่งจะนำเข้าที่ประชุมครม.ในสัปดาห์หน้าในนายกบอกเองเลยนักข่าวก็ถามว่าโฆษกคนใหม่เคยอยู่พรรคก้าวไกลมาก่อนไม่ใช่หรือนายกตอบทันทีเลยว่าอยู่พรรคภูมิใจไทยเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยนานแล้วก็สลับกันนะเพราะว่านายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษเนี่ยปัจจุบันเขาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เท่ากับว่าเอาคุณรัชดามาแทนในตำแหน่งของหมอเอกแล้วหมอเอกก็ไปแทนในตำแหน่งคุณรัชดานะสลับกันแบบตรงๆเลย
1: คุณรัชดาแกทำเรื่องทางภาคใต้ตั้งแต่ก่อนที่จะย้ายพรรคจากประชาธิปัตย์มาแล้วนี่ฮะ
0: ตั้งแต่ว่าทำสมัยนายกประยุทธ์เป็นรองโฆษกสมัยพลเอกประยุทธ์ก็รู้สึกคุณรัชดาเขาจะมีโครงการอะไรนะ
1: นี่ก็เห็นอยู่ในพื้นที่ภาคใต้มาโดยตลอดพี่ดิฉันคิดว่าในเอาเดี๋ยวเราพักกันก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวแค่มาคุยกันค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว เอ็มคอร์ดนิวส์ FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: จุดปานรายการ33นาทีครับคุยกันต่อครับคุณอังครับ
1: ค่ะจีนนี่วีซ่า30วันเหมือนเดิมนะคะ
0: อ๋อเขา
1: ตกลง
0: เขาเป็น
1: ข้อตกลงระหว่างไทยใช่ค่ะระหว่างไทยกับจีน30วัน
0: ก็เท่ากับไม่ต้องไปลดลงมาจาก60มาเป็น30เพราะเขา30เดิมอยู่แล้ว
1: ค่ะการที่เปลี่ยนโฆษกรัฐบาลเนี่ยที่เข้าใจว่าคุณอนุทินคงต้องการให้มีคนที่ช่วยตอบโต้ทางด้านการเมืองมากๆเพราะว่าโฆษกทีมผู้หญิงที่มีอยู่ทุกวันนี้ทุกคนก็นั่งอ่านไปแล้วแต่งานของพรรคไหนก็อ่านของพรรคนั้นต่างคนก็เป็นตัวแทนของพรรคมานั่งอ่านไปคือเราก็ไม่เคยเห็นโฆษกหรือรองโฆษกที่ดูแบบใสๆอะไรขนาดนี้นะเรียนตามตรง
0: แต่ผมก็ไม่เคยเห็นบทบาทหรือว่าความรู้ความสามารถของนายแพทย์เอกนะหมอเอกนะผมก็ไม่เคยเห็นผมก็เลยไม่รู้ผมก็เลยไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบได้แต่คุณรัชดาอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นโฆษกแบบก็โฆษกแบบต้องมีเอกสารมาแล้วก็แถลงตามเอกสารคือถ้าวางเอกสารมาแล้วก็ให้คุยสัมภาษณ์นะในประเด็นเรื่องนั้นมาแตกประเด็นกันมาคุยอะไรกันเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เห็นบทบาทเท่านั้น
1: คือมันอยู่ที่ว่าจะเอายังไงมากกว่า
0: แล้วก็นายกคุณอนุทินเนี่ยเขาก็เป็นคนที่แพร่พราว
1: เขาตอบโต้เอง
0: ลูกเล่นอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นโฆษกจะมาทำตรงนี้อะไรด้วยเนี่ยก็ผมว่าก็คงจะอัดตะอวดอยู่นะ พอเดี๋ยวมุกกับคนละมุกกันคนละอะไรกันอย่างเงี้ยมันก็ผมก็พอเข้าใจนะว่าคือจะเอาโคศกที่มาปราดเปรียวยิ่งกว่านายกเนี่ยยาก
1: ไม่ใช่แค่นายกนะคะคุณภารดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีเป็นสำนักนายกนั่นก็อีก
0: แล้วก็ยังมีคุณสุภชัยใช่ไหมถ้าเกี่ยวเรื่องข้อกฎหมายเขาก็ใช้คุณสุภชัย

0: คุณรัชดาเนี่ยคล้ายๆกันเห็นว่าเป็นคนที่แถลงอะไรที่เป็นลักษณะที่เป็นทางการแล้วก็ปฏิเสธอะไรที่มันเป็นเฟคนิวส์ไม่ได้เป็นบทบาทอย่างนี
1: ้อย่างเช่นตัวอย่างวันนี้แถลงว่าในวันพรุ่งนี้ท่านนายกจะพบปะกับท่านนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เป็นการ retreat ความสัมพันธ์เราใช้คำว่า retreat อะไรเนี่ย retreat meeting ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ครั้งแรกในรอบ11ปีค่ะแล้ววันพรุ่งนี้นายกสิงคโปร์จะมาเยือนไทยอย่างเงี้ยก็เป็นหน้าที่ของโฆษกในการแถลงแล้วก็แถลงรายละเอียดเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งแรกในรอบ11ปีนะที่เราจะมาคุยกันวางแผนความร่วมมือร่วมกันซึ่งก็ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของไทยกับสิงคโปร์เท่านั้นแต่เป็นเรื่องระหว่างไทยกับอาเซียนด้วยเพราะว่าปี70เนี่ยไทยจะเป็นเลขาอาเซียนแล้ว71สิงคโปร์จะมารับไม้ต่อเพราะฉะนั้นไทยกับสิงคโปร์จะมาคุยกันก่อนเพื่อวางแผนว่าเราจะทำงานในอาเซียนกันยังไงในวันพรุ่งนี้นี่คือหน้าที่ของโฆษกค่ะพี่ไพศาลซึ่งก็อ่านเอาก็ได้นะ
0: ซึ่งถ้าแถลงแค่นี้ผมก็มีความรู้สึกว่าโอเคคุณบอกคนแค่เดียวว่าเขาจะมาพบกับนายกกระจก
1: อ่านได้ถ้าบทที่พูดเมื่อกี้เนี่ยคือที่ฉันอ่านมาแล้วถ้าหากว่าจับประเด็นได้แค่นั้นน่ะก็เขียนมาก็ได้ค่ะไม่ผิดไม่เพี้ยนเลย
0: จริงๆเนี่ยผมคิดว่าถ้ามันจะมีประเด็นจริงๆก็คือว่าเขามาเนี่ยไอ้เรื่องที่มันสำคัญที่เป็นไฮไลท์ก็จะคุยเรื่องอะไร
1: ก็เขายังไม่คุยฮะนี่เขาแถลงกันพรุ่งนี้ก่อนนะฮะ
0: ก็อย่างน้อยเนี่ยมันต้องมีมันไม่ต้องไปลงรายละเอียดแต่มันต้องบอกได้ว่าจะเอาเรื่องอะไรจะคุยกันเรื่องอะไร
1: คือการเมืองของประเทศไทยก็เป็นบุคลิกของประเทศนั้นประเทศไทยเราก็เป็นแบบนี้ค่ะพี่เวงสารนายกเราก็มีบุคลิกในการที่จะพูดได้ทุกเรื่องทุกอย่างตามที่อยากจะพูดนะคะแล้วก็แต่ว่าถ้าหากว่านักข่าวต่างประเทศมาทำข่าวเนี่ยคนที่เขาจะฟังอ่ะเขาฟังโฆษกรัฐบาลค่ะพี่เวงสาร
0: มาอย่างมันเป็นเป็นทางการ
1: ใช่คืออย่างน้อยเวลาที่ท่านนายกเดินทางไปต่างประเทศแล้วเวลาที่เขาจะต้องติดต่อเนี่ยเขาก็นอกจากเขาฟังรัฐมนตรีต่างประเทศเขาก็ฟังโฆษกรัฐบาลด้วยค่ะถ้าเขาไม่ได้สัมภาษณ์นายกมันก็เป็นหน้าเป็นตามันเป็นตำแหน่งทางการอยู่ค่ะ
0: ก็ดูแล้วคุณรัชดาก็ไม่น่าจะมีอะไรที่เป็นเรื่องที่ผิดพลาดแล้วฉกาจฉกรรจ์นะที่ผมดูนะก็เป็นเรื่องปกติก็ประมาณนี้แถลงก็ประมาณนี้ถ้าจะตั้งนายกมีบทบาทขนาดนี้โฆษกเขาก็ต้องทำประมาณนี
1: ้คือเรียกว่า
0: ตั้งแต่ตอนตัดสินใจแต่งตั้งคุณรัชดามาเนี่ยก็ต้องรู้ว่าคุณรัชดาก็ประมาณนี้แหละบทบาทอะไรต่างๆเขาก็คือไม่ได้มีอะไรที่ผิดปกติไปจากการทำหน้าที่ในความเป็นตัวคุณรัชดาเลยนะ
1: คุณรัชดาจะดีใจก็ได้นะพี่ไพศาลคือถ้าลำพังแค่มานั่งอ่านแค่นี้แกก็อาจจะคิดว่าแกไม่ต้องทำก็ได้ดร.รัชดาเด็กน่าจะอาจจะทำอะไรได้ดีกว่านี้
0: แต่ว่าโฆษกเนี่ยโฆษกเนี่ยต้องตามนายกตลอดเนี่ย
1: ค่ะ
0: ต้องไปกับนายกไปไหนก็ต้องไปตลอด
1: แต่คนที่อยู่ข้างหลังนายกส่วนใหญ่เป็นคุณกวางไตรสุรีมากกว่า
0: แต่ว่าคุณรัชดาก็ต้องไปเพราะว่าเราต้องทำหน้าที่ในเรื่องการแถลงข่าวแถลงข่าวของสื่อทั้งหลายก็ผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันน่าจะมาจากประเด็นที่เขาคงเห็นว่าปัญหาในขณะนี้ของรัฐบาลเนี่ยที่มันมีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องผลงานเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นเพราะว่าการประชาสัมพันธ์ยังอ่อนนะทั้งที่ผมคิดว่าไอ้แบบเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ทุกรัฐบาลมักจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเนาะคือเชื่อว่าตัวเองทำเยอะทำมากมีผลงานมากแต่ว่าการแถลงไม่ว่าการเผยแพร่เอาไปสู่สาธารณชนสู่การรับรู้เนี่ยทำได้ไม่ดีพอเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าคิดว่าปัญหาของรัฐบาลเป็นอย่างนี้นะการตัดสินใจก็มักจะเกิดขึ้นแบบนี้ก็คือเปลี่ยนตัวโฆษกเปลี่ยนตัวคนทำหน้าที่เป็นโทรโขงจะได้ช่วยเอาของดีๆที่รัฐบาลมีอยู่เยอะแยะเนี่ยออกไปสู่สาธารณะก็รอดู
1: จริงเหรอคะ
0: คือถ้าคิดอย่างนี้ก็ต้องทำอย่างนั้นไง

0: แต่ยกเว้นว่ามันไม่ใช่ถ้ามันไม่ใช่มันก็ถือว่ามันก็เป็นการแก้ที่ไม่ได้แก้ปัญหาหรอก
1: เนี่ยอย่างผลงานล่าสุดก็ไม่รู้ว่าถ้าคิดว่าจะเอาคุณหมอเอกมาเพื่อที่จะมาอธิบายผลงานนะคะก็ไม่แน่ใจว่าจะตรงวัตถุประสงค์ป่ะเพราะอย่างล่าสุดที่ฉันไปดูกันข่าวของหมอเอกล่าสุดก็แล้วกันที่เฟี้ยวฟ้าพอสมควรพาดหัวของแนวหน้าเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าหมอเอกฟาดเครือข่ายรากงอกบิดเบือนปมสปสช.ลั่นว่าหยุดปล่อยข่าวลือล้มบัตรทองโดยที่หมอเอกเอกภพเพียรพิเศษเนี่ยบอกเรื่องสปสช.มีข้อความบอกว่าพอมีใครไปแตะแหล่งหากินของพวกเขารากงอกในสปสช.เมื่อไหร่เราจะเห็นเครือข่ายคนคุ้นเคยออกมาบิดเบือนว่าจะล้มบัตรทองบ้างจะให้ร่วมจ่ายบ้างบ้าบอผมจะชวนดูกันครับว่าร่างพรบที่แก้ไขเปรียบเทียบพรบเก่าที่เขาอ้างว่าจะให้ร่วมจ่ายเป็นแบบนั้นจริงหรือไม่เราจะต้องมาดูกันที่มาตรา5ซึ่งเป็นมาตรการหลักในการกำหนดสิทธิของประชาชนสำหรับพรบนี้มาไล่ดูทีละวรรคเลยครับแล้วแกก็ลงวรรค1วรรค2วรรค3อะไรเนี่ยยาวพอสมควรแล้วก็บอกหยุดบิดเบือนการร่วมจ่ายได้แล้วมาคุยกันเรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการที่ร่างพรบแก้ไขแกก็จะโพสเรื่องบัตรทองเยอะอยู่นะคะที่ในศาลก็ดูจะเป็นคนที
0: ่น่าจะอยู่ในทีมที่ต้องการรื้อไอ้เรื่องของโครงสร้างสปสช.ที่กระทรวงสาธารณสุขเขาต้องการรื้อคือมันไม่มีหรอกไอ้ที่ไปกล่าวหาว่าจะยกเลิกบัตรทองให้จ่ายให้อะไรนะไอ้โคแชร์อะไร
1: ให้ร่วมจ่าย
0: ร่วมจ่ายใช่ไหม
1: มีหรอข่าวนี้ดิฉันไม่เคยเห็นข่าวนี้เลย
0: มันมีแนวคิดและพูดกันถึงว่าคือเงินไม่มีแล้วอ่ะอาจจะต้องกลับมาใช้ระบบร่วมจ่ายอะไรเงี้ยมันมาจากสมมติฐานแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วไม่ใช่ประเด็นก็คือว่าเขาต้องการล้างโครงสร้างของคนที่เข้ามาทำหน้าที่เป็นกรรมการอยู่ในสปสช.แล้วมันจะเพิ่มสัดส่วนข้าราชการประจำเข้ามาผมตัวตอนนี้ในส่วนของข้าราชการประจำเนี่ยถือเป็นเสียงส่วนน้อยอันนี้ก็มีการกล่าวหาเลยว่าขู่ขามโดยกลุ่มคนซึ่งเป็นแล้วเป็นตลอดเป็นอะไรต่างๆเป็นกลุ่มผู้ก่อตั้งเป็นกลุ่มที่ผลักดันเรื่องหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าแล้วก็เป็นกรรมการอยู่ในสปสช.แล้วก็เอาเครือข่ายชักพ่วงตัวเองมาตั้งเนี่ยมันจะมีข้อกล่าวหาเนี่ยที่สู้กันอีกฝ่ายนึงก็บอกว่าเอาข้าราชการประจำมาก็กลายว่าคนที่กุมเงินกับคนที่รับเงินมันก็เป็นคนกับคนกลุ่มเดียวกันแล้วมันจะไปควบคุมกันได้ยังไงใช่ไหมเพราะกระทรวงสาธารณสุขเขาดูโรงพยาบาลเป็นคนรับเงินสปสช.เป็นคนคุมเงินจริงๆแล้วไอ้การทานอำนาจตรงนี้มันดีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเอาข้าราชการมาสัดส่วนอยู่ในกรรมการที่ทำให้ไปกลายเป็นเสียงข้างมากได้ก็กลายว่าคนที่คุมเงินกับคนที่จะต้องเอาเงินไปใช้พวกเดียวกันก็ตกลงกันได้ว่าจะเอาเงินไปใช้ทำอะไรมันก็จะมีผลกระทบต่อไอ้เรื่องกองทุนมันก็เนี่ยกำลังสู้กันอยู่หนัก
1: ตกลงว่าก็ไม่ควรให้ข้าราชการมาสิครับมันจะได้ผ่านกัน
0: แต่ว่าที่เขาเสนอไปต้องไปดูในรายละเอียดดูแล้วกันเขากำลังสู้กันอยู
1: ่นะแล้วอย่างกลุ่มที่ชมรมรักสาธารณสุขเนี่ยเขาเป็นกลุ่มไหนอะคะ
0: ถ้าฟังชื่อแล้วน่าจะเป็นสายข้าราชการน่าจะเป็นฟังชื่อน่าจะเป็นสายข้าราชการ
1: อดีตปลัดกระทรวงพร้อมด้วยอดีตประธานชมรมรพศรพทนำทีมแถลงตั้งชมรมรักษาสาธารณสุขเปิดช่องทางแจ้งร้องทุกข์ไม่เป็นธรรมให้เปิดชื่อไม่จะไม่เปิดชื่อคนร้องหวังจะรวบรวมหาข้อเท็จจริงส่งเรื่องดำเนินตามกฎหมายหนึ่งก็คือเรื่องจัดจ้างจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์สองการแต่งตั้งยกย้ายผู้บริหารที่ไม่เป็นธรรมและไม่มีธรรมาภิบาล
0: ของสปสช.
1: ไม่ใช่ค่ะพี่เดชานหมอใหญ่ๆทั้งนั้นเลย
0: ที่หมายถึงว่าเขาจัดซื้อจัดจ้างของการ
1: จากของกระทรวงสาธารณสุขค่ะไม่ใช่สปสช.เป็นอดีตผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอดีตปลัดสาธารณสุขอดีตชมรมโรงพยาบาลศูนย์รวมตัวกันจัดตั้งชมรมรักษาสาธารณสุขเป็นสมาชิกที่เป็นข้าราชการเกษียณรวม40คนนำโดยอดีตผอ.โร

0: โรงพยาบาลพุทธชินราชนะอดีตคุณหมอณรงค์สเมธาพัฒน์อดีตปลัดสธ.นายแพทย์โสพลเมฆทนอดีตปลัดนี่แค่2คนนี้ก็หนักแล้วนะนายแพทย์สุรโชคต่างวิวัฒน์อดีตเลขาอย.เยอะเลยค่ะพี่อาจารย์40คนก็จะตามในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ทางการแพทย์แล้วก็การแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารที่ไม่เป็นธรรมและไม่มีธรรมาภิบาลดีดีเห็นว่าได้หมอมาเป็นโฆษกรัฐบาลดีไม่ดีอาจจะต้องได้แถลงเรื่องนี้ค่ะ
1: ได้มีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้อยู
0: ่น่าจะได้แถลงเรื่องนี
1: ้
0: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนอีกรอบหนึ่งนะคะ
1: ครับสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา47นาทีครับคุณอันครับ
3: วันนี้ได้คุยกับทางเมื่อวานนี้เราคุยกันเรื่องที่ว่าจะทำสะพานเชื่อมระหว่างอำเภออะไรนะคะกระแสสิน
2: สงขลาก
3: ระแสสินไปที่จังหวัดพัทลุงเมื่อวานเราดิฉันมอง
2: ที่อะไรผิดไปเขาชัยสนเลยใช่ไหมอ
3: ำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงดิฉันมองภาพผิดไปค่ะที่ไปสารคือจากเมืองเก่าของสงขลาเนี่ยพอข้ามฟากไปปุ๊บมันคืออำเภอสิงหนครและถัดจากสิงหนครถึงเอ็นอำเภอกระแสสินขึ้นไปตรงนั้นน่ะคือทะเลสาบสงขลาหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่อำเภอกระแสสินเนี่ยข้ามไปก็คือเป็นพัทลุงไม่ได้ข้ามมาเป็นสงขลาส่วนคุณวีระมุสิกพงษ์อ่ะเขาอยู่ตรงนั้นแหละค่ะอยู่กระแสสินยังไม่ได้ข้ามยังข้ามมาแล้วไม่ใช่เป็นสงขลานะเมื่อวานเราคิดว่าข้ามมามาเรียนสงขลาไม่ใช่ค่ะข้ามไปเป็นพัทลุง
2: ยังเป็นพัทลุงอยู่
3: ใช่ค่ะที่ฝั่งที่ฝั่งตรงข้ามเลยคืออำเภอ
2: เขาชัยสน
3: ตรงนั้นน่ะเป็นเขาชัยสนเป็นพัทลุงค่ะ
2: ครับวันพรุ่งนี้นะครับ2กันยายนเนี่ยศาลปกครองกลางกำหนดนัดฟังคำสั่งศาลปกครองสูงสุดนะกรณีที่นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลางเมื่อวันที่7สิงหาคมที่สั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาการนัดฟังคำสั่งของศาลปกครองกลางในครั้งนี้เป็นที่จับตาอย่างยิ่งจากทุกฝ่ายเนื่องจากประเด็นความขัดแย้งและข้อกฎหมายภายในองค์กรกำกับดูแลกิจการสื่อและโทรคมนาคมของประเทศซึ่งคาดว่าผลคำสั่งในวันดังกล่าวจะส่งผลต่อทิศทางการทำงานและการบริหารงานภายในสำนักงานกสทช.ต่อไปก็คืออุทธรณ์ไปที่ศาลปกครองสูงสุดให้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาว่าการไม่รับคำฟ้องนั้นชอบหรือไม่นะฮะอันนี้ก็ต้องรอฟังว่าพรุ่งนี้คำสั่งศาลปกครองสูงสุดจะออกมาอย่างไรนะฮะ
3: และในระหว่างที่ศาลได้บอกที่ตกลงว่าเราก็ยังไม่ได้ข่าวว่าเขาประชุมกันแล้วมีอะไรคืบหน้าบ้าง
2: ก็ตลอดเวลาตอนแรกคือกรรมการ
3: ก็เดือดร้อน

0: ไปหมดเลยสิฮ
1: ก
0: ะ
1: รรมการอย่างน้อย3 ถึง 4 เสียงเขาไม่ขอเข้าร่วมกับนายแพทย์สอนะ
0: ค่ะ
1: นายแพทย์สอนะก็ยังยืนยันว่าตัวเองยังทำหน้าที่ได้ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่นัดประชุมก็จะขอนั่งเป็นประธานไม่มีใครถอยเมื่อไม่มีใครถอยคุณสอนะก็บอกว่าผมต้องเข้าประชุมแล้วผมต้องนั่งเป็นประธานกรรมการ
0: ก็ไม่เข้าประชุม
1: กรรมการบอกว่าถ้าหมอสอนะมานั่งเป็นประธานที่ประชุมผมก็มานั่งแต่พร้อมที่จะร่วมประชุมทันทีถ้านายแพทย์สอนะตัดสินใจไม่เข้าร่วมประชุมก็ยืดอย่างนี
0: ้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเดือนมาแล้วที่ไม่มีการประชุมเกิดขึ้นก็เสียหายกันไป
1: ครับ
0: แล้วคุณอะไรนะคุณไตรรัตน์วิริยะสิริกุลที่รักษาการเลขาธิการกสทช.เนี่ยเขาไปเป็นบอร์ดน
1: ั่
0: งเป็นประธานบอร์ดคณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยด้วยนะคะ
1: ประธานเป็นประธานบอร์ด
0: โอ้ทำได้ใช่ไหมคะ
1: ก็อยู่ที่รัฐมนตรีอุตสาหกรรมท่านเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถท่านก็ตัดแห่งตั้งอันนี้มันอยู่ที่ตอนนี้ใครร
0: ั
1: ฐมนตรีอุตสาหกรรมก็คุณท็อปวราบุตรใช่ไหม
0: ค่ะไม่ใช่อ่าใช่ใช่ใช่ใช่
1: คุณท็อปเวลาบุตรเขาก็เป็นคนเลือกไปไม่มีอะไรซับซ้อนคิดว่าน่าจะเป็นคุณท็อปยกเว้นแต่ว่าจะมีใครมาคุยกับคุณท็อปด้วยก็แล้วแต่ก็เห็นได้ชัดเลยว่าแสดงว่าเขาก็ไม่ใช่
0: ธรรมดา
1: ไม่ใช่ธรรมดาก็เป็นคนที่มีคอนเนคชั่นอยู่พอสมควรแล้วตำแหน่งของนายแพทย์ซอน่าก็ยังคลาคาซังอยู่นะก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรครับ
0: ก็
1: ยิ่งเนี่ยมันมีประเด็นที่คุณสุพนัทมีนชัยนันเขาเคลื่อนไหวอยู่ขณะนี้ผมคิดว่าส่วนสำคัญนี่มันเกี่ยวข้องกับกสทช.ได้ไหมเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับโทรคมนาคมไอ้เรื่อง Data Centerมันเป็นไอเรื่องของไอสิ่งที่มันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเรื่องของกิจการด้านโทรคมนาคม
0: สุพนัทเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้มันมีการเปิดช่องโหว่ให้กลุ่มทุนมาสร้าง Data Center กลางชุมชนโดยเลี่ยงทำ EIA ที่กทม.และกระทรวงทรัพย์ให้เร่งจัดโซนนิ่งอุดช่องโหว่กฎหมายก่อนเมืองจะพังคือสุภัทรมีนชัยนันท์เนี่ยทุกวันนี้ก็คือเป็นส.ส.ประชาชนนะคะเขาเปิดเผยถึงความกังวลต่อกรณีการก่อสร้างและการดำเนินกิจการศูนย์ข้อมูล Data Center ในพื้นที่ชุมชนเพราะว่าจากการร่วมตรวจสอบระหว่างภาคเอกชนกับสำนักโยธากรุงเทพเนี่ยพบว่ามีผู้ประกอบการข้อมูลศูนย์ข้อมูลบางแห่งใช้วิธีขออนุญาตสร้างในรูปแบบอาคารคลังสินค้าซึ่งตามกฎหมายไม่ต้องจัดทำร่างรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ไม่เคยรับทราบข้อมูลผลกระทบที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้ไฟฟ้าทรัพยากรน้ำการปล่อยความร้อนเสียงหรือแม้กระทั่งความเสี่ยงจากการกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงมีตัวอย่างชัดเจนคือมีศูนย์ข้อมูลแห่งหนึ่งอนุญาตเป็นคลังสินค้าแต่เก็บน้ำมันไว้สูงสุดถึง4,600ลิตรโดยอ้างว่าไม่ต้องทำ EIA นะคะและกฎหมายปัจจุบันเนี่ยคลังสินค้าสามารถก่อสร้างได้ในทุกผังเมืองทำให้มีศูนย์ข้อมูลไปตั้งอยู่ติดกับโรงพยาบาลหรือใกล้ชุมชนได้อย่างสเปะสปะทั้งที่ในความเป็นจริงควรมีการจัดโซนนิ่งค่ะก็วันก่อนที่ฉันฟังคุณนะคุณปริพรคุณจูนซึ่งเขาก็ได้รับผลกระทบนะฮะเวลาที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่อง Data Center ดีหรือไม่ดีกันแน่แต่คือของ WHA เนี่ยของเขาอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเขาก็มีกฎหมายเขาก็อยู่ห่างชุมชนอะไรก็ว่าไปแต่ที่คุณสุพนัทพูดเนี่ยติดกับโรงพยาบาลเลยกลางเมืองแล้วก็มีหมอที่โรงพยาบาลออกมาพูดว่ามันมีเสียงดังมันมีความร้อนเกิดขึ้นหมอไม่พูดให้ดูให้รู้ว่ามันก็ต้องร้อนปล่องใหญ่ขนาดนั้นนะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ไ
0: ม่มีใครทำอะไรนะคะพี่ไพศาล แล้วก็กฎหมายของเราก็คือตีความว่ามัน
1: เป็นช
0: ่
1: องโหว่มันเป็นช่องโหว่ของกฎหมายมันเป็นช่องโหว่ของกฎหมายว่าเขาก็ขออนุญาตแค่เป็นไอ้โกดังคลังสินค้าอันนี้ขออนุญาตทำเป็นโกดังเป็นคลังสินค้า
0: แล้วก็เอาพวกคอมพิวเตอร์มาใส่ไว
1: ้เพราะไม่ได้ติดไม่ได้มี
0: มันไม่มีเครื่องจักรอะไรนี่ฮะ
1: ที่จะต้องไปขอใบรอ4หรือว่าต้องทำ EIA อะไรต่างๆไม่มีไงก็เอาเครื่องคอมพิวเตอร์ไปตั้งอันนี้ปรากฏว่าอย่างที่เรารู้อ่ะมันจะต้องมีระบบหล่อเย็นทำความเย็นเนี่ยมันจะต้องใช้น้ำแล้วก็ใช้ไฟฟ้าวันนี้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้ามันก็อย่างเราผมเคยทำสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมผมรู้ถ้าเราทำสถานีโทรทัศน์ปั๊บเราต้องซื้อเจนมาตวงใช่ไหม
0: สำรองไว้
1: แล้วก็สำรองไว้ดีถ้าไฟมันตกไฟมันดับปั๊บเจนติดเครื่องยนต์จะดังปึ้งติด
0: ขึ้นใช่ค่ะใช่กว่าระเบิดขึ้นอย่างนั้น
1: เพื่อเราก็รู้อยู่เขาไอ้อย่างเงี้ยที่สุพนัทมีชัยนันเขาบอกว่ามันต้องตุนน้ำมันไว้ก็เข้าใจอยู่เพราะมันต้องมีเจนหลายตัวใช่ไหมมันต้องมีโอ้โหมันจำนวนเจนที่มันต้องมีเยอะมากเพราะมันต้องเตรียมสำรองน้ำมันไว้แล้วยิ่งหน้าฝนอย่างเงี้ยไฟกระตุกไฟดับอะไรต่างๆเนี่ยต้องเอาเจนเลี้ยงไว้เนี่ยมัน
0: มีไฟหมดเลย
1: เ
0: กิดไฟดับขึ้นมา
1: ครับคราวนี้มันมีรายงานที่เขาไปสำรวจดูนะก็พบว่าใจกลางกรุงเทพมีที่ไหนอะไรบ้างเนี่ยนะผมเห็นข้อมูลอยู่ว่าเช้าก็ยังรายงานอยู่นะคืออ
0: าซีเอเนี่ยมีสองโกดังขาวกับดำหันหน้าเข้าหากันเลย RCA เนี่ยชัดแต่ว่าอาบอบนวดยังไม่รู้ที่ไหนนะจากอาบอบนวดและแปลงกายเป็น Data Center ยังไม่เห็น
1: เห็นเขาว่าตรงพระรามเก้าเนี่ยใกล้ๆพระรามเก้า
0: พระรามเก้า
1: ไกลไม่ไกล
0: ตรงสะพานลอยลงมาเลยป่ะฮะเข้าซอยไปหน่อย
1: ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ค่อยเชี่ยวชาญสถานที่เหล่านี้ไปบอกระบุพิกัดได้ชัดเจนครับเดี๋ยวท่านผู้ฟังบอกเอ้ยทำไมคุณเป็นสารรู้มากเหลือเกิน
0: ดิฉันยังรู้เลยก็นั่งรถผ่านทุกวันใช่ไหมคะไม่ต้องไปเที่ยวหรอกมองดูก็รู้แล้วอะไรเป็นอะไรผ่านทุกวัน
1: คือเนี่ยเนี่ยผมอ่านให้ฟังนะคุณนันที่เขาคือมันเป็นข้อมูลที่ไม่ต้องไปหาอะไรมากมายเลยเซิร์ชเข้าไปในเพจที่เขาเรียกว่า Data Center Map Bangkok Directory
0: ค่ะ
1: นะ Data Center Map Map ที่แปลแผนที่เนี่ยนะ .com/thailand/bangkok หรือว่า datacenter.com datacenters .com bangkok นะอันนี้เขาจะระบุมาเลยนะเขาบอกปัจจุบัน Data Center ในไทยได้กระจายตัวในเขตไม่ได้กระจายตัวในเขตอุตสาหกรรมห่างไกลสักเท่าใดนักแต่กลับกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ไข่แดงของกรุงเทพชั้นในและชั้นกลางซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยเป็นตึกสูงเป็นอาคารสำนักงานและแนวเส้นทางรถไฟฟ้าที่มีผู้สัญจรนับล้านคนโดยแยกเป็นแต่ละโซนดังนี้เนี่ยถ้าผมอ่านไม่จบผมจะเบรกก่อนนะเพราะว่าตอนนี้มัน 18:59
0: เบรกก่อนดีกว่าพี่
1: เบรกก่อนดีกว่าเดี๋ยวมาว่า
0: ค่ะ
1: โอเคครับสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะ เพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
5: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง Mcot News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์2:00ถึง3:00ทุก1คำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรสิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชรเข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 Mcot News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: จิบ9นาฬิกา2นาทีนะครับ
0: ค่ะพี่อาจารย์เชิญค่ะ
1: คุยกันนะฮะก็ที่ดาที่เขาเป็นแผนที่ Data Center Map Bangkok น
0: ะ
1: เขาก็จะบอกว่าในขณะนี้เนี่ยที่มันมีเนี่ยก็จะมีโซนรามคำแหงบางกะปิก็คือศูนย์ STT Bangkok 1 and 2 อยู่ในซอยรามคำแหง28เขตบางกะปิอันนี้เป็นจุดที่คุณอะไรมีนชัยนันเนี่ย
0: ค่ะ
1: คุณสุพนัทมีนชัยนันเนี่ยเขาบอกว่าทราบว่ามีการตุนดีเซลไว้มากถึง 429,000 ลิตรอะไรเนี่ยที่เขาว่าแล้วก็จะมีที่เขตปทุมวันศูนย์ STT Bangkok 3อันนี้กลุ่มเดียวกันนะก็คือ STT Bangkok 1 and 2เนี่ยอยู่รามคำแหง28แต่ว่า STT Bangkok 3เนี่ยเขาอยู่ที่เขตปทุมวันเพราะว่าเขาอยู่ในโครงการ One Bangkok ถนนวิทยุอันนี้โซนรัชดาภิเษกแล้วก็พัฒนาการเนี่ยก็จะมีศูนย์ของ True IDC อยู่ในอาคาร True Tower ถนนรัชดาภิเษกและอาคาร True Tower 2ถนนพัฒนาการขณะที่กลุ่ม AIS CSLก็อยู่ที่อาคาร Cyber World CW Tower ถนนรัชดาภิเษกและศูนย์ The Cloud ถนนรัชดารามินทราเขตบึงกุ่มคราวนี้มาโซนสาทรบางรักศูนย์ TCC Technology and AIMS ก็อยู่ในอาคาร Empire Tower ถนนสาทรและอาคาร Smooth Life Tower ถนนสาทรเหนือรวมไปถึง NT โทรคมนาคมแห่งชาติที่อาคารแคทบางรักถนนเจริญกรุงอันนี้ก็ไปรษณีย์กลางเดิมใช่ไหมฮะคราวนี้โซนจตุจักรลาดพร้าวห้วยขวางนี่ก็จะมีศูนย์ UIS and 1 AS1A ที่อาคารเบญจจินดาถนนกำแพงเพชร6และซอยลาดพร้าว3รวมถึงศูนย์ Telehouse and ProN อันนี้อยู่ถนนริมคลองบางกะปิและถนนศรีนครินทร์อันนี้ที่เขารวมๆกันดูนะยังไม่มีพระราม9อยู่ในนี้นะพระราม9เห็นว่าเพิ่งจะเริ่มได้ประมาณ2เดือนเพิ่งจะมาตั้งได้ประมาณ2เดือน
0: ค่ะเพิ่งเปิดค่ะเพิ่งเปิด
1: ครับ
0: นะฮะโอเคนอกจากนี้อ้อมันมีเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงนะคะเมื่อวานนี้คุณไอซ์รัชนกนี่เขาถูกฟ้องเขาได้รับหมายจากบริษัท
1: แพนบี
0: บริษัทใช่ค่ะแพนบีฟ้องเขาเมื่อวานนี้ที่เขาโพสต์นะคะว่าเอกชนฟ้องเขาดร.การดีโดนแล้วไอซ์รัชนกโดนแล้ววันนี้เขาลุกขึ้นมาไปที่ปปช.ค่ะไอซ์รัชนกเนี่ยไปพร้อมด้วยธีรชาติก่อตระกูลที่ปรึกษาคณะกรรมการติดตามงบประมาณนำสำนวนพร้อมพยานหลักฐานเข้ายื่นต่อปปช.เพื่อขอให้ตรวจสอบความโปร่งใสของโครงการไทย AI Passport ค่ะคนที่ถูกกล่าวหาในครั้งนี้1นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอี2ปลัดกระทรวงดีอี3เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ4ประธานร่าง TOR 5เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท Human Intelligence ค่ะรัฐมนตรีดีอีที่โดน
1: เอกชน
0: เอกชน
1: โดนเป็นเอกชน
0: Human Intelligence บริษัท Human Intelligence
1: ครับ
0: ลักษณ์ชนกบอกว่ายื่นเอาผิดรัฐมนตรีดีอีน่าจะ157นะคะเราเป็นปฏิบัติหน้าที่
1: ใช่157
0: เนื่องจากเมื่อปรากฏข้อพิรุธอย่างชัดเจนกลับไม่ระงับหรือยกเลิกโครงการขณะที่ข้าราชการรายอื่นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการยกร่าง TOR ที่มีลักษณะกีดกันการแข่งขันโดยระบุเงื่อนไขการประชาสัมพันธ์ที่สูงเกินจริงเช่นต้องมีจอบิลบอร์ดไม่น้อยกว่า400จุดจอในร้านสะดวกซื้อ 6,000 จอคือ1,500สาขาจอในห้างสรรพสินค้า200จุดซึ่งมีกระชนเพียงไม่กี่รายที่เข้าขายมีบิลบอร์ด400จุดทั่วประเทศอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ระบุเรื่องที่เอกชนครอบครองจออยู่แล้วน่าสนใจต่อนะฮะว่าปปช.
1: กล่าวหากล่าวหาว่ามีประเด็นที่ดูแล้วอาจจะมีการล็อกสเปคใช่ไหม
0: ใช่ล็อกสเปคเพราะว่าการกำหนดว่าต้องมีจอบิลบอร์ดไม่น้อยกว่า400จุดอย่างเงี้ยก็รู้อยู่แล้วว่าใครมีนี่คือคุณไอซ์เขาพูดนะคะเดนไม่ได้เป็นคนพูด
1: ครับ
0: อันนี้คือในสำนวนที่เขาส่งไปยื่นกับปปช.ถามว่าคุณชัยชนกรู้สึกร้อนร้อนหนาวหนาวไหมนะคะไม่อ่ะค่ะให้ก็ถ้าปปช.เรียกก็จะให้การตามความเป็นจริงทุกอย่างเราไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ได้มีอะไรที่ต้องกังวลค่ะไม่มีอะไรที่ต้องกังวล
1: ครับ
0: โอ้แต่ว่าตกลงว่าที่เรียนเคยพูดว่าเขาจะอภิปราย2มาตราเลยตกลงเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะพี่ไพศาลทั้ง151และ152
1: เห็นคุณอะไรนะทักษิณ
0: คุณสาธิตวงน้อง
1: คุณสาธิตคุณสาธิตเขาก็บอกว่าเขาจะเสนอทั้ง151 152เลย
0: ค่ะ151ก็คืออภิปรายทั่วไปโดยที่ไม่ต้องลงมติไม่ไว้วางใจ152ก็คืออภิปรายไม่ไว้วางใจจะนำส่วนหนึ่งไปอภิปรายก่อนโดยไม่ลงมติซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โดยนายกรัฐมนตรีกับรัฐบาลจะบริหารงานตามคอนเทนต์เต่าแซกโซโฟนทำท่าตีวอลเลย์บอลไปวันๆไม่ได้เพราะปัญหาบ้านเมืองไปลึกมากชาวบ้านเดือดร้อนแก้ปัญหาด้วยคอนเทนต์ทางโซเชียลไม่ได้ต้องเอามาพูดอย่างจริงจังนะคะปัญหาบ้านเมืองในเวลานี้อยู่ตรงจุดไหนและจะเดินต่อไปให้บ้านเมืองรอดได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็คือ 7-9 อภิปรายงบนะคะแล้วเขาก็ยังมีเวลาต่อค่ะหรือ14กันยานี่ก็เป็นจุดเดือดอีกอันนึงนะว่ากกต.จะว่ายังไงแล้วเขาก็บอกว่าฝ่ายค้านจับมือกันแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็คงรอ14กันยากกต.จะยังไงกับหัวสว.แล้วเขาก็ยังมีเวลาที่จะทำงานทั้งเดือนตุลาและพฤศจิกาค่ะเดี๋ยวไม่ได้กำหนดวันไหนแต่รู้ว่าเขารอ14กันยาด้วยน่าจะเป็นข้อมูลนึง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ชัดเจนนะเอาละครับเดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
6: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่

0: ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: เก้านาฬิกาสิบนาทีครับคุณอันครับ
3: ค่ะพี่ปิศาจดิฉันไม่ได้ฟังที่ท่านนายกพูดในสภาแล้วขอบคุณพรรคประชาชนบ่อยจนทำให้คนรู้สึกว่าเป็นการเสียดสีหรอคะยอมรับว่าไม่ได้ฟังช่วงนั้น
2: ผมก็ไม่ได้ฟัง
3: มันเป็นประเด็นขึ้นมาม
2: ีใครหยิบยกมาเป็นประเด็นอะไรยังไง
3: ก็มีค่ะวันนี้คือคุณเท้งณัฐพงศ์เนี่ยเขาก็พูดเรื่องที่งบประมาณที่รัฐบาลลงไปประชุมทางภาคใต้เนี่ยว่า50,000 ล้านลงภาคใต้ประชาชนไม่ได้ติดใจตัวงบแต่ต้องการให้รัฐบาลให้พาดเป็นเป้าหมายชี้วัดที่คนใต้จะได้ประโยชน์อะไรนะคะแล้วก็พูดถึงความเตรียมความพร้อมที่จะอภิปรายว่าก็ได้คุยกันนอกรอบบ้างแล้วเหมือนกับที่ประชาธิปัตย์พูดนั่นแหละแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่านักข่าวถามว่านายกเนี่ยกล่าวขอบคุณพรรคประชาชนหลายครั้งในการพิจารณาพรก.กู้เงินมีนัยยะอะไรหรือไม่คุณเท้งณัฐพงศ์
2: สื่อถามใช่ไหม
3: ก็สื่อคงรู้สึกแหละ
2: ครับ
3: ถ้าสื่อไม่รู้สึกสื่อก็คงไม่ถามแล้วที่สำคัญก็คือณัฐพงศ์ก็คงรู้สึกด้วยเพราะคำตอบคือนายกคงต้องเปลี่ยนมุกใหม่แล้วการสื่อสารที่คนคาดหวังจากคนเป็นนายกคือการพูดให้เกิดการแก้ไขปัญหามากกว่าที่ใช้วาจาเชื้อเฉือนกันทางการเมืองด้วยการพูดประโยคเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่า
2: อ๋อแสดงว่าคุณณัฐพงศ์เขาตีความว่าน่าจะเป็นการพูดเหน็บกันแน่กันแหน่อะไรอย่างนั้น
3: นักข่าวคงตีความก่อนเราเพราะนักข่าวเป็นคนถามก่อน
2: นักข่าว
3: ก็คงรู้สึกถ้านักข่าวไม่รู้สึกนักข่าวไม่ถามหรอกว่านายกเนี่ยพูดขอบคุณพรรคประชาชนหลายครั้งเนี่ยคุณรู้สึกอะไรไหม
2: ถ้านายกเขาต้องการสื่อให้ทั้งนักข่าวก็จับความได้อย่างนั้นก็คุณณัฐพงศ์ก็จับความได้ก็แสดงว่านายกเขาก็สื่อได้ถูกต้องนะ
3: เพราะนักข่าวต้องจับต้องรู้สึกก่อนเพราะนักข่าวถามแบบนี้คือเขาขอบคุณคุณทั้งหลายครั้งอ่ะคุณรู้สึกอะไรป่ะณัฐพงศ์บอกก็ควรจะพูดให้เกิดการแก้ไขปัญหามากกว่าจะเชื่อเฉือนทางการเมืองได้ประโยชน์เดิมผมไม่รู้สึกอะไรแต่สำหรับผมเองถ้านายกจะขอบคุณนะคะที่ผมเคยทำให้ท่านได้เป็นนายกก็อย่าลืมว่าวันนี้ผมอาจจะอยู่ในตำแหน่งที่ทำให้ท่านหลุดจากตำแหน่งนายกได้เช่นเดียวกัน
2: แต่ว่าก็เป็นตาบาปไปก็ต้องยอมรับสภาพไป
3: ก็ให้เขาทำยังไงได้วันนี
2: ้ผมก็ตัดสินใจไปแล้วก็ยกไปแล้วมันทำยังไงไปเปลี่ยนแปลงอะไรก็ไม่ได้ก็ต้องเป็นตาบาป
3: แต่ถ้าคุณอนุทินไม่ไปตอกย้ำอะไรก็เป็นสิ่งคุณอนุทินอีกกันเน
2: าะก็ถ้าไปเป็นร่วมรัฐบาลนะเขาก็คงไม่มีอ่ะหรือเป็นฝ่ายค้านมันต้องสู้กันใช่ไหมจุดที่มันจะก
3: ็ชนกำแพงจนหัวโนบ้างอะไรต่ออะไรบ้าง
2: อัดเรื่องหัวสวงสวนี่ก็เรียกว่างานใหญ่นะแล้วนายกเขาถึงว่ากำลังใจเขาจะดุแสดงความว่าเขามีกำลังใจดีความเชื่อมั่นสูงก็ตามแต่ผมดูแล้วเรื่องนี้มัน
3: ออกอาการนะพี่ชายเรียนไม่คิดว่านายกมั่นใจนะพี่ไพศาลดิฉันว่าตั้งแต่เขาเป็นรัฐบาลมาขึ้นเดือนที่6เนี่ยเรื่องนี้เขาเสียอาการมากที่สุดเลยเรื่องเศรษฐกิจไอ้ที่ว่าของจริงอ่ะมันก็ยังแจกวงแจกเงินก็พอผ่านไปได้ไอ้เรื่องนี้มันน่ากลัวตรงไหนรู้ไหมฮะประชาธิปัตย์ดันสามัคคีกับเพื่อกับพรรคประชาชนเวลาประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านมันก็น่ากลัวอยู่นะคะดันจับเบื่อพรรคประชาชนได
2: ้ครับ
3: แล้วก็ยังมีใครมีพวกอดีตท่านวัดติงสมิธอาจารย์บวรศักดิ์ใครต่อใครไปนั่งพูดอีกฮะ
2: คนที่ดูเหมือนว่าก็ดูจะมีความสัมพันธ์ไม่ได้เป็นเรื่องที่
3: อาฆาตแค้นกัน
2: อาฆาตแค้นแต่ทางภูมิใจไทยก็ยังมีจุดยืนอะไรที่ต้องการให้เรื่องนี้ไปสู่ศาลนะให้ศาลท่านชี
3: ้แล้วถ้าหากไปดูสื่อยักษ์ใหญ่อ่ะพี่ไพศาลคะหนักทุกวัน สิ่งที่ไม่ใช่คู่อาฆาตนะหนักทุกคอลัมน
4: ์ครับ
3: ทุกวันทุกคอลัมน
4: ์
2: นี่ผมยังไม่ได้ไปดูลงในรายละเอียดที่คุณอดีตกกต.เอาไปขุดคุยคณะอนุวินิจฉัยชุดที่อะไรนะ36
3: อะ
2: ไร
3: ค่ะ
2: ที่บอกว่า
3: ค
2: ุณสมชัยศรีทุติยากรอะไรเนี่ย
3: ศรีดร.นัทเขาเหรอคะ
2: รู้สึกจะไปให้สัมภาษณ์คุณดนัยมั้งใช่ไหมน่าจะไปให้สัมภาษณ์คุณดนัยมีเนื้อหาอะไรต่างพูดถึงว่าแจงมาเลยแต่ละคนที่ทางอดีตประธานกกต.ก่อนที่เขาจะพ้นวาระไป
3: เขาเลือก
2: เขาไปเลือก
3: มา
2: ว่าจะเอาใครทั้งหมด7คนอ่ะแล้วก็เสียการสมชัยเขาก็บอกว่าคือตัวเขาเป็น OSK เขาเป็นศิษย์เก่า
3: ค่ะ
2: คุณสมชัยนี่คุณสมชัยน่าจะรุ่นเดียวคุณเนวินนะคุณสมชัยคุณวีระสมความคิดคุณเนวินเนี่ยพวกนี้น่าจะรุ่นเดียวกันเป็นสวนกุหลาบรุ่นเดียวกันถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ว่าก็เป็น OSK แต่ผมไม่ได้อยู่ไม่ได้ไป
3: ยิ่งชีพก็เป็นค่ะ
2: แต่รุ่นยังรุ่นเด็กรุ่นห่างกันไปเหมือนกับลูกของเสียเปื้อลูกคุณสมศักดิ์
3: ลูกคุณเฉลิมก็เป็น
2: อันนั้น
3: เขาก็เรียนทั้งบ้านค่ะ
2: มันห่างกัน
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ก็โอเคก็ยังเป็นประเด็นร้อนต่อเรื่องนะเรื่องของสว.
3: ก็คุณอนุทินน่าจะเครียดอยู่เหมือนกันกับเรื่องนี
2: ้ครับมันมีข่าวเรื่องหนึ่งนะคุณนันสื่อเวียดนามรายงานว่าโตโยต้ามอเตอร์เวียดนามได้รับอนุมัติโครงการลงทุนมูลค่ากว่า283ล้านเหรียญสหรัฐหรือลาว 9,382 ล้านบาทเพื่อขยายกำลังการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ซึ่งรวมถึงยานยนต์พลังงานไฟฟ้า โดยมีกำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ 52,000 คันต่อปี บริษัทได้รับมติเห็นชอบการปรับปรุงนโยบายการลงทุนจากคณะกรรมการประชาชนจังหวัดฟูท็อกและได้รับใบรับรองการจดทะเบียนการลงทุนฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่12จากสำนักงานคลังประจำจังหวัดโตโยต้าเวียดนามจะดำเนินโครงการที่ครอบคลุมทั้งการประกอบและผลิตรถยนต์รวมถึงชิ้นส่วนยานยนต์หลากหลายประเภททั้งยังมีบริการประกันภัยซ่อมแซมรถยนต์และการนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูปทั้งคันโครงการที่ได้รับการปรับปรุงใหม่นี้ได้เพิ่มขอบเขตได้เพิ่มขอบเขตงานให้ครอบคลุมถึงการประกอบและผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของโตโยต้าการปรับปรุงสายการผลิตให้ทันสมัยคาดว่าจะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นโครงการนี้จะครอบคลุมพื้นที่ 28.6 เฮกเตอร์หรือราว178ไร่โตโยต้าเวียดนามมีแผนที่จะเริ่มก่อสร้างโรงงานพ่นสีและโรงงานชิ้นส่วนโลหะในเดือนพฤษภาคม2027โรงงานทั้งสองแห่งจะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและระบบอัตโนมัติที่เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคาดว่าทั้งสองโรงงานทั้งสองแห่งจะเริ่มผลิตได้ในปี2029ซึ่งถือเป็นการวางรากฐานสำหรับผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ในรูปแบบ CKD ก็คือชิ้นส่วนประกอบครบชุดในประเทศเวียดนาม
3: เป็นรถไฟฟ้าเหรอคะ
2: ก็เป็นรถพลังงานสันดาปแต่ว่าจะมีโครงการรถไฟฟ้าอยู่ด้วยในการลงทุนรอบนี
3: ้เจ็บปวดมากนะ
2: โครงการนี้เรียกได้ว่าเป็นบุตรหมายสำคัญในแผนการเตรียมการพร้อมเพื่อผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ในรูปแบบ CKD ในเวียดนามรวมถึงรถยนต์ไฮบริดด้วย การขยายกำลังการผลิตในครั้งนี้ยังตอกย้ำความมุ่งมั่นของโตโยต้าที่มีต่อการลงทุนและการพัฒนาระยะยาวภายในประเทศนายโอซามุฮิราตะกรรมการผู้จัดการใหญ่ของโตโยต้าเวียดนามระบุว่าการรักษาเครือข่ายซัพพลายเออร์ของบริษัทและการเพิ่มสัดส่วนการผลิตชิ้นส่วนภายในประเทศเวียดนามจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมสนับสนุนด้านยานยนต์ของเวียดนามแล้วนอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังคาดว่าจะช่วยสร้างงานส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเพิ่มรายได้จากภาษีพร้อมทั้งมีส่วนช่วยในการพัฒนาจังหวัดฟูถอให้เป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ในภาคเหนือของเวียดนามฟูถอเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ห่างอยู่ลึกเข้าไปทางตะวันตกของฮานอยนะในเดือนมีนาคม2026โตโยต้าเวียดนามได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์สำหรับอาคารสำนักงานแห่งใหม่ณสำนักงานใหญ่จังหวัดฟูถอนะเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่เองนอกจากนี้บริษัทยังอยู่ระหว่างการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรวมถึงศูนย์ฝึกอบรมอาคารสำนักงานและสายการผลิตใหม่โดยคาดว่าจะเริ่มเปิดใช้งานได้ในเดือนนี
3: ้ทำไมเขาไม่ผลิตในประเทศไทยอะคะ
2: ไม่ทราบเหมือนก
3: ันในเมื่อเราก็มีความชำนาญขนาดนั้นแปลกมาก
2: ก็เขาก็แสดงว่าอันนี้ก็จะเป็นฐานใหม่ฐานหนึ่งโตโยต้านะก็เท่ากับฐานการผลิตเขาก็จะมีที่ไทยที่เวียดนามแล้วก็ที่อินโดนีเซีย
3: อินโดนี่ก็เริ่มแล้วเหรอคะ
2: อินโดนานแล้ว
3: เอามีนานแล้ว
2: รถโตโยต้าที่คนไทยใช้อยู่ซึ่งนำเข้าจากโรงงานในอินโดนีเซียนี่ก็มีเช่นโตโยต้า
3: อินโนวา
2: อินโนวาอาเวนซ่าเนี่ยอย่างน้อยสองรุ่นเนี่ยก็คือจากโรงงานโตโยต้าที่
3: อินโด
2: ที่อินโดแล้วก็ฐานใหญ่ของไทยนี่คือรถปิกอัพแล้วถ้าเป็นรถซาลูนก็จะเป็นเข้าใจว่าฐานใหญ่ของไทยก็จะเป็นพวกอัลติสพวกโคโรล่าแล้วตอนหลังก็จะเป็นพวกยาริสพวกอะไรเงี้ยเพิ่มเติมเข้ามา
3: ครับคุณสุรพงษ์ภัยสิทธิ์พัฒนพงษ์เนี่ยท่านเป็นที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็เป็นโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ของสภาอุตสาหกรรมประเทศไทยนะคะ เปิดเผยตัวเลขที่น่าวิตกสำหรับประเทศไทยนะคะว่าเรากำลังจะสูญเสียเรื่องเครือข่ายในการผลิตรถยนต์สันดาปของเราซึ่งมันมีซัพพลายเชนที่กว้างขวางแล้วก็แข็งแกร่งมากของประเทศไทยเนี่ยมันมีตัวเลขที่น่าสนใจค่ะว่าเดือนกรกฎาคมเนี่ยมีตัวเลขการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย 29,89 คันเพิ่มขึ้นถึง 122% คิดเป็น 35.46% ของยอดขายทั้งหมดในขณะที่รถสันดาปนะคะพี่ไพศาลขายได้เพียงแค่ 7,600 คันรถไฟฟ้าขายได้ 20,000 คันรถสันดาปเนี่ยลดลงถึง 34% เห็นชัดว่ารถไฟฟ้ากำลังเร่งเคลื่อนอย่างเต็มที่เป็นกำลังส่วนรถยนต์แบบเดิมถอยลงอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าไปดูที่โชว์รูมและกลับไปยังโรงงานมันจะมีคำถามเกิดขึ้นรถไฟฟ้าขายดีมากเดือนกรกฎาคมขายได้ทั้ง 20,000 คันรถสันดาปแค่ 7,000 คันเองแต่ปรากฏว่าตั้งคำถามว่ารถไฟฟ้าที่ขายดีนั้นผลิตที่ไหนเพราะว่า7เดือนแรกของปีนี้เราขายรถไฟฟ้าในประเทศไทยได้ถึง 125,411 คันเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเกือบ 100% ค่ะพี่ภัยศาล 97.39% ขณะที่รถยนต์สันดาปใช้น้ำมันเนี่ยเราขายได้เพียง 46,924 คันหรือราว 37% ของยอดขายเพราะฉะนั้นความแตกต่างนี้กำลังกลายเป็นโจทย์ของอุตสาหกรรมเพราะว่าการเติบโตของตลาดไม่ได้หมายความว่าฐานการผลิตในไทยกำลังเติบโตด้วยนะคะพี่ภัยศาลรถ1คันไม่ได้สร้างมูลค่าแค่ตอนส่งมอบกุญแจให้ผู้ซื้อแต่มีโรงงานชิ้นส่วนเหล็กพลาสติกยางระบบไฟฟ้าแรงงานวิศวกรการขนส่งศูนย์บริการธุรกิจต่อเนื่องมากมายอยู่เบื้องหลังหากรถที่ขายเพิ่มขึ้นจำนวนมากเป็นรถนำเข้าประโยชน์ทางเศรษฐกิจส่วนหนึ่งย่อมไหลออกนอกประเทศขณะที่ห่วงโซ่อุปทานในประเทศอาจไม่เติบโตตามยอดขายเขาจึงเสนอให้ทบทวนโครงสร้างภาษีรถค่ะเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยมีรายได้
2: ญี่ปุ่นก็เสียเปรียบ
3: น้อยมากเสียมากค่ะแล้วรถไฟฟ้ามีข้อดี อะไรต่อมีอะไรก็ว่าไปแต่ว่าการที่มันไม่มีการผลิตในประเทศไทย

0: แล้วขายกันเป็นแสนๆคันแต่นำเข้าทั้งนั้นเลยอ่ะก็เจ๊งหมดสิคะโครงข่ายทั้งหมดในประเทศไทยเดี๋ยวขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐวันนี้นะคะ The issues ที่คุณเจริญสุขลิ้มบรรจงกิจเขียนไว้แล้วก็สัมภาษณ์คุณสุรพงษ์เนี่ยที่ทำให้เห็นภาพเลยว่าถ้าเราไม่รีบแก้มันจะมีปัญหาตามมาคือการออกแบบนโยบายไม่ควรมองจึงควรที่จะมองไกลว่ารถประเภทใดคือสิ่งที่ควรนำมาพิจารณาว่ามันเกิดการลงทุนจริงในประเทศเท่าไหร่ไม่ใช่แค่เราสนับสนุนรถไฟฟ้ารถไฟฟ้ารถไฟฟ้าแต่ปรากฏว่าซื้อเข้ามาขายหมดเลยแล้วทำลายระบบการผลิตในประเทศไทยหมดเลยค่ะพี่ไพศาล
1: เห็นเขาบอกตัวเลขมันเท่าไหร่มั้ย 70% ยังนำเข้าผลิตจริงๆแค่ 26% ที่ผลิตและประกอบในประเทศเพราะว่ามันมียอดที่พุ่งพรวดขึ้นมามากก็เลยส่วนใหญ่แล้วหลายรุ่น
0: รถยนต์สันดาปเนี่ยนะคะที่ไพศาลเราผลิตลดลง 34.49% เหลือเพียงแค่ 92,000 คันในขณะที่รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มขึ้น 73.13% ค่ะเป็น 47,000 เราผลิตได้แค่ในรอบ7เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 73% ผลิตได้ 47,000 คันแต่เราขายได้ถึง 125,000 คันท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกดตัวเลขสิคะขายรถยนต์ไฟฟ้า7เดือนที่ผ่านมา 125,411 คันในขณะที่ทั้งประเทศผลิตได้แค่ 47,000 คันเราเอาเข้ามากี่หมื่นคันล่ะไม่เรียกว่าแล้วธุรกิจห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมรถเราไม่เจ๊งวดเจ๊งวดไหนอะขายรถได้ 120,000 คันผลิตได้แค่ 470,000 อ่ะค่ะก็เหมือนกับผู้บริหารโตโยต้าที่เขาพาดหัวที่เขาเขียนใน Facebook ว่าเราเสียซูซูกิไปแล้วได้เนตะมานะคะ
1: เนตะก็ไปแล้วนะ
0: คนใช้เราเสียซูซูกิไปแล้วได้เนตะมา
1: คนที่ซื้อใช้ก็ยังไม่รู้ว่าจากนี้ไปประคับประคองถ้าต้องเข้าศูนย์จะเช่าที่ไหนยังไง
0: ในบทความนี้เขียนดีนะคะประเทศไทยยังมีต้นทุนเดิมที่มีค่าทั้งโรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนแรงงานฝีมือและเครือข่ายการผลิตที่เชื่อมโยงกับตลาดโลกหากบริหารช่วงเปลี่ยนผ่านไปได้ดีรถไฟฟ้าอาจไม่ใช่ผู้ทำลายอุตสาหกรรมยานยนต์แต่จะเป็นสะพานพาอุตสาหกรรมเดินไปสู่อนาคตค่ะแต่ไอ้ที่ทำอยู่ตอนนี้ซื้อเข้ามาใช้ล้วนๆขาย120,000ผลิตได้47,000จากที่เราเนี่ยผลิตแล้วส่งออกกลายเป็นว่าซื้อรถเข้ามาใช้
1: ก็มีสถานการณ์ที่เป็นตัวเร่งด้วยนะจังหวะที่เดือนน่าจะเป็นเดือนกุมภาใช่ไหมที่มันเกิดการสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านและราคาน้ำมันปรับพุ่งขึ้นไปพรวดเลยทำให้คน
0: ตัดสินใจเร็วขึ้น
1: ที่กำลังลังเลจะซื้อรถจะซื้อไฮบริดอะไรต่างๆเนี่ยก็เลยต้องเป็น EV ไปเลยนะก็คือคนซื้อรถ EV เนี่ยนะถ้าคิดว่ารถมันจะอยู่กับเราสัก10ปีนะก็คือคิดว่าใช้จนมันเป็นซากอะมันไม่ต้องไปคิดว่าจะขายต่อมือสองอะไรยังไงใช่ไหมเพราะ10ปีเนี่ยคือเท่าที่เขาการันตีไอ้เรื่องตัวแบตเตอรี่อ่ะที่เขาการันตีคุ้มครอง
0: ก็เหมือนซื้อโทรศัพท์ใช้อ่ะค่ะโทรศัพท์ใช้เสร็จคุณก็ทิ้งก็เท่ากับอายุรถของคุณนั่นแหละ
1: ครับ
0: คิดว่าเปลี่ยนแบตเตอรี่โทรศัพท์แล้วมันไม่คุ้มก็เหมือนกับเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์แล้วไม่คุ้มอ่ะค่ะ
1: ครับ
0: เหมือนกันโอ้โหเนี่ยคุณคนฟังข่าวบอกเราจัดรายการอะไรไม่สนุกเลยไม่สนุกเลยไปเป่าแซกดีกว่าคุณอิสระชนคุณอิสระชนหนีด้วยอ่ะงั้นเดี๋ยวเปลี่ยนข่าวให้ใหม่ก็แล้วกันเอาข่าวนี้นะคุณต้องชอบแน่ๆเลย
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
2: มาแล้วมาแล้วมหานครรอบทิศนะคะช่วง 19:30 นจนถึง 20:00 นนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะถ่ายทอดเสียงไปยังวิทยุสมทในเครือข่ายทั่วประเทศด้วยนะคุณผู้ฟังอยู่กันที่ไหนบ้าง นะคะทักทายมาได้ที่เพจ Facebook LTM FM 95ได้นะคะ
3: ครับผมนี่พี่ปุญญวัฒน์จากอุบลสวัสดีนะครับพี่บวนคุณริษาพี่มีนะครับมาแล้วค่ะประจำเราทั้งนั้นพี่สัชิมานะครับพี่ละเมียดสวัสดีนะครับนะฮะก็วันนี้70กว่าท่านนะครับที่ฟังสดอีกก็อีกเป็นล้านเลยนะครับทางวิทยุ
2: เคลมอีกแล้วเคลมอีกแล้วเคลมอีกแล้วเป็นล้าน
3: มาเดี๋ยวนะช่วง10อันดับนี้ก็นะจะใกล้ตัวมากขึ้นนี่นะครับมาข่าววันนี้มีอะไรเดี๋ยวรวบรวมมาให้รับรองว่าไม่ตกข่าวกันแน่นอนนะมาเริ่มกันเลยครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: ใกล้ใกล้ตัวเราก็คือฝนก็ยังตกหนักถึงหนักมากอยู่นะคะ
3: ใช่ไหมอากาศเป็นไงที่ช่วงนี้
2: ฝนยังตกหนักถึงหนักมากอยู่นะคะสำหรับประเทศไทยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนก็คือพรุ่งนี้นะคะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะที่ด้านตะวันตกของภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ทางด้านตะวันออกและภาคตะวันตกด้วยนะคะภาคตะวันออกด้วยนะคะเพราะว่าร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านทางภาคเหนือแล้วก็อีสานตอนบนเข้าสู่พายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยนะคะอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงด้วยให้ระมัดระวังนะคะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้น้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยนะคะอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้นะคะช่วงนี้เนี่ยทางสทนชนั่นคือสำนักเขาเรียกอะไรสทนชนะคะสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะเขาเตือนแล้วแหละว่า4จังหวัดที่อยู่ติดกับแม่น้ำโขงให้ระวังเลยนะคะก็มีที่สกลนครบึงกาฬอุดรธานี5จังหวัดสกลนครบึงกาฬอุดรธานีนครพนมแล้วก็หนองคายด้วยให้ระวังนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยจะมีน้ำโขงเนี่ยจะสูงระดับน้ำโขงเนี่ยจะสูงขึ้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นถึง2เมตรถึง4เมตร88เซนติเมตร 4.8 เมตรอ่ะ4เมตร8เซนติเมตรก็เยอะนะโอ้จะเพิ่มขึ้นอีกนะคะจากปกตินะคะเพราะว่าตอนนี้มันมีฝนตกหนักอยู่ตอนบนเนี่ยที่ของลาวแล้วก็น้ำจะไหลผ่านเขื่อนไซยบุรีที่ลาวคาดว่าระดับน้ำที่หนองคายเนี่ยจะสูงกว่าระดับวิกฤต28เซนติเมตรแล้วก็บึงการเนี่ยจะสูงกว่าวิกฤตถึง 1.1 เมตร22เซนติเมตรค่ะเสี่ยงน้ำลดตลิ่งแล้วก็ท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำด้วยนะคะก็ขอให้หน่วยงานแล้วก็ประชาชนต่างๆเนี่ยให้ระมัดระวังพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำโขงแล้วก็ลำน้ำสาขาคือหนองคายบึงการนครพนมแล้วก็มุกดาหารให้เฝ้าระวัง4จังหวัดนี้นะคะหนองคายบึงการนครพนมแล้วก็มุกดาหารแล้วระวังกันด้วยถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยเก็บของไว้เลย
3: ครับผม
4: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: นี่ใครมีทองเนี่ย15บาทเก็บไว้ในบ้านนี่เมื่อก่อนอาจจะแบบคือเขาอาจจะเก็บมาตั้งแต่บาทละ 7-8,000 บาทละ10,000กว่านะ
2: 600,000
3: อะไรอย่างเงี้ย15บาทเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ดูยังไม่มีมูลค่าเท่าไหร่แต่ว่าทุกวันนี้เนี่ย15บาทมันเท่าไหร่พี่บาทละ
2: คุณ7ค
3: นเจ็ดหมื่นกลมนะ
2: จมกลมไปก่อน
3: โอ้โหก็เกือบล้าน
2: ใช่เกือบล้าน
3: มีทอง15บาทที่เกือบล้าน
2: เกือบล้าน
3: ล่าสุดที่นนทบุรีนะครับเจ้าของบ้านบอกว่าช่วยด้วยครับคนร้ายเป็นสาว2ปีนบ้านเข้ามางัดเอาทองคำ15บาทนี้ไปครับพี
2: ่เก็บไว้ที่บ้านเหรอ
3: เก็บไว้ที่บ้านก็อย่างที่บอกบางที

0: ตอน11 โมงเช้าพบว่าตู้เก็บของภายในบ้านแล้วก็ประตูชั้นล่างเนี่ยนะครับมีร่องรอยถูกงัดแงะทรัพย์สินหายไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นทองคำแท่งสร้อยข้อมือสร้อยคอจี้ทองคำแหวนทองคำนะครับแล้วก็เงินสดอีก 10,000 ทองเนี่ยน้ำหนัก13.50 บาทโอ้โหนะฮะไปย้อนกล้องวงจรปิดดูเจอผู้ชายผมยาวนะครับขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดในซอยนะแล้วก็กล้องของเพื่อนบ้านเนี่ยบันทึกภาพนะครับคนร้ายสะพายกระเป๋าเป้ปีนรั้วเข้ามาในบ้านตอนประมาณ10 โมงกว่าโอ้นี่คาดกันนิดเดียวนะเพราะเธอกลับมาที่บ้านเนี่ยประมาณ11 โมงคนร้ายเนี่ยงัดเข้ามาประมาณ10 โมงกว่านะครับสะพายกระเป๋าชุดดำนะก็เอาทรัพย์สินออกไปโอ้เธอบอกตอนนี้ขอให้ตำรวจช่วยหน่อยหมดตัวเลยครับนี่คือเงินเก็บทั้งชีวิตนะฮะนะก็เห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยตำรวจบางบัวทองนำกำลังไปจับกุมได้แล้วนะครับนายพีระโรจน์อายุ27 ปีนะฮะรับสารภาพนะครับว่าเข้าไปก่อเหตุขโมยทองคำจริงติดหนี้ครับอยู่ประมาณ 50,000 บาทเล่นพนันแล้วเป็นหนี้ไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาใช้ก็เลยไปงัดบ้านหลังนี้ไม่คิดเลยว่าบ้านหลังนี้จะมีทองมากขนาดนี้
1: แสดงว่าคนที่ต้องการมางัดบ้านก็แค่เห็นว่าบ้านนี้มันถ้าทำเป็น
0: น่าจะมีปรากฏว่ามีเยอะกว่าที่คิดเลยล่ะ
1: ต้องรู้จักแหละต้องรู้จักอ่ะ
0: พอได้มาเยอะเนี่ยเขาบอกว่าก็เลยแบ่งทองคำนะอันแรกไป2 บาทไปขายได้เงินมา130,000ก็ไปจ่ายหนี้ละ50,000เหลือเงินสดอีก80,000ก็เตรียมไปหมุนนะเพิ่มกำไรหรือจะเป็นหนี้ต่อไม่รู้จะไปเล่นพนันต่อโอ
1: ้
0: โหนะครับดูจับซะก่อนนะเจ้าของบ้านบอกว่าขอบคุณจริงๆนะครับตำรวจที่สามารถตามจับผู้ต้องหาได้เร็วขนาดนี้นะก็เดี๋ยวต้องดูแล้วครับว่าของกลางที่เหลือเนี่ยเอาไปซ่อนไว้ไหนอย่างไรแล้วจะได้คืนทั้งหมดไหมนะครับเพราะเขาขายไปแล้ว2 บาทนะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: อันดับ8ตอนนี้เขาบอกโควิดกลับมาระบาดอีกเนาะอย่างตอนนี้ที่เรือนจำอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเขาบอกว่ามีผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด -19 ในเบื้องต้นนะประมาณ50 คนแต่ส่วนใหญ่อาการก็ไม่รุนแรงเท่าไหร่นะคะเขาบอกว่ามีผู้ต้องขังป่วยเป็นโรคหิตอีกหลายคนด้วยตอนนี้เรือนจำที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ก็เลยสั่งงดเยี่ยมญาติใน3 แดนก็คือแดน1แดน3แล้วก็แดนแรกรับเป็นเวลา1 เดือนนะคะเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อแล้วก็การควบคุมสถานการณ์ภายในเรือนจำนะคะที่เรือนจำนางรองเนี่ยเขาบอกมีผู้ต้องหาทั้งผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยคุมขังอยู่ 2,300 คนค่ะทางผู้บัญชาการเรือนจำเนี่ยบอกว่าตอนนี้เรือนจำพบผู้ต้องขังป่วยเป็นโรคหิดหลายคนนะคะจึงจำเป็นต้องหามาตรการด้านสุขอนามัยแล้วก็การรักษาแล้วก็แยกผู้ต้องขังที่มีอาการป่วยเนี่ยให้อยู่ตามพื้นที่ที่กำหนดนะคะเพื่อจะดูแลได้ทั่วถึงแล้วก็มีมาตรการให้แยกตัวออกมานะคะสำหรับมาตรการผู้ป่วยที่เป็นโรคหิดเนี่ยต้องย้ายผู้ต้องขังจากแดน2แล้วก็แดน3แล้วก็แดนแรกรับไปรวมไว้ในพื้นที่ที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ดูแลด้านสุขอนามัยเรื่องเครื่องนุ่งห่มด้วยต่างๆเหล่านี้ส่วนโควิด -19 เนี่ยมีผู้ต้องขังติดเชื้อประมาณ50 คนอาการก็ยังไม่รุนแรงเท่าไหร่แต่ก็ต้องจำเป็นต้องงดเยี่ยมญาติในแดน1แดน3แล้วก็แดนแรกรับเป็นเวลา1เดือนเพื่อเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดนะคะแม้ว่าตอนนี้เนี่ยอาการไม่รุนแรงก็จริงแต่เรือนจำก็ต้องควบคุมโรคอย่างเข้มงวดแล้วก็ต้องปิดมาตรปิดนะคะการงดเยี่ยมก่อนอันนี้ถือเป็นมาตรการชั่วคราวปิด30 วัน1เดือนค่ะ
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: ช่วงนี้คนพูดถึงที่พี่กวยบอกคนกังวลคนกลัวโควิดกันเยอะตามโรงเรียนเด็กก็ป่วยเยอะวันนี้กรมควบคุมโรคเลยต้องแถลงออกมานะครับแล้วก็เอาตัวเลขเนี่ยนะฮะออกมาดูก็น่าเป็นห่วงระดับหนึ่งแต่ว่าทางกรมควบคุมโรคบอกว่าแต่ถ้าเทียบกับเมื่อ2 ปีที่แล้วนะครับอัตราการป่วยตายของโควิดเนี่ยถือว่ายังน้อยกว่า2 ปีที่แล้วคือในช่วงเดียวกันเนี่ยนะครับอัตราการป่วยตายเนี่ยปีนี้คิดเป็น 0.2% ถ้าปีที่แล้ว 0.3% แล้วถ้าย้อนกลับไป

0: ปี67 0.4%
1: น
0: ะครับก็ยังถือว่าสถานการณ์อาจจะยังไม่ได้รุนแรงเท่าปีที่ผ่านมาแต่ก็มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว15คนนะครับจากโควิดนะทำเล่นไปก็ถือว่าไม่น้อยนะพี่นะแล้วก็ป่วยสะสม 99,691 คนอันนี้นับถึง31สิงหาคมนะครับตั้งแต่1มกราคมถึง31สิงหาคมมีคนติดโควิดแล้ว 99,691 คนเสียชีวิตไป15คนนะฮะแต่เขาบอกว่าที่น่าห่วงนะฮะวันนี้คุณหมอเนี่ยนะครับโดยคุณหมอเป็นโฆษกกรมควบคุมโรคนะครับเป็นนายแพทย์ทรงคุณวุฒินะฮะของกระทรวงสาธารณสุขแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นะครับอาจารย์บอกว่าที่น่าห่วงตอนนี้พี่กล้วยไม่ใช่โควิดนะไข้หวัดใหญ
1: ่โอ้
0: ไข้หวัดใหญ่เนี่ยถ้าดูเทียบกันเนี่ยนะฮะถึง31สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยโควิดของเรา 99,000 กว่าคนใช่ไหมแต่ไข้หวัดใหญ่ตอนนี้ 333,000 กว่าคนตายแล้ว48คน
1: ค่ะ
0: โควิดนี่ตาย15นะฮะแต่ไข้หวัดใหญ่นี่ทำคนตายไปแล้ว48นะก็ถือว่ามากกว่าแล้วที่สำคัญไข้หวัดใหญ่เจอมากในเด็กวัยเรียน 5-9 ปีนะครับกลุ่มผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีโรคประจำตัวแล้วก็เป็นผู้สูงอายุแล้วก็ที่สำคัญ 90% นะฮะของผู้เสียชีวิตไม่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ
1: ่
0: เนาะ
1: สำหรับพี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเน
0: า
1: ะก็พี่ต้อง
0: พี่
1: ฉีดเกือบทุกอันนี้เลย
0: ถ้า65อัพเนี่ยได้ฉีดฟรี
1: อ
0: ยู่แล้วเข้าเป๋าตังค์แล้วก็เป๋าสุขภาพแล้วก็ระบุวันได้เลยนะครับแล้วท่านก็ไปตามศูนย์สาธารณสุขไม่ต้องไปโรงพยาบาลก็ได้นะครับไปศูนย์สาธารณสุขเพิ่งกดจองให้คุณพ่อคุณแม่ไปนะ
1: ฮ
0: ะเมื่อเดือนที่แล้วเพราะใคร65ก็จองได้ฟรีเลยแล้วใครยังไม่ถึงก็อาจจะต้องยอมเสียเงินหน่อยเนา
1: ะ
0: บางที่ก็400 500 600ก็แล้วแต่ก็ไปฉีดไว้ดีกว่าเพราะว่าเนี่ย 90% คือคนที่ตายนะไม่ได้ฉีดวัคซีน
1: คือวัคซีนเนี่ยไม่ได้ทำให้ไม่ใช่ว่าฉีดแล้วไม่เป็นนะติดแต่ว่าอาการมันจะไม่รุนแรงนะมันจะไม่รุนแรงโดยเฉพาะนี่แหละผู้สูงอายุเนี่ยจำเป็นจริงต้องฉีดอย่างเมื่อก่อนเวลาพ่อแม่พี่ยังอยู่เนี่ยพี่ก็ฉีดทุกปีเลยนะต้องฉีดเอาไว้
0: ใช่นะครับอย่างน้อยถ้าพูดถึงความน่ากลัวโควิดก็ระบาดแต่ไข้หวัดใหญ่คนติดเยอะกว่านะถ้าดูตัวเลขแบบนี้นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: อันดับ6นะคะเราจำกันได้ไหมว่าในเรื่องของไอ้เรื่องน้ำอ่ะนะที
0: ่เหมือนดินโคลนถล่ม
1: ดินโคลนถล่มที่ภูเขา
0: ในหนังเลยใช่ไหมพ
1: ี่เนปาลนั่นน่ะที่เนปาลเนี่ยน้ำท่วมฉับพลันเขาเรียกว่าอะไรถล่มพังถล่มของทานน้ำแข็งที่เทือกเขาฮิมาลัยนะตอนนี้ล่าสุดเนี่ยยอดผู้เสียชีวิตในเนปาลแล้วก็ทิเบตเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 กับอีก3คนแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้สิมีผู้สูญหายยังมากเลยนะ 4,462 คนภารกิจตอนนี้ก็ทางกู้ภัยก็ยังคงเดินหน้าค้นหาผู้รอดชีวิตอย่างต่อเนื่องแต่ว่าหลังมวลน้ำเย็นก้อนหินเศษซากพังถล่มของทานน้ำแข็งเนี่ยได้รับความเสียหายอย่างมากเลยนะคะตอนนี้ทีมกู้ภัยก็กำลังค้นหาคนงานโรงไฟฟ้าพลังน้ำประมาณ100คนคือตอนนี้มีคนงานเหล่านี้เขายังติดอยู่ตามในอุโมงค์อ่ะอุโมงข้างบนเนี่ยซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาต้องบินฮอขึ้นไปนะแล้วใช้อุปกรณ์ทั้งขุดทั้งเจาะแล้วก็ไประเบิดเปิดทางผ่านโคลนแล้วก็เศษซากต่างๆเหล่านี้นะคะแต่ก็ยังไม่สามารถอ่ะโอ้แต่เขาบอกว่าบางทีก็สามารถนำแต่ว่าก็เป็นเพียงร่างผู้เสียชีวิตแล้วอ่ะคือเขาติดอยู่ในอุโมงค์อ่ะต้องคิดอวกาศรอดก็มันเป็นอาทิตย์กว่าแล้วเนาะ
0: คร
1: ับ โอกาสรอดมันก็จะเป็นมันน้อยลงเรื่อยๆอ่ะ
0: มันต้องปฏิหารจริงๆอ่ะ
1: ใช่น้อยลงเรื่อยๆเลยนะจริงวันนี้โฆษกกองทัพเนปาลบอกว่าตอนนี้เจ้าที่ยังเดินหน้าปฏิบัติการค้นหาแล้วก็กู้ภัยในอุโมงค์ต่อไปโดยการส่งทหารลงพื้นที่แล้วก็เก็บกู้ร่างผู้เสียชีวิตแล้วก็ป้องกันการแพร่กระจายของโรคด้วยนะคะตอนนี้เขาบอกห้องเก็บศพในเนปาลเนี่ยมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากจนเต็มความจุทางการจึงเริ่มฝังศพที่ยังไม่สามารถระบุตัวตนได้หลายร้อยคนหลังจากเก็บดีเอ็นเอเพื่อใช้ในการพิสูจน์อัตลักษณ์ตอนนี้ถ้าเกิดคนที่แบบลูกไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยแล้วไปหายไปทำไงอะถ้าเกิดกลายเป็นศพที่ไม่ได้เก็บไว้ในห้องเย็นอะน้องไปฝังไว้เขาบอกก็เดี๋ยวใช้ดีเอ็นเอไปตรวจแล้วคงต้องขุดขึ้นมาแน่เลยน้องเนาะเพื่อจะได้เอาโห

0: แล้วเข
1: าหาร่าง
0: ใช่เพื่อจะหาร่าง
1: เรื่อง
0: ทุลักทุเลมากเขาบอกตอนนี้ก็ยังพบศพอีกอย่างน้อย17คนที่ถูกกระแสน้ำพัดไปไกลถึงพื้นที่ในอินเดียค่ะโอ้เขาบอกตอนนี้เนี่ยประชาชนจำนวนมากแล้วก็ยังค้นหาข่าวของสมาชิกในครอบครัวที่สูญหายต่างๆเหล่านี้โอ้ภัยพิบัติเหล่านี้นะคะใครจะเชื่อนะดงนะ
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
7: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
6: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม
8: ่เผ่าซาล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
9: Pulsar
10: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
11: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
12: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
11: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
12: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
11: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
13: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
11: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
14: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
15: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
13: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
16: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
17: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
2: หานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
18: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
0: นั่งดูสถิติใช่ไหม
1: ใช่ครับผม
0: ดูเศรษฐีใหม่เขา
1: เออนะก็อันดับ5ไปเลยแล้วกันนะฮะข่าวนี้นะวันนี้ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยคนที่ถูกสลากดิจิทัลในเป๋าตังค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่งวดนี้มีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้น23คน
0: ค่ะ
1: คนที่ถูกเยอะที่สุดงวดนี้เนี่ย4ใบมีคนเดียวครับคนเดียวเลยที่ซื้อ4ใบแล้วก็เลขรางวัลที่1ได้ไป24ล้าน
0: ก็ถือว่าน้อยนะปกติคนซื้อลอตเตอรี่เนี่ยเขาจะซื้อเยอะกว่านี้นะ
1: ซื้อ10ใบ8ใบก็มีก็แล้วแต่งวดแต่งวดนี้นะฮะแค่4ใบถูก3ใบมี2คนนะครับถูก2ใบมีคนเดียวแล้วที่เหลือนะครับถูกคนละใบคนละใบคนละใบเนี่ย19คน
0: แบ่งๆกันไป
1: แบ่งกันไปแล้วคนละ6ล้านนะเมื่อกี้คุยกับพี่กวยกับพี่ช้างอยู่นะครับว่าแม่ถ้าพวกที่1ใบนี่เขาขอสักนิดนึงนะขอสัก2ใบอ่ะนะกลายเป็นเศรษฐี

0: ยิ่งกว่านี้อีกนะ
1: แต่พฤติกรรมอะอย่างถ้าเกิดพี่เนี่ยเวลาซื้อในสลากดิจิตอลนะพี่ก็ซื้อใบหนึ่งนะคือเลข
0: บางคนขี้เกียจเข้าไปกดหาเพิ่มแน่เลยอะ
1: ใช่ไ
0: หมขี้เกียจไปกดเลขเดิมเนี่ยหาเพิ่มบางคนขี้เกียจ
1: อ๋อบางคนเขาจะกด
0: ติ๊กไปเลยใช่ไหม
1: แต่บางทีมันก็มีเลขนะมันถ้าเกิดซื้อแรกๆนะก็จะมีของใหม่ก็มีใช่ไหม
0: มีแต่ต้องกดเข้าไปอีกสเต็ปหนึ่งใช่ไหมกดไปอีกสเต็ปหนึ่งอ่ะก็ยินดีด้วยกับทุกท่านนะครับเนี่ยฮะ23คนที่ถูกรางวัลที่1งวดนี้พรุ่งนี้ว่ากันใหม่พรุ่งนี้6โมงเช้ากองสลากบอกว่างวดของวันที่16กันยายนนะจะมีรางวัลที่1 31ใบแน่นอนทุกคนหวังจะเป็น1ใน31นะ1ใน31ใบนะครับอ่ะพรุ่งนี้ลุ้นกันนะฮะ6โมงเช้าม
2: หานครรอบทิศอันดับ4
1: เดี๋ยวพี่จะซื้อสักใบนึงพรุ่งนี
0: ้นะพรุ่งนี้กดติดๆไว้พี่เผื่อดวงมันเป็นของเราม
1: าดูเด็กจบใหม่ว่างานนะคะโดยธนาคารกรุงเทพเนี่ยเขาวิเคราะห์ว่าทำไมเด็กจบใหม่ถึงว่างานนะเมื่อใบปริญญาอย่างเดียวอาจไม่เพียงพออีกต่อไปเขาบอกว่าอัตราการว่างงานของเยาวชนทั่วโลกเลยนะเพิ่มขึ้นเป็น 12.4% ในปี2025ถ้าคิดเป็นจำนวนคนก็คือ67ล้านคนอยู่ในกลุ่มอายุ 15-24 ปีโอ้เด็กจบใหม่แล้วเนี่ยขณะที่เยาวชนกว่า257ล้านคนทั่วโลกเนี่ยไม่ได้อยู่ในการจ้างงานการศึกษาหรือการฝึกอบรมเขาทำงานเป็นนี่เจ้าของธุรกิจเปล่าบอกการหางานของคนรุ่นใหม่เนี่ยยากขึ้นจากหลายปัจจัยทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจที่เติบโตช้าการสร้างงานใหม่แล้วก็ทักษะที่นายจ้างต้องการซึ่งกำลังจะเปลี่ยนไปแล้วก็ AI เนี่ยก็เป็นปัจจัยที่เข้ามาเร่งการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะงานระดับเริ่มต้นบางประเภทนะคะเขาบอกว่าไตรมาสที่2ในปี2026เนี่ยพบว่าที่ประเทศไทยมีคนว่างงานอยู่ 400,000 คนหรือคิดเป็นอัตราการว่างงาน 0.95% ในจำนวนนี้เนี่ยมีอีก 192,000 คนเป็นผู้ที่ไม่เคยทำงานมาก่อนไทยเนี่ยยังคงเผชิญปัญหาความไม่สอดคล้องระหว่างทักษะแรงงานกับความต้องการหรือคือสกิลอ่ะกับความต้องการของตลาดเนี่ยนะคะทางรัฐบาลเปิดเผยเดือนกรกฎาคมปี2026นี่แหละบอกว่าแพลตฟอร์มไทยมีงานทำเนี่ยมีตำแหน่งงานว่างสะสมกว่า 311,000 อัตรานะขณะที่มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเนี่ยกว่า 25,000 คนก็อยู่ระหว่างการหางานแสดงว่ามันไม่แมทกันอ่ะคือเขาก็มีตำแหน่งงานอยู่แต่ที่จบมาเนี่ยอาจจะเข้ากันไม่ได้มันไม่แมทกันนะเนาะเขาก็บอกว่าใบปริญญาเนี่ยยังมีคุณค่าแต่ในตลาดแรงงานวันเนี้ยความรู้เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอแหละประสบการณ์ทักษะเชิงปฏิบัติความสามารถในการทำงานร่วมกับ AI แล้วก็ทักษะของมนุษย์เนี่ยกำลังจะมีน้ำหนักมากขึ้นนะคะโอ้โห AI นี่ก็กำลังจะเปลี่ยนงานแรกของคนรุ่นใหม่เลยก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กจบใหม่เนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันอยู่ว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วอะจบแล้วก็ทำงานแล้วก็สอบบางคนเด็กเขาก็ทำงานก่อนเรียนจบด้วยซ้ำไปเป็นเจ้าของกิจการนู่นนี่นั่นคือเดี๋ยวนี้มันมีงานเยอะแยะมากมายที่ไม่ใช่ตำแหน่งงานนะด้งนะทั้งทำคอนเทนต์ไม่เห็นเลย
0: ใช่ใช่
1: คอนเทนต์ทำเห็นไหมได้ยอดเยอะเยอะไม่เห็นเลยเพื่อนรักกันยัง
0: ช่องตัวเองเผลอนะ
1: รวยกว่าอีกอะ
0: รวยกว่า
1: ดีแป๊บเดียวได้เงินล้านแล้วอะ
0: ครับผม
1: อย่างวันก่อนพี่จำได้ไหมพี่กระพอยอะพี่กระพอยเขาเป็นดาราใช่ไหมแล้วเขามีบ้านมีรถมีอะไรนะเดี๋ยวนี้เขาไปซื้อที่ดินอยู่ที่เชียงใหม่ด้วยนะเขาเร็วมากเลยอะบางคนแบบความตั้งใจจริงความสนใจเนี่ยแล้วก็ความขยันอดทนนะแล้วก็จับจุดได้ว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเร็วนะด้ง
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: อ่ะอันดับ3พาไปดูสาวทอมคนหนึ่งนะครับมีปัญหาในชีวิตก็ตัดสินใจนะฮะรมควันตัวเอง
1: ด้วย
0: นะครับหนีปัญหานะก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านดู่จังหวัดเชียงรายนะครับตำรวจสภ.บ้านดู่นะฮะรับแจ้งว่ามีหญิงสาวนะครับนะก็ตัวแข็งแล้วล่ะเสียชีวิตมาไม่น่าต่ำกว่า 4-6 ชั่วโมงแล้วก็ในที่เกิดเหตุเนี่ยพบกระดาษ A4 นะครับเขียนด้วยปากกาสีน้ำเงินนะฮะสั่งเสียบอกว่าขอโทษที่ตัดสินใจทำแบบนี้ไม่มีทางออกแล้วจริงๆรักพ่อแม่มากนะดูแล

0: ตัวเองด้วยไม่อยากเป็นภาระใครแล้วลูกมีหนี้สินที่ยืมจุดๆคนนี้นะมาประมาณ100,000 บาทช่วยให้เงินพี่เขาไปด้วยขอโทษที่ทำแบบนี้ขอโทษที่ทำให้เสียใจบ่อยๆครั้งนี้สุดท้ายแล้วจริงๆโอ้โหเนี่ยฮะอย่างนี้พ่อแม่นะเหมือนตายทั้งเป็นเลยนะพี่นะพอเมื่อวานแม่กับพ่อนะฮะเดินทางมาเจอศพนะฮะลูกเนี่ยนะฮะก็ร่ำให้แทบขาดใจเหมือนกันบอกว่าไม่คิดว่าลูกสาวจะคิดสั้นแบบนี้ลูกเนี่ยเข้ามาอยู่ที่ตัวเมืองเชียงรายมาทำงานที่ห้างนะฮะเพิ่งกลับบ้านไปเนี่ยนะครับเมื่อ30 สิงหาที่ผ่านมาก็เข้ามาโผล่กอดพ่อแม่แล้วก็ร้องไห้แต่ตอนนั้นลูกก็ไม่ได้มาเล่าอะไรให้ฟังนะฮะก็คิดว่ามีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะก็ได้แต่ปลอบเพราะว่ายังไม่อยากจะถามตอนนั้นแล้วก็สุดท้ายลูกก็ตัดสินใจรมควันในรถเสียชีวิตโอ้แสดงความเสียใจครอบครัวด้วยนะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ2
2: เกิดเหตุของนักเรียนขาสั้นดงขาสั้นเปิดศึกกันกลางถนนเลยนี่เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองตำรวจสภ.บางปูสมุทรปราการเนี่ยได้รับแจ้งเหตุว่ามีนักเรียนก่อเหตุทะเลาะวิวาทใช้อาวุธมีดแล้วก็มีผู้บาดเจ็บด้วยนะนี่ก่อเหตุกันที่ในหมู่บ้านเอื้ออาทรแพร่กษา2หน้าตึก38นะคะก็มีเจ้าที่กู้ภัยแล้วก็มูลนิธิร่วมเข้าไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุก็ไปเจอเด็กผู้ชายม.2 อ่ะเป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่แหละก็ได้รับบาดเจ็บ2 คนนะคะคนแรกเนี่ยถูกมีดฟันเข้าที่แขนขวาอันนี้ได้รับบาดเจ็บหนักเลยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะคะส่วนอีกคนนึงก็คือมีร่องรอยของการบาดเจ็บจากของมีคมแต่อาการไม่สาหัสสอบถามนักเรียนที่รับบาดเจ็บบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยตัวเองแล้วก็เพื่อนเนี่ยมาขี่รถจักรยานยนต์มาทั้งหมด7 คนแวะเติมน้ำมันในปั๊มแห่งหนึ่งพอจะขี่รถออกจากปั๊มเท่านั้นแหละก็ไปเจอกับนักเรียนมัธยมต่างสถาบันอีกฝ่ายก็เข้ามาท้าทายจะเอาป่ะจะเอาป่ะดงเอาป่ะพวกตัวเองกำขับมา7 คนก็บอกมาเรียนหนังสือไม่ได้มาหาเรื่องคุณครูกรณีก็ชักอาวุธมีดขึ้นมาเลยแล้วก็ไล่ทำร้ายตัวเองจนได้รับบาดเจ็บเนี่ย
0: ม.ต้นนะเน
2: ี่
0: ย
2: ม.ต้นเนี่ยขาสั้นม.2 อ่ะ
0: คร
2: ับ
0: ผม
2: โอ้ยตายไปเรียนเดี๋ยวนี้มันก็เนาะต้องเนาะตำรวจก็เลยตอนนี้เดี๋ยวจะเร่งสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องแล้วก็วงจรปิดดูก็วงจรปิดด้วย
0: จะหมดอนาคตเอาหน้า
2: เนาะแค่ม.2 เองไงแค่แบบว่าขับมาขี่มา7 คนไปเจอคู่ต่างสถาบันอาจารย์ป้าจ๋าป้ามีมีดอันนี้คือตั้งใจเลยป่ะหาเรื่องเลยอ่ะ
0: เนาะ
2: อืม
0: ครับหมดเวลานะครับวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับนะฮะที่ติดตามกันพรุ่งนี้1 ทุ่มกลับมาเจอเรากันใหม่นะพี่กุ๋นนะเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20 นาฬิกา22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20 นาฬิกาค่ะ
9: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
3: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่1 กันยายน พ.ศ. 2569สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้เวลา7 นาฬิกา 23 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปอาคารเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ซึ่งโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกหน่วยสัตวแพทย์ระหว่างวันที่1 ถึง 2 กันยา ายน2569เพื่อฉีดวัคซีนและทำหมันให้แก่สัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ

พื้นที่ใกล้เคียงภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานมุ่งเน้นการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบครบวงจรเพื่อให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยอันจะนำมาซึ่งสุขภาพที่ดีของประชาชนและสัตว์เลี้ยงมีสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครร่วมออกหน่วยโอกาสนี้พระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 1,000 โดสแก่รองศาสตราจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่การฉีดวัคซีนให้สัตว์อย่างต่อเนื่องตามวงรอบถือเป็นวิธีป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคจากสัตว์สู่คนจากนั้นทรงงานด้านสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุลภรณ์ที่ห้องศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องส่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข2ตัวและทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดเพศผู้4ตัวและสุนัขที่มีเจ้าของเพศผู้อีก4ตัวรวม8ตัวสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัติยาราชนารีทรงเป็นวิสัญญีสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางยาสลบสัตว์มีพระวินิจฉัยเลือกวิธีการใช้ยาสลบให้เหมาะสมกับสัตว์แต่ละตัวตลอดกระบวนการตั้งแต่เริ่มจนเสร็จสิ้นการผ่าตัดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดทางนี้การทำหมันเป็นแนวทางสำคัญที่ลดปัญหาสัตว์จรจัดและช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในระบบสืบพันธุ์อาทิภาวะมดลูกอักเสบและการเกิดเนื้องอกเต้านมในสุนัขเพศเมียและการเกิดภาวะต่อมลูกหมากโตและต่อมลูกหมากอักเสบในสุนัขเพศผู้สำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครในวันนี้ทีมสัตวแพทย์ได้ให้บริการทำหมันสุนัขและแมวรวม78ตัวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แมว38ตัว

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
6: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็

0: าที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: ามเพลงค่ะสนุกสนานกันนิดนึงนะคะช่วงต้นชั่วโมงหัวค่ำแบบนี้นะคะเคบอจากปลายกนกพรค่ะห้ามตัวจากมินตราอินทิราค่ะฟิชเจอริงกับออร์แกนิกนะคะและปิดท้ายด้วยมักอ้ายไลเดอร์จากกวางจิรพันธ์ค่ะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะต้องขอขอบคุณกันด้วยกับพาวซ่าลาซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต
1: ่อสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่าม
0: าแล้วมาแล้ววิมดาวมหานครเจอกันอีกหนึ่งรอบนะคะคุณผู้ฟังในช่วงหัวค่ำแบบนี้นะคะดูแลคุณผู้ฟังแทนน้องบอสธีรพงศ์ค่ะนะคะก็ดูแลกันไปจนถึง4ทุ่มตรงเลยวันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรนะคะโทรมาขอหลังไมค์กันได้ค่ะหลังไมค์อยู่กับแป้งโกะคนสวย022481366นะคะแล้วก็ทาง Facebook Live ค่ะเข้ามาแล้วช่องทางนี้นะคะไลฟ์สดกันอยู่นะเข้ามากดไลค์กดหัวใจรัวๆกันได้เลยค่ะส่งสติ๊กเกอร์มาด้วยแล้วก็รายงานตัวมาได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่นึงจะเรียกขึ้นรถไฟแล้วนะคะ SMS ที่เบอร์4 89400นะคะช่องทางนี้ก็ขอเพลงกันเข้ามาได้เลยนะคะช่องทางนี้เนี่ยใครที่อยากจะเชียร์ศิลปินคนไหนนะคะแม่บ้านไหนด้อมไหนนะคะก็ส่งข้อความเข้ามาขอเพลงกันได้เยอะๆเลยนะคะเพราะว่าเราจะรวบรวมคะแนนด้วยนะช่องทางนี้หลังไมค์แล้วก็รวบรวมคะแนนด้วยเหมือนกันนะคะเอาล่ะตอนนี้พร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วรถไฟมาแล้วนะคะ

รถไฟมาแล้วคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างวันนี้วันที่1กันยายนนะคะอุ๊ยต้นเดือนกันยายนแล้วอ่ะเผลอแป๊บเดียวเองใกล้ๆจะแบบว่าปลายปีแล้วนะเนี่ยแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงของใครหลายคนด้วยนะคะเป็นยังไงคะถูกกันบ้างไหมคะคุณผู้ฟังได้โชคได้ลาภกันบ้างไหมวันนี้นะคะมาบอกกันหน่อยสำหรับพิมดาไม่ได้ค่ะไม่ได้ซื้อไม่ทันค่ะรอบนี้งวดนี้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรางวดหน้าก็ได้นะคะงวดหน้ายังมีพี่สันทัศน์สวัสดีค่ะพี่สำรองนะคะน้องใบสไลเดอร์ด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกคุณแม่ประนอมตามสั่งนะคะน้องใบถามว่าธีรพงษ์หายไปไหนนั่นนะสิแล้วธีรพงษ์หายไปไหนแล้วไปสืบมาให้หน่อยเร็วพี่ปุญญวัฒน์นะคะสวัสดีด้วยพี่สำรวยพิทักษ์ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกพี่ปัดนะคะเมืองกรุงด้วยนะคะพี่ดาพี่ตรินกฤตนะคะสวัสดีรุ่นน้อง BNK 48และ CGM 48ใช่ไหมใครเนี่ยสวัสดีใครเอ่ยนะคะแล้วก็ยังมีพี่อะไรอีกอุ้ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงพี่หนูเพียรพกากุลนะคะพี่โอ๋เนาะแล้วก็พี่วิจิตรสุวรรณโรจน์นะคะแล้วก็มีพี่เดี๋ยวนะพี่ปัดเจปัทมาใช่ไหมคะพี่แม่มนพกรนะคะพี่สำรองบอกว่ารอดรอดครับมีติดปลายนวมโอ้ยก็ยังดีนะยังได้โชคได้ลาบได้นิดๆหน่อยๆก็ยังดีนะคะเสียเปี๊ยกคนนำไงจะใครล่ะนะคะพี่ประยงค่ะนะคะแล้วก็น่าจะหมดแล้วล่ะนะทักทายกันประมาณนี้พี่สำรวยก้าวพิทักษ์พี่ณรงค์ยินดีนะคะพี่วิจิตรทักทายแล้วเรียบร้อยหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังพี่มาลายแย้มคลีพี่ดาวประสุขครับผมนะคะแล้วก็นี่แหละเท่าที่เห็นเนี่ยมีแค่นี้จริงๆประมาณนี้นะคะหมดแล้วพี่จันเพ็ญที่ชอบด้วยนะคะรถไฟออกก่อนนะเป็นรถไฟสายด่วนขบวนพิเศษนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้จะขอหนึ่งสายหน้าใหม่022481366นะคะแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่ใครที่ไม่เคยโทรหน้าใหม่เลยหรือว่าโทรบ่อยๆแต่ว่าไม่เคยติดเลยไม่เคยได้หน้าใหม่อะไรเงี้ยลองโทรมานะคะเพราะว่าวันนี้สายหน้าใหม่ก็ค่อนข้างบางเบาคุณผู้ฟังอาจจะเป็นโชคดีก็ได้นะไม่ถูกหวยแต่อาจจะได้คุยสายหน้าใหม่ก็ได้นะวันนี้หลังจบเพลงนี้มารับสายกันค่ะ

0: 2เพลงจัดให้เลยกับมาดิคะจากยิ่งยิ่งกนกนันนะคะหาแฟนใหม่ใกล้ฉันจากเบลนิพาดาค่ะ1สายหน้าใหม่มารออยู่แล้วค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทาย1สายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะน้องพิมดา
0: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
3: พี่วาสนาจ้า
0: พี่วาสนานี่เองพี่วาสนาโทรจากที่ไหนนะ
3: เรียกพี่วาสก็ได้จ้า
0: อ่ะพี่วาสโทรจากที่ไหนคะพี่วาส
3: จากประเวศจ้า
0: จากประเวศใช่ไหมทำอะไรอยู่คะตอนนี
3: ้นั่งจิบเบียร์เขาช่องอยู่จ้า
0: เดี๋ยวเบียร์มีเขาช่องด้วยเหรอเขาช่องเป็นเบียร์เหรอ
3: นึกเอาน
0: ึกเอาใช่ไหมนั่งจิบอะไรเย็นๆอยู่ใช่ไหมคะ
3: Yeah,
0: วันนี้เป็นยังไงเอาฝนตกอุ้ยบรรยากาศกำลังดีเลยอ่ะ
3: โอ้โหสบายมากพัดลมไม่ต้องเปิดเลย
0: แล้วก็จิบอะไรเครื่องดื่มเย็นๆด้วยนะ
3: yeah.
0: ใช่ไหมอยู่กับใครคะ yeah.
3: พี่อยู่คนเดียวจ้า
0: เอานั่งจิบคนเดียวก็ได้เหรอเนี่ย
3: จ้า yeah, สบาย
0: เลยใช่ไหมบิ้วอารมณ์คนเดียวได
3: ้จ้า yeah.
0: นะคะวันนี้ yeah. อยากฟังเพลงอะไรพี่วาด
3: พี่วาดขอเลือกกูช่างอำเภอของเจนนี่จ้า
0: ได้เลยอุ้ยเปิดผับเองด้วยนะ เปิดเพลงสนุกสนุกขอเพลงสนุกสนุกด้วยฝน ก็กำลังตกเลยใช่ไหม แล้ววันนี้พี่ว่าได้เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกับเขาไหม
3: โอ้พี่ซื้อ02อ่ะ
0: โอ้ออกอะไรอ่ะ212ซื้อ02ออก212ใช่ไหมแล้วข้างล่าง
3: ไม่ร
0: ู้อ่ะข้างล่างพูดผิดเลขท้าย2ตัว
3: เมื่อ2วันก่อนพี่สิรินทามาเข้ารายการน่ะ
0: ค่ะ
3: แกเคยบอกว่าแกฝันเห็นโรงกับ อะไรนะรัชกาลที่4พี่ไม่ซื้ออ
0: ่ะจริงๆต้องเป็น04ใช่ไหมต้องตีเป็นเลข04ใช่ไหม
3: ใช่
0: นะ
3: พี่เจ็บใจตัวเองมากเลยอ่ะ
0: เจ็บใจนะไม่เป็นไร
3: ใช่
0: เดี๋ยวงวดหน้าเอาใหม่พี่ว่า
3: ตรงๆเลยอ่ะว่าฝันรัชกาลที่4กับฝาโรงกับโรง
0: ใช่มั้ยพี่ทานี่เขาเจ้าแม่เหมือนกันนะเขาให้หลายงวดแล้วนะถูกกันหลายคนแล้วนะจากพี่ทานเนี่ยใช่ไหม
3: พี่โง่เองอะ
0: ทำไมไม่บางทีเราก็ดึงไม่ถึงหรอกว่ามันจะเป็นเลขนี
3: ้ใช
0: ่เออไม่เป็นไรพี่วาดเดี๋ยวงวดหน้าเอาใหม
3: ่โอ้โหคิดใจตัวเองมากเลย
0: นี่แหละวันนี้ดื่มเครื่องดื่มย้อมใจแล้วก็เต้นสนุกสนุกไปด้วยนะคะ
3: จ้า
0: โอเคนะขอบคุณมากๆเลยนะพี่วาดที่โทรมาหน้าใหม่นะคะคืนนี้น่าหลับฝันดีนะ
3: จ้าขอบคุณจ้า
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีจ้า
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: Unicorn Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: เดี๋ยวไปสนุกกันต่อกับเพลงนี้แหละเพลงมาแรงกันนะคะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าโสดผัวทิ้งขอเอวแรงๆเลยนะคะ

นาะมีผัวมันแล้วหลายคนไม่ใครจะสนคำคนนินทาอยากมีคนเดียวแล้วจับแบบที่รักจริงที่โดนจบตาวันนี้หนูโสดพร้อมครบพร้อมจับทิพย์พี่เลยนะ

0: นี่แหละค่ะโสดผัวทิ้งจากน้องกล้วยครองหอยโข่งนะคะน่าจะหยิบมาจากงานตลอดฮิตติดตลาดที่ไหนสักตลาดหนึ่งนี่แหละนะคะหยิบมาฝากกันในช่วงของมหานครไลฟ์นะคะแล้วก็มีหลังไมค์ขอไว้ด้วยพี่ณรงค์เพชรบูรณ์นะคะวันนี้ได้ฟังแล้วนะโสดผัวทิ้งนะคะต้องขอขอบคุณด้วยค่ะคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้รามาโซนครีมมีตัวยาโคตรายมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลค่ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรายมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: คุณผู้ฟังคะวันนี้มีใครไม่ถูกเลขถูกเบอร์บ้างนะคะไม่ถูกเลขถูกเบอร์ยังไม่พอนะทำงานทุกวันแต่ทำไมหาเงินไม่เคยพอเหมือนกันนะคะรายได้ที่หามาเนี่ยต้องแบ่งไปจ่ายหนี้หลายทางจนเงินในมือนี่แทบไม่เหลือเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณกำลังเจอปัญหานี้อยู่ออมสินอยากช่วยค่ะเปลี่ยนหนี้หลายทางให้จัดการง่ายขึ้นกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยนะคะจะช่วยรวมหนี้เอาไว้ที่เดียวค่ะลดภาระการผ่อนชำระดอกเบี้ยต่ำลงแล้วก็ผ่อนสบายขึ้นด้วยนะคะสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่มีรายได้ตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะวงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาทค่ะแล้วก็ดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.75% ต่อเดือนแบบ flat rate นะคะหรือ 0.90% ต่อเดือนอันนี้ขึ้นอยู่กับหลักประกันด้วยนะคะแล้วก็ผ่อนได้นานสูงสุด5ปีหรือ60งวดค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะอยากรวมหนี้มาออมสินที่นี่มีทางออกค่ะสมัครเลยวันนี้นะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับหอม
4: เฮิร์ฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: ยำยำจีโนโมโต
6: ะทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าที่ต้องไปจ่ายทุกเดือน
7: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบาย

0: ขึ้นด้วยการใช้แอป PA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าผ่านออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงจะเช็คค่าไฟเดือนนี้หรือดูย้อนหลัง6เดือนก็สบายทำธุรกรรมอื่นๆก็ง่ายจบได้ในแอปเดียวโหลดเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
1: ไปเที่ยงกินอะไร
2: ยำยำดิครับใหญ่เกินครับ
3: หอม
4: เพิ่มพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิน

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: พี่อ่านสคริปต์ตอนนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์321ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
4: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
5: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ไอของอ้ายจากอ้ายมนแคนแก่นคูนนะคะเพลงนี้ขอมาทางหลังไมค์พี่แจ๊สศรีสะเกษค่ะจัดให้แล้วเรียบร้อยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกแล้วนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะขอ1สายหน้าไมค์อีกแล้วค่ะใครที่ยังไม่เคยโทรเลยนะคะหรือว่ายังไม่เคยโทรติดหน้าไมค์เลยโทรมาได้ตอนนี้นะคะ022481366ค่ะโทรมาจองสายกับแป้งโกะคนสวยเอาไว้เลยนะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะขอเข้ามาทางหลังใหม่อีกแล้วพี่พินจากลพบุรีนะคะจัดให้เลยละหมาดอารมณ์แหมวันนี้ตามใจคุณผู้ฟังเต็มที่เลยนะขอบคุณที่ช่วยเลือกเพลงหลังใหม่มาด้วยชั่วโมงหน้าอย่าลืมหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วยนะคะ

0: ณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ได้รับทราบความเสียหายจากกรณีที่ไทยใช้ MK84 ระเบิดคลัสเตอร์และอาวุธเคมีโจมตีว่าต้องแยกให้ชัดว่า AOT ไปรับฟังข้อมูลกับ AOT รับรองข้อมูลเป็นคนละเรื่องกันหากกัมพูชาระบุว่า AOT ยืนยันข้อกล่าวหาเหล่านี้ก็ขอให้เปิดเผยรายงานอย่างเป็นทางการของ AOT ให้ประชาคมระหว่างประเทศตรวจสอบอย่านำการเข้าร่วมรับฟังของผู้สังเกตการหรือผู้ช่วยทูตทหารไปตีความแทนเขาว่าเขารับรองข้อกล่าวหาแล้วเมื่อถามว่าข้อกล่าวหาว่าไทยใช้อาวุธเคมีพลอากาศเอกประภาสกล่าวว่านี่เป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงมากจึงต้องใช้หลักฐานที่มีมาตรฐานสูงเช่นกันคำถามง่ายๆคือสารอะไรพบที่ไหนใครเก็บตัวอย่างห้องปฏิบัติการใดตรวจและผลตรวจสอบอยู่ที่ไหนถ้ามีหลักฐานก็เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามมาตรฐานสากลประเทศไทยไม่กลัวการตรวจสอบแต่ข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงไม่ควรถูกพิสูจน์ด้วยงานแถลงข่าวหากมีข้อกล่าวหาว่าพลเรือนถูกโจมตีต้องตรวจสอบอย่างจริงจังเพราะการคุ้มครองพลเรือน

0: เป็นหลักสำคัญของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศแต่ต้องตรวจสอบข้อที่จริงทั้งหมดทั้งพิกัดเวลาลักษณะเป้าหมายและสถานการณ์ในพื้นที่ครม.เห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานชายแดนใต้ต่ออีก5ปีลดภาระผู้ประกอบการรักษาฐานการผลิตการจ้างงานในพื้นที่นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบการกิจการโรงงานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาและจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะอำเภอชนะอำเภอเทพาอำเภอนาทวีและอำเภอสะบ้าย้อยเป็นระยะเวลา5ปีตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปเพื่อช่วยลดต้นทุนการประกอบกิจการรักษาฐานการผลิตและการจ้างงานรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคเอกชนดำเนินธุรกิจในพื้นที่อย่างต่อเนื่องมาตรการดังกล่าวครอบคลุมผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่2และโรงงานจำพวกที่3ทุกขนาดในพื้นที่ที่กำหนดโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535ทั้งค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ขยายโรงงานค่าธรรมเนียมแทนใบอนุญาตค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาตรวมถึงค่าธรรมเนียมการแจ้งกรณีได้รับการยกเว้นการขยายโรงงานการลดหรือเพิ่มเครื่องจักรที่ไม่เข้าข่ายขยายโรงงานการเพิ่มเนื้อที่อาคารหรือก่อสร้างอาคารโรงงานเพิ่มขึ้นตลอดจนค่าธรรมเนียมรายปีที่เกี่ยวข้องการยกเว้นครั้งนี้เป็นการดำเนินมาตรการต่อเนื่องจากกฎกระทรวงฉบับเดิมที่สิ้นผลใช้บังคับเมื่อ19มิถุนายน2569จึงกำหนดให้ร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่มีผลตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เพื่อให้เกิดช่องว่างของมาตรการโดยนับเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่ดังกล่าวเป็นครั้งที่4ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้มุ่งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถรักษากิจการไว้ในพื้นที่ลดแรงจูงใจในการย้ายฐานการผลิตและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและขยายกิจการเพิ่มเติมประเสริฐยันเด็กทุกคนที่อยู่ในไทยต้องมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาไม่มีปิดกั้นนายประเสริฐชันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้สัมภาษณ์กรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2ออกประกาศกดดันโรงเรียนในสังกัดไม่ให้รับเด็กจากค่ายผู้ลี้ภัยออกมาเรียนในโรงเรียนไทยจนทำให้เด็กต้องพ้นสภาพการเรียนกลางคันว่าเราปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าเด็กทุกคนที่อยู่ในไทยไม่ว่าจะเป็นชาติไหนต้องได้รับสิทธิ์ในการเข้าเรียนแต่เนื่องจากเด็กส่วนหนึ่งอยู่ในค่ายอพยพซึ่งตามระเบียบกฎหมายสามารถไปทำการเรียนการสอนในค่ายได้ที่ผ่านมาได้มีการอนุโลมด้วยความจำเป็นบางอย่างก็ให้ไปเรียนนอกค่ายอพยพได้แต่หลังปรากฏประเด็นขึ้นมากระทรวงศึกษาธิการได้ออก2แนวทางคือรูปแบบของการจัดการศึกษาในค่ายให้ถูกต้องและเร็วๆนี้จะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและหน่วยงานองค์กรอิสระระหว่างประเทศที่ทำงานด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กทั่วโลกมาหารือกันเพื่อหาทางออกร่วมกันพร้อมย้ำว่ากระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่จัดการเรียนการสอนอยู่แล้วยืนยันว่าไม่ได้ปิดกั้นพร้อมปฏิบัติตามกฎหมายที่ให้ไว้กับหน่วยงานต่างๆและหลักสิทธิมนุษยชนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
4: ปุบชาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
1: ้
0: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เลิศอะ
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3ตำอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยพิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะอยู่กับพิมพ์ดามหานครต่อนะคะวันนี้อยู่ด้วยกันจนถึง4ทุ่มเลยมาดูแลคุณผู้ฟังแทนน้องบอสนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะ1สายหน้าใหม่เข้ามารอแล้วเดี๋ยวทักทายเขาก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับน้องพิมพ์ดาคนน่ารัก
3: นี่แล้วนี่ใครพูดคะเนี่ย
4: พี่1ลงก๊อกเองครับ
3: เอาพี่1ลงก๊อกสุดหล่ออุ๊ยวันนี้โทรมาจีบกันให้พิมพ์ดาฟังหรือเปล่า โทรมาจีบคนข้างๆให้พิมพ์ดาฟังแน่ๆเลยวันนี้เราฟังเขาจีบกันทำอะไรอยู่คะตอนนี
4: ้ก็กำลังฟังน้องพิมดาเปิดเพลงให้ฟังเลยครับ
3: นอนหรือยังใกล้จะนอนหรือยังคะหรือยังไง
4: ง่วงครับ
3: ง่วงแล้วเนาะเปิดเพลงกล่อมฟังไปเรื่อยๆนอนอยู่กับใครอ่ะ
4: อ๋อคืนนี้นอนคนเดียวเมียกลับมาตีสามครับ
3: โอ้วันนี้ไม่มีคนข้างๆคนข้างๆไปทำงานกลับมาตีสามใช่ไหม
4: ผม
3: นะคะก็นอนฟังเพลงไปเพลินๆเนาะง่วงกลับไปได้เลยนะคะแล้ววันนี้ได้ถูกได้โชคดีกับเขาไหมถูกเลขถูกเบอร์บ้างไหม
4: ไม่ได้ซื้อครับ
3: อ๋อไม่ได้ซื้อเนาะนั่นแหละโชคดีไปเก็บเงินเอาไว้กินข้าวนะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะพี่หนึ่ง
4: อยากฟังเพลงเสาหลักของบ้านแรงงานของนายครับ
3: มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
4: เพราะทุกเสียงทุกสายคนที่ทำงานเพื่อครอบครัวครับ
3: นะนะคะรวมถึงพี่หนึ่งด้วยเนาะ
4: ครับผม
3: เป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะคะก่อนจะไปฟังเพลงพูดตามพิมดานะ
4: ครับผม
3: ขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
4: น้ำพริกเผาพันท้าย
3: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
4: ดักเครื่องอะไรคำไหนคำนั้น
3: นั่นแหละแค่นี้เลยวันนี้นะช่วงนี้สโลแกนสั้นนิดนึงนะคะง่ายเลยเนาะ
4: ครับ
3: นะคะเป็นกำลังใจให้นะวันนี้นอนหลับพักผ่อนเอาแรงนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นไปสู้ต่อเนาะพี่หนึ่งเนาะ
4: ผมครับ
3: ขอบคุณที่โทรมาหน้าใหม่นะคะ
4: ผม
3: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: าละค่ะ4เพลงค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ใช้แรงงานทั้งหมดเลยนะคะเสาหลักของบ้านแรงงานของนายค่ะจากน้องเบียร์พร้อมพงษ์นะคะถ้าในเด้อความฝันนะคะจากพี่ท็อปพัสุพัฒน์นะคะเจ้านายชื่อกำเก่าค่ะจากพี่ไม้พี่รมพรนะคะแล้วก็พี่มนแคนด้วยพลังงานจนค่ะจนให้พอเลยพาเรทชุดนี้เอาจนให้สุดไปเลยนะคะพี่วงรับนูนแล้วก็ฟีเจอริ่งกับน้องเปาวรีพรพิมลนะคะ4เพลงค่ะในช่วงของพาเรทเพลงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: มาแล้วชั่วโมงที่2อยู่กับพิมดามหานครกันต่อนะคะชั่วโมงนี้ใครยังไม่ได้ขึ้น

0: ถไฟบ้างชั่วโมงที่แล้วมีใครตกรถไฟไหมคะชั่วโมงนี้รถไฟมารับอีกรอบหนึ่งแล้วค่ะเอาหลังไมค์ก่อนนะคะหลังไมค์วันนี้มากันเพียบเลยพี่พลสุโขทัยพี่วอนจังหวัดกาญยายแสงบางนาพี่วาสมุทรปราการลุง935แท็กซี่พี่ณรงค์เพชรบูรณ์พี่กูดชลบุรีพี่หนุ่มน้องแต้สุภาโอ้ยเดี๋ยวไอ้เมย์ทำอะไรเนี่ยหลังข้างหลังกุ๊กแก๊กกุ๊กแก๊กอยู่นะเออเอาใหม่เออไปถึงไหนแล้วเมื่อกี้พี่กูดชลบุรีพี่หนุ่มน้องแต้สุพันพี่แจ๊สศรีสะเกษพี่นันเพชรบูรณ์พี่พินลพบุรีและพี่ขวัญสุโขทัยนี่นะคะเชิญเข้ามาเลยนะคะขึ้นรถไฟกันส่วนทาง Facebook Live นะคะเข้ามาแล้วก็รายงานตัวได้เลยนะคะน้องใบสไลเดอร์คนพี่คนไม่สวยก็ผิดเสมอนะคะลูกคิตตี้วังว่าลูกแชมป์สีสุโอ้โหมาเรียกแม่ประมาณ10กว่าแม่ได้แม่รัวเลยนะคะมีพี่น้องบอมจอมซาพี่วิจิตสุวรรณโรจน์นะคะมา2ช่องทางเลยนะคะแล้วก็พี่ลำดวนเจ้าพี่ดาวพระสุขพี่เกียรติศักดาด้วยนะคะพี่ชีวิตต้องทนนะคะพี่ณัฐนารีใช่ไหมคะอุ้ยชื่อเพราะจังเลยนะคะคุณแม่ปฐมามาทักทายก่อนนอนนะคะพี่ดาวพระสุขครับผมพี่สอนจินดารัตพี่เอสุดหล่อพี่มิมี่ด้วยนะคะพี่สันทัศน์พี่เริญเจริญนะคะเสียเปี๊ยกคนดมไงจะใครละพี่สมหมายสุภาษิตด้วยนะคะคุณยายพอเพียงก็มาทางนี้พี่ภัยศรีหวังผลด้วยนะคะน้องเบรเบรดเทียมน่วมนะคะลูกพี่บอรีนะคะนี่ลูกเยอะค่ะถ้ามาตอนกลางคืนลูกมาเต็มเลยนะคะพี่สุริยุสมานอัครเสรณีคุณพี่มิถุนายนนะคะนี่ชื่อเขายาวมากนะคะแล้วก็ยังมีน้องใบทักทายแล้วเนาะพี่รองราชกระบังโอเครู้แล้วต่อไปด้วยพี่รองราชกระบังดีกว่าเนาะดูสนิทกันดีพี่สุกิจสังขาวนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมพี่สายชนตรัสกุลคุณแม่ธรรมิชาแม่แก้วนะคะแม่แก้วคนสวยรู้ชื่อเล่นคุณแม่แล้วนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกไหมพี่รักน้าแมวอ้วนนะคะหมดหรือยังพี่คนไม่สวยก็ผิดเสมอนะคะทางนี้ใครหนีดูนะคะหนีดูก็มานะคะแล้วก็มีหลายๆช่องทางนะพี่นิสาด้วยนะคะทางบ้านนะคะ TikTok ก็ตอนนี้ไลฟ์อยู่นะคะเข้ามาได้เลยนะคะอ่ะหลายๆคนก็เข้ามาทั้ง2ช่องทางเลยเนาะนะก็เดี๋ยวไปดูกันต่อทางบ้านดำได้เลยนะคะรถไฟออกก่อนนะพี่สำรวยก้าวพี่ท้าเกือบไม่ทันแล้วนะพี่บอกมาขึ้นรถไฟอีกครั้งครับนี่ทันแล้วนะคะเอาล่ะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากพี่ปรางทิพย์มาฝากกันด้วยเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันในช่วงของเจาะคิวฮิตค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: พลงนี้ชื่อว่าขั้นหนึ่งนิดนะคะจากพี่ปรางปรางทิพย์นะคะสังกัดMACHG นะคะใช่ไหมเราอ่านสังกัดเขาผิดหรือเปล่านะ MACHG นะคะคำร้องทำนองค่ะพี่รัฐวิทย์อนันพรสิรินะคะเขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่รัฐวิทย์อนันพรสิรินี่แหละนะคะก็ใครที่ชอบเพลงนี้นะคะเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่ปรางปรางทิพย์ก็ขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจนะคะจอกที่ต้องขอขอบคุณด้วยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: 2เพลงค่ะคุณผู้ฟังหยิบมาฝากกันนะคะพื้นที่ปลอดภัยจากพิมดานี่เมื่อวันอาทิตย์นี้มีใครได้ดูไลฟ์สดไหมคะหรือว่ามีใครได้มาร่วมงานบ้างไหมนะคะพิมดาร้องสดๆให้ฟังเป็นครั้งแรกเลยนะไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนเลยที่นี่ที่แรกเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปร้องที่ไหนอีกหรือเปล่าด้วยนะน่าจะได้แหละน่าจะได้นะพื้นที่ปลอดภัยจากพิมดานะคะสัปดาห์นี้เนี่ยอยู่ในเดี๋ยวนะอยู่ในฮิตที่5นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นดอกชบาสีแดงจากน้องลูกตาลนะคะอยู่ในฮิตที่4นี่น้องลูกตาลก็มาร้องสดๆให้ฟังกันเหมือนกันนะคะเมื่องานวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจนะคะก็เลยหยิบมาฝากกันในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาเล่านิทานให้ฟังกันค่ะ

0: พิมดามหานคร
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 สนับสนุนโดย

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลด

0: โดยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: มาฟังเรื่องเล่าจากพิมดากันดีกว่านะคะวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักการเมืองนักการเมืองนายหนึ่งเกิดเสียชีวิตโยมบาลดูข้อมูลแล้วก็พาไปสวรรค์ได้เห็นเทวดาเห็นนางฟ้ามากมายจากนั้นโยมทูตพาไปดูนรกต่อค่ะเมื่อไปถึงนรกก็ได้เห็นสนามกอล์ฟบ่อนการพนันแหล่งบันเทิงมากมายจากนั้นก็พากลับไปสวรรค์แล้วก็ถามว่าอยากจะไปที่ไหนล่ะได้รับคำตอบจากนักการเมืองว่าอยากไปนรกเพราะเห็นมีเพื่อนเยอะแยะเลยยุบบาลก็เลยพาไปที่นรกเมื่อกลับไปถึงนรกรอบนี้กลับพบแต่การทรมานขึ้นต้นนิ้วกระทะทองแดงนักการเมืองก็เลยโวยวายว่าเอ้าทำไมมันไม่เหมือนที่เคยเห็นเลยล่ะยมบาลก็เลยตอบว่าอ๋อที่เห็นก่อนหน้านั้นน่ะมันเป็นแค่การหาเสียงเป็นไงล่ะกรรมไหมทำอะไรไว้เป็นแค่การหาเสียงแล้วมันไปเกิดขึ้นจริงไงก็เลยต้องไปชดใช้ในนรกนะคะเรื่องนี้นะอันนี้ไม่ได้เล่าเองนะนี่เขามีในเน็ตนะเอาเรื่องคนอื่นเขามาเล่านะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของพิมดาแล้วขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะจนหมดชั่วโมงเลยเนาะ2ชั่วโมงเต็มนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะเจอกันนะคะ10โมงนะมาแทนพี่ตราอีก1วันนะคะพี่ทาลานะวันพรุ่งนี้นะคะก็เจอกับพิมดาได้นะคะ10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงมานั่งเฝ้ากันเหมือนเดิมเนาะให้กำลังใจกันนะคะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายอีก1เพลงค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: และ
2: ทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับลูกตาลชนทิชาคนสวยมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะมอบสำหรับคนขี้เหงาทุกคนคนไม่มีคู่ไม่รู้เขานอนกันยังไงเนาะแป้งโกะนอนยังไงอะเธอนอนคนเดียวไม่ได้นะคนขี้เหงาจากพี่นีโน่คืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะทุกคนจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิโกกลมสีทอง
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด2กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: ดมาราธอน
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า
3: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะสวัสดีเดือนใหม่นะคะกันยายนเดือนที่9 Hello September นี่อินเตอร์อินเตอร์นิดหนึ่งนะคะทักทายคุณฟังทุกท่านเลยนะคะเวลาดี4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืน2ชั่วโมงเต็มๆจันทร์ถึงศุกร์นะคะเจอกันกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะนะวันนี้ก็เริ่มต้นเดือนใหม่นะคะก็ขอให้เป็นเดือนที่ดีวันดีๆสัปดาห์ที่ดีของทุกๆคนนะคะวันนี้เริ่มต้นนะคะชั่วโมงกับฮิตมาราธอนของเรากับงานเพลงหวานหวานมอบเป็นพิเศษสำหรับคนมีความรักนะคะเผื่อว่าเดือนนี้จะหายโสดนะจ๊ะเริ่มต้นมากับคนเริ่มมีความรักนะคะงานจากพี่แคทคัทธิยามารสีค่ะแล้วก็ต่อด้วยรักเธอที่สุดสุนารีราชสีมาแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้หลายๆคนบอกว่าเปิดเพลงนี้เนี่ยรู้เลยนะคะว่าเจนไหนอะไรเงี้ยขอจองในใจนะคะตั๊กแตนชลดานั่นเองค่ะ3งานเพลงฮิตมาราธอนของเราต้นชั่วโมงนะคะต้องขอขอบคุณพาวซ่าลอซ่า Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะคะก็โอ้โหนะวันนี้หลายๆคนบอกว่าอากาศดีก็มีฝนตกบ้างแต่ไม่หนักเท่าเมื่อวานเนาะนะคะเมื่อวานรู้สึกจะเยอะมากกว่านี้นะวันนี้อากาศเย็นๆนะคุณผู้ฟังนะคะแต่ไม่รู้ว่าที่อื่นนะอันนี้หมายถึงที่เนี่ยใกล้ๆแถวๆเนี้ยนะคะกรุงเทพอสมทของเราเนี่ยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าวันนี้ที่ไหนนะคะฝนฟ้าอากาศเป็นอย่างไรอากาศร้อนฝนตกอะไรหนาวเย็นอะไรก็แชร์กันเข้ามาได้นะคะวันนี้ทุกช่องทางเช่นเคยนะคะใครอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษให้เข้ากับบรรยากาศสักหน่อยอะไรอย่างงี้นะก็ฝากเข้ามาได้นะคะอีกสักครู่หนึ่งสำหรับสายชิวหิวใจจองสายหน้าใหม่นะคะที่022481366ค่ะ022481366นะคะสายชิวหิวใจเดี๋ยวสักครู่หนึ่งมารับสายหน้าใหม่กันเนาะอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษหรือว่าอยากจะมอบให้ใครวันนี้ก็จัดให้นะคะฝากเข้ามาได้เลยนะโอเคแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งนะคะที่รับฟังอยู่ทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอาจจะมีบางพื้นที่นะคะถ้าเกิดว่ารับสัญญาณวิทยุไม่ได้ก็สามารถที่จะฟังทางออนไลน์ได้เช่นเดียวกันนะคะก็มีหลายช่องทางนะคะเว็บไซต์ของเรานะคะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือว่าจะดาวน์โหลดไปแอปพลิเคชันเอาไว้ในมือถือก็ได้นะคะ mcot connect นะคะแอปนี้ฟังได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะนอกเหนือจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครแล้วก็ฟังรายการอื่นๆจากทางอสมทของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอยากฟังเพลงสากลก็สามารถฟังในห้องข้างๆ Met 107นะคะ Met 107นะหรือว่าจะฟังเป็นข่าวกีฬานะคะก็ทาง Active Radio นะคะ

0: 99เนี่ยหลายคนที่เป็นคอกีฬาเนี่ยก็ฟังกันอยู่แล้วแหละนะหรือว่าจะฟังข่าววิเคราะห์ข่าวนะ106.5 100.5นะคะก็มีหลากหลายรายการนะคุณผู้ฟังนะคะก็สามารถติดตามได้ที่แอป Mcord Connect ใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะคะฝากด้วยดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยนะคะทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นี่นะคะมานะตอนนี้สมาชิกของเราก็เข้ามากันเยอะเลยนะคะที่เพจ LTM FM 95ค่ะนอกจากที่เราจะฟังทางวิทยุแล้วนะคุณผู้ฟังออนไลน์ก็หลากหลายช่องทางแล้วก็ไลฟ์ด้วยทุกชั่วโมงนะทุกชั่วโมงเลยถ้าเกิดว่าบางช่วงเนี่ยคุณผู้ฟังบอกรับฟังวิทยุไม่ได้เข้ามาในเพจฟังได้แล้วก็ที่สำคัญคือตรงนี้สำคัญมากๆเห็นหน้าดีเจด้วยทั้งสวยทั้งหล่อนะคะบอกเลยว่าคลื่นนี้คัดหน้าตานะเอาจริงๆไม่เชื่อต้องเข้ามาดูนะคุณผู้ฟังที่ Facebook Fanpage LTM FM 95ของเรานะคะเพื่อจะได้เป็นการแหละคอนเฟิร์มเป็นการยืนยันนะคะว่าที่หนูพูดคือเรื่องจริง เอาไม่เชื่อจริงๆเข้ามาดูได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคุณผู้ฟังพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเป็น SMS นะคะข้อความมือถือเข้ามาได้เลยนะคะที่4689400นะ4689400นะคะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าตั้งแต่ต้นชั่วโมงเนี่ยมีใครส่งเข้ามาแล้วบ้างนะคะอ่านเนี่ยอ่านนิดนึง SMS นะต้นชั่วโมงโหนี่เขาส่งเขาส่งมาขิงหรือยังไงนะเขาบอกว่าขอบคุณครับผมถูกหวยปัดทอนี่คุณส่งมาขิงนะคะไม่ลงชื่อด้วยนะคะก็แสดงความยินดีนะคะแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับใครที่เป็นเศรษฐีในวันนี้นะคะส่วนใครที่วันนี้อาจจะไม่สมหวังไม่เป็นไรนะคะเรายังมีอีกหลายงวดนะคุณผู้ฟังนะคะก็เหมือนกันดีเจก็เหมือนกันนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าถูกหวยรางวัลที่1ก็อาจจะลาสักวันนึงนะคะไม่จัดรายการแต่ว่าอะไรเจอกันแสดงหมายความว่าไม่ถูกนะคะก็ทำงานกันต่อไปเนาะแล้วก็มีอีกหนึ่งข้อความเข้ามาบอกดีครับพี่ตาลขอเพลงรักคงยังไม่พอเวอร์ชันพี่หญิงทิติการนะจากน้องโบนัสนะคะขอบคุณค่ะด้วยนะได้เลยนะคะอีกสักครู่หนึ่งก็แล้วกันนะคะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมผู้ฟังแนะนำเข้ามาได้เลยนะจ๊ะ022481366จ้ะอ่ะก่อนที่จะไปรับสายนะไมค์กับสายชิวหิวใจนะคะจัดหนึ่งงานเพลงน่ารักเพราะว่าเจ้าของเพลงเขาน่ารักมากทำไมไม่ใช่ลูกตาลชนิชา สี่สาว My Eyes นะคะเป็นเกอร์กรุ๊ปที่แบบน่ารักมากๆเพราะว่าล่าสุดในวันอาทิตย์ก็เพิ่งเจอกันนะคะที่งานมหานครแฟร์ด้วยนะคะแล้วเพลงนี้เขาน่ารักมากจริงๆ
1: สัญญาคาเฟ่ค่ะ
0: ขออนุญาตวางดอกเดี๋ยวนะ ช้างวางยาหรือเปล่าเนี่ยช้างยังไม่ใช่ช่วงมหานครไลฟ์นะเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่ง ไม่ได้ไม่ให้ฟังหรอกอันเนี้ยตีมือช้างสักทีสิเนี่ยคือใช่มาเขามาแต่ว่ายังไม่ให้ฟังจะฟังเพลงนี้แหละเดี๋ยวหาก่อนนะคะคุณผู้ฟังแป๊บหนึ่ง มันเป็นอย่างนี้นี่ไงรายการสดอ่ะเป็นยังไงล่ะนะคะเดี๋ยวนะMy Eyes เขาน่ารักมากนะสี่สาวคุณผู้ฟังนะคะจากแกรมมี่โกนะอุ้ยนะคือความน่ารักที่เสียงก็ดีมากนะคุณผู้ฟังแล้วก็เต้นด้วยน่ารักสุดๆเลยไม่เชื่อไปดูได้นะคะ YouTube น่ารักมากแล้วหาไม่เจอด้วยนะล่าสุด อยู่ไหนล่ะนี่แหละมันอย่างเงี้ยนะนะคะใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะคะ022481366นะคะคุณผู้ฟังนะคะแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะรออยู่แล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งกับสายชิลฮิลใจนะคะสายชิลฮิลใจรอสายอยู่น้องหนูดิวค่ะพี่ช้างไปไหนอ่ะไม่รู้นะคะเนี่ยแล้วหาไม่เจอด้วยนะล่าสุดนะคะไม่ชีวิตไปไหนแล้วล่ะใครเอาไปซ่อนใครเอาไปซ่อนก็ไม่รู้เนี่ยจะได้เปิดเวลาเดี๋ยวได้เปิดเพลงอื่นแทนอ่ะรู้แล้วเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนละกันเก็บไว้ก่อนได้ไหมอ่ะเก็บไหมไหนอยู่ไหนคุณอยู่นะอ๋อโอเคแป้งบอกว่าหาให้ละ คุณผู้ฟังรู้ไม่คุณอันนี้มันอันชื่อเดียวกันแล้วก็จะเป็นแบบมหานครไลฟ์เมื่อกี้ที่เปิดชื่อเดียวกันเลยนะจริงๆเหรออยู่ในนิวริฟนะ จริงจริงจริงน้องเห็นไหมเนี่ยมันเป็นแบบนี้เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเปิดมาสวัสดีมาเมื่อกี้สวัสดีค่ะมันเป็นไลฟ์อะหรือว่าอันนี้ป่ะอันนี้ใช่ไหมเออน่าจะอันนี้โอเคโอเคมาพร้อมแล้วค่ะสี่สาว My Eyes นะคะสัญญาคาเฟ่แล้วเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้เรามารับสายหน้าไมค์กันค่ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจนะจ๊ะมาแล้วมาแล้วนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะสายมารออยู่แล้วนะคะจากสมุทรปราการสวัสดีค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงใช่ไหมโอเคโอเคจากสมุทรปราการนะคะนะวันนี้เป็นยังไงบ้างไม่รู้เนาะฝนตกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะสวัสดีน้องอภิสิทธิ์ด้วยนะบอกว่าวันนี้พี่ลูกตาลสวยเป็นพิเศษดูสดใสแบบพักผ่อนเต็มที่เหมือนนอนมา13ชั่วโมงนะน้องอภิสิทธิ์บอกอันนี้ไม่มีอันนี้เติมเองนะคะขอบคุณมากๆแต่สวยเป็นพิเศษนี่จริงๆไม่จริงนะเพราะว่าปกติก็สวยอยู่แล้วเป็นประจำทุกวันสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับน้องวาเหรอ
2: ใช่จำได้ไหม
1: จำได้ไหมเราเจอกันที่ไหนเอ่ย
2: มหานครแฟร์ไงวันที่30ไง
1: ที่ผ่านมาเหรอคะ
2: ใช่ครับ
1: น้องน้องวามาเจอพี่ตาลตรงไหน
2: ที่เราร้องเพลงด้วยกันไงพี่ตาล
1: อ๋ออ๋อหนูคือชื่อน้องวาเหรอ
2: ใช
1: ่ชื่อเต็มชื่ออะไรวาอะไร
2: นาวาครับ
1: โอ้นาวาโอ้โหชื่อสวยจังเลยเป็นยังไงบ้างคะไหนๆก็พูดถึงงานมหานครแฟร์แล้วนะสนุกไหมคะเป็นแบบว่ารีวิวงานหน่อยได้ไหมล่ะเป็นยังไง
2: ก็สนุกครับได้เจอทุกศิลปินเลยครับที่อยากเจอ
1: เนาะนะคะได้เจอศิลปินแล้วหนูก็คือกรี๊ดดังกว่าเพื่อนเลยนะกรี๊ดดังที่สุดในงานเลยนะค่ะปกติวาเคยมางานของลูกทุ่งมหานครบ้างแล้วหรือยังก่อนหน้านี้
2: เป็นครั้งแรกครับ
1: เป็นครั้งแรกเลยประทับใจไหมมากน้อยอย่างไร
2: ประทับใจที่สุดเลยครับผม
1: ใจที่สุดเลยเนาะเดี๋ยวไว้ครั้งหน้ามีโอกาสก็มาเจอกันอีกนะวันนะ
2: ครับผม
1: ครับผมแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไร
2: ขอฟังเป็นเพลงที่เต่าพูดติ่นครับ
1: ค่ะ
2: รักขาดที่พระบาทเวิงปลาครับ
1: โอ้ได้เลยอยากมอบอะไรเป็นพิเศษด้วยไหมคะว่าม
2: าให้ชาวอีสานครับ
1: มาให้ชาวอีสานเนาะโอเคได้เลยแล้วก็เห็นบอกว่าอะไรนะมีน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจนะเป็นเพื่อนกันใช่ไหม
2: ครับผม
1: โอ้โอเคนะเดี๋ยวคราวหน้าต้องแบบมาจอยกันนะเพราะเป็นทีมเขาใหญ่ขึ้นเรื่อย
2: ๆครับผม
1: โอเควันนี้ขอบคุณวามากๆนะจ๊ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะกับเพลงที่น้องวาจากสมุทรปราการแนะนำเข้ามานะคะงานจากเต๋าภูสินกับเพลงนี้รักขาที่พระบาทเวิร์นปลาค่ะ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่นะนั่นงานเพลงสนุกๆเนาะพอได้ม่วนได้ฟ้อนกันนะคุณผู้ฟังรักขาที่พระบาทเวิร์นปลางานจากเต๋าภูสินนะคะคุณน้องวาจากสมุทรปราการนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะฟังเพลงไหนเพิ่มเติมนะคะแนะนำกันเข้ามาได้เลยที่022481366นะคะนะทีมงานของเรารอรับสายอยู่หลังไมค์นะคะวันนี้แป้งสแตนบายเรียบร้อยอยากจองสายหน้าใหม่เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีก1สายคุณผู้ฟังฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราไว้ได้เลยนะจ๊ะมาทักทายสมาชิกทางไลฟ์กันบ้างดีกว่านะวันนี้มีใครมารายงานตัวกันแล้วบ้างนะคะสวัสดีพี่อาสาภูธรบอกสวัสดีครับน้องตาลคนสวยพี่ฟังมาตั้งแต่คุณกัมพูรัชนีโอ้ยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอเพลงกระเป๋าแบนเมียทิ้งเอ้าหรอกระเป๋าแบนแฟนทิ้งนี่คือไม่แอดวานซ์ถ้าแอดวานซ์นี่ก็ต้องกระเป๋าแบนเมียทิ้งนะ นะทักทายกันเข้ามานะคะน่ารักเชียวแล้วก็พี่เมตตาหวานเจี๊ยบจากบุรีรัมย์นะคะรับฟังแล้วก็รับชมอยู่ด้วยนะคุณลุงบอกว่าผมถูกหวยเพราะรักดีเจจริงหรอคือรักหนูปุ๊บนี่ถูกหวยเลยโอ้ความรักนี่นำพาเรื่องดีๆมาจริงๆนะแล้วก็สวัสดีคุณชัดด้วยนะคะเพิ่งเข้ามาพี่หนึ่งโรงก๊อกนะบอกอยากฟังช่วงเพลงหวานเนี่ยบอกอยากฟังเพลงพี่เจมเรืองศักดิ์ไม่อาจเปลี่ยนใจหรอนะคะ200นะคะพี่หนึ่ง หยอกหยอกสวัสดีน้องบอยนะคะแล้วก็พี่อนุชานะบอกสวัสดีครับน้องลูกตาลฟังทางวิทยุจากจังหวัดเลยนะคะสวัสดีพี่วิจิตนะคะแล้วก็พี่ผู้บ่าวดาวเทียมหรือว่าหนูอ่านถูกหรือเปล่าเนี่ยเป็นทางสปป.ลาวนะคะทักทายกันเข้ามานะคุณผู้ฟังทางต่างประเทศมีหลายที่เหมือนกันนะคะที่ฟังทางออนไลน์นะมีพี่ๆคนไทยที่ไปทำงานไปอาจจะไปมีครอบครัวนะคะอยู่ต่างประเทศแล้ว

คุณมากๆค่ะหลายๆคนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วก็พี่อุมาพี่อุมาพี่สุนี่ไงพี่สุนะคะทักทายจากทางฝั่งยุโรปเลยแล้วก็สวัสดีคุณเกียรติศักดาด้วยนะฮะบอกดีครับดีครับพี่เสรีนะพี่คมสันพี่เดียวจรัญระโนดด้วยนะคะขอบคุณทุกข้อความเลยแล้วก็หลายๆคนด้วยที่เข้ามาทักทายผ่านทาง TikTok ของ DJ ลูกตาลนะคะเผื่อว่ามีพี่ๆน้องๆหลายๆคนอยากจะติดตามผลงานของตาลเพิ่มเติมจากที่เราได้เจอกันจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยนะก็ติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางเลยนะคะลูกตาลชนิชาก็เสิร์ชหาได้ค้นหาได้เลยขอบคุณมากๆนะคะเอาล่ะเมื่อสักครู่นี้ก็แบบนะเขาก็สิได้ม่วนจอยกันไปสักนิดหนึ่งนะคะขยับจังหวะเขาอีกมานิดหนึ่งแล้วกันไหนๆก็มาทางนี้แล้วนะคะมีจากทางไชน่าแต่ไม่บอกว่าเป็นใครเต่างอยเต่างอย

0: Con Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: จากเตาง่อยนะคะไปกันต่อกับช่วงของมหานครไลฟ์นะคะช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะวันนี้อยากจัดเพลงลูกทุ่งเพราะๆนะคะแต่ว่าความที่เป็นมหานครไลฟ์คุณผู้ฟังนะคะบันทึกการแสดงสดเวอร์ชันนี้ต้องบอกว่าส่วนตัวก็คือชอบมากเพราะว่าวันนั้นก็ได้ฟังสดๆด้านหน้าเวทีน้องเพชรคทาวุฒิค่ะเป็นอีกหนึ่งศิลปินคุณภาพนะคะศิลปินรุ่นใหม่แล้วก็ร้องเพลงดีโชว์ก็ดีหน้าตาน่ารักเฮ้ยอันนี้สำคัญแฮชแท็กเพชรคทาวุฒิค่ะกับเพลงนี้จดหมายจากแนวหน้า

0: ขอบคุณครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีแชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสินกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็ก
5: พาวซ่า
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
12: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322

เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะจ๊ะวันนี้มากับวานิพงศ์เดี๋ยวเพลงนี้พักกันสักครู่นะจ๊ะชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับดีเจลูกตาลชนิชา

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ชั่วโมงที่2ค่ะ23:03 น.นะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆอีก1ชั่วโมงนะคะที่เราจะอยู่ด้วยกันตรงนี้กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคกับสายหน้าใหม่ของเรามารออยู่แล้วด้วยจ้ะจันทบุรีนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะน้องลูกชายสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะพี่กล้วยใช่มั้ยคะ
3: พี่ก้อยค่ะ
0: ก้อยหรือกล้วยขออนุญาต
3: ก็พี่ก้อยค่ะ
0: พี่ก้อยนะนิ้วก้อยนะ
3: นิ้วก้อย
0: อ๋อนิ้วก้อย
3: ขอนิ้วก้อยเธออ
0: ยากจะขอเพียงอยากจะขออ
3: ยากจะขอแค่นิ้วก้อยเธอ
0: นี่เด็กยุค90นะคะเนี่ย
3: ค่ะ
0: เฮ้ยเรา
3: ฟังทุกคืนเลย
0: ใช่ไหม
3: พอดีป่วยอ่ะ
0: โอ้เป็นอะไรคะ
3: เป็นไข้หวัดธรรมดา
0: อ๋อโอเคแล้วทานยาอะไรเรียบร้อยแล้วไหมคะพี่ก้อย
3: ก็กดทานยาค่ะคงบอกที่พี่โทรมาขอไปหมดแล้วหายไปนี่แหละ
0: อ๋อ
3: พี่ก้อยโทรมาหาแล้วก็น้องคนน้องลุงเมย์ลุงเมย
0: ์จ้ะ
3: สองคนจากน้องลูกตาล
0: ขอบคุณมากๆเลยวันนี้ที่โทรมาคุยกันนะคะโอเควันนี้พี่กล้วยบอกว่าอยากฟังโอ้โหแม่ห้างมหาเสน่ห์แล้วมาบอกเรานะว่าไม่ค่อยสบายเลยแต่เพลงที่ขอเนี่ยมันจะอยู่นิ่งได้เหรอหนูถามจริง
3: ๆ
0: ฮะ
3: อยากฟังว่าจ้า
0: ได้เลยคือถ้าลุกขึ้นเต้นไม่ไหวหรือไม่สะดวกเต้นแค่นิ้วก็ได้นะ
3: ได้ค่ะนิ้วก้อยเลย
0: นิ้วก้อยโอเคพี่ก้อยหาได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะแม่ห้างมหาเสน่ห์ลูกแพรหมายไทยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงแล้วก็ไปสนุกกันเนี่ยเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเดี๋ยวพี่ก้อยพูดตามหนูเลยนะคะวันนี้สั้นๆง่ายๆ
3: ตอนท้ายนรสิงห
0: ์ใช่ๆค่ะแต่ว่ามีสโลแกนอยู่เดี๋ยวพูดตามหนูเลยนะ
3: จ้าอร่อยมาก
0: ขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: นี่อร่อยจริงไหมคะรีวิวหน่อย
3: อร่อยมากมากค่ะขนมปังก็อร่อย
0: ทานขนมปังก็ได้คือจะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าเป็นเบรกฟาสต์เป็นเหมือนคล้ายๆกึ่งของจะว่าของหวานก็ไม่เชิงแต่ว่ามันสามารถที่จะไปเป็นส่วนประกอบของแบบเมนูทานเล่นได้ด้วยอ่ะเนาะพี่ก้อยเน
3: า
0: ะ
3: ทานขนมปังแล้วก
0: ็
3: เราหันไปกอกใส่โอ้ยอร่อยมาก
0: เนี่ยแล้วก็มาชวนกันหิวเนี่ยพี่ก้อยนะนะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ก้อยมากๆเดี๋ยวรอฟังเพลงเลยนะจ๊ะ
3: ค่ะขอบคุณค
0: ่
3: ะ
0: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะ4งานเพลงสนุกนะคะบอกเลยว่าคุณวอร์มเลยนะคะคุณผู้ฟังนะคะวอร์มข้อเข่าวอร์มแข้งวอร์มขาสี่งานเพลงสนุกจัดให้ในช่วงนี้กับพาเรทเพลงฮิต4ภาคค่ะ

0: สีมาสนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สีงานเพลงสนุกสนุกโอ้ยโจ๊ะกันเลยล่ะนะคะกับพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคค่ะที่จบไปกับตอนลอกอค่ะงานจากพี่บอลเชิญยิ้มและโชครถแห่นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีเอาเปล่างานจากมอสขมากบินนะคะส่งซิกวันเดย์บุ๊กสุภการนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเรทของเรากับเพลงจากสายหน้าใหม่พี่ก้อยจากจันทบุรีนะคะกับแม่ห้างมหาเสน่ห์เดอจ้านะคะลูกแพรใหม่ไทยนั่นเองนะคะสนุกสนานนะคุณผู้ฟังนะคะดึกๆแบบนี้เผื่อว่ามีใครกำลังขับรถนะคะเดินทางอยู่บนท้องถนนแล้วกำลังโอ้รู้สึกเคลิ้มๆเลยนะจะได้ตาโตลุกวาวนะคะตั้งใจขับรถ หรือว่านะมีพี่ๆน้องๆบางคนบอกว่านั่งทำงานอยู่นั่งหนังสือทบทวนบทเรียนหรือเตรียมงานหรือใดๆก็ตามนะคะเอาเป็นว่ายังไม่นอนเนี่ยนะก็มีเพลงสนุกๆให้เติม energy นะคะที่จะได้ทำนู่นทำนี่กันต่อนะมีเพลงอีกหลายเพลงเลยนะคะที่ฝากเข้ามาเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมด้วยค่ะสมาชิกเพิ่มเติมทางเพจของเราสวัสดีน้องคิวเองพี่เอกนรงค์นะคะแล้วก็มีพี่จรัสนะคะมาตอนดึกๆเนาะพี่สุรีด้วยขอบคุณมากๆนะคะมีใครอีกนะคะพี่หนูเพียนนะพี่หนูเพียนพี่นันทาพี่นักรบนะคะขอบคุณสำหรับคำอวยพรนะคะพี่สงวนศรีด้วยนะคะมาวันนี้เพลงเยอะมากๆจริงๆนะคะจะให้เพิ่มเติมเลยนะคะฝากมาทางหลังไมค์นะคะน้องหนูดีจากปทุมธานีนะบอกว่าอยากฟังเพลงของน้องเบิร์ดเดย์ไทดอลมิวสิกนะจัดให้เลย
2: วันพรุ่งนี้ฝากด้วยนะครับช่วยไปฟังเพลงนะครับแล้วก็ชม MV ด้วยมีนางเอก MV ถึง3คนด้วยกันนะครับนางเอกชื่อดินขาววงเทวันน้องแป้งมิชัยแล้วก็น้องปอยลูกท่าเรือนะครับ

เอาขอมือหน่อยได้ไหมครับขอมือหน่อยน่ารักมากเลยฝั่งนี้ว่าไงขอมือหน่อยครับด้านหลังด้วยสวยงามขอบคุณนะฮะ

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: ไปกันต่อนะคะจอคิวฮิตในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะมีงานเพลงใหม่จากพี่ดำรงวงทองค่ะคุณผู้ฟังนะจะบอกว่าก็เพิ่งเจอกันเมื่อวันอาทิตย์ด้วยเหมือนกันนะคะกับเพลงคนแพ้เครื่องแบบฮะแน่เครื่องแบบแบบไหนดีนะนะจะเป็นหน่วยไหนยังไงหรอนะอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวต้องไปฟังเพลงนะคะคนแพ้เครื่องแบบนะจากพี่ดำรงวงทองนะคุณผู้ฟังคำร้องทำนองโดยยุทธพลกล้าสงครามนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้นะจ๊ะ

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
3: ไปกันต่อค่ะช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะ2งานเพลงต่อเนื่องจากมหานครชาร์ตของเราค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยววันนี้เอาเพลงสนุกๆกันเลยเนาะนะคะดึกแล้วหม้อหุงข้าวนะคะอยู่ในฮิตที่3ค่ะงานจากโจอี้โพสิตฟิชชิ่งกับพันธ์วรการจากจีนี่เรคคอร์ดนะคะแล้วก็อีก1เพลงกับเพลงที่มีคุณผู้ฟังนะพี่อเนกนะคะแนะนำเข้ามากับฮิตที่1ของเราเอาที่บายใจเอาที่บายใจนะคะงานจากพี่บ่าววีนั่นเองค่ะ2งานเพลงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ต

0: ผ่า
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ิภา
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: หวานๆเข้ากับบรรยากาศมากๆนะคะสายลมแห่งการรอคอยงานจากพี่นัทกิตติสารนะคะเพลงนี้พี่นันจากเพชรบูรณ์ฝากเข้ามาตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วมั้งเนี่ยนะคะแต่ว่าเพิ่งมีโอกาสเปิดให้นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายคืนนี้นะคะกับเพื่อนเพลงหวานเช่นเคยค่ะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะมีงานเพลงของพี่เจมเรืองศักดิ์นะคะที่ฝากเข้ามาทาง Facebook Live แต่ว่าวันนี้ Facebookตัดไปแล้วนะคะต้องขออภัยจริงๆนะคะมีความงองแงของระบบเล็กน้อยค่ะคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าเพลงนี้จำได้ไม่อาจเปลี่ยนใจนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้

0: สนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมที่ชา
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า
4: ฮัลโหลดาวบ่ลูกล่ะ
5: ค่ะ
4: คิดเทิมแล้วกลับบ้านซอยแม่เห็นหน้าแน่เด้อ
5: โอเคค่ะคุณแม่ค่ะ

0: ามผลงานเพลงมาแบบสนุกสนุกต้นชั่วโมงนะคะมาฟิลลิ่งแบบว่าเก่าๆกวนๆอย่างนี้นะสนุกสนุกนะคะสาวม่านเมกาแดนค่ะผลงานเพลงดาวมหาลัยนะคะตามมาด้วยลูกเทวดา ช่วงนี้เจอบ่อยเลย เจอบ่อยจริงเออไม่ขับย้อนสอนก็ขับกันเป็นหมู่คณะอะไรอย่างเงี้ยเนาะเสียงดังสุดจะทนจริงๆเลยนะคะผลงานเพลงนี้ลูกเทวดาจากสนุกด้วยนะคะและปิดท้ายด้วยแจ๊สปุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กนะคะชื่อวงก็ยากพี่แจ๊สนี่จะตั้งชื่อวงให้มันง่ายกว่านี้ไม่ได้แล้วเหรอนะคะแหวนฟอหล่อเฟี้ยวผลงานเพลงนี้ในช่วงของฮิตมาราธอนนะคะก็ต้องขอขอบคุณพาวซ่าพาวซ่ารูซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะจ๊ะ
1: ฮิตมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
0: มาแล้วนะคะช่วงนี้เที่ยงคืน18นาทีคุณผู้ฟังจ๋าอยู่กับเมย์ทิชานะคะคนดีคนเดิมของคุณผู้ฟังนี่แหละนะคะนักจัดรายการที่ดุกดิกขนาดนี้เป็นของคุณนะคะ หลังจากงานที่เราเพิ่งเริ่มไปกันเมื่อวันที่30สิงหาเนาะเป็นกิจกรรมนะคะก็เลยนำมาฝากกันเยอะแยะมากมายนะแล้วก็ได้ของติดไม้ติดมือกลับบ้านเยอะเลยโดยเฉพาะอาหารการกินจริงๆก็อยากจะบอกว่าอยากจะแปะป้ายบอกเหมือนกันว่างดให้อาหารนักจัดรายการอ้วนแล้วเออนะแก้มออกหมดแล้วเนี่ยว้ายกลัวไม่รักไงเออนะคะแต่ว่าคุณผู้ฟังของเราก็น่ารักทุกๆคนเลยนะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรนะคะแนะนำผลงานเพลงกันเข้ามาได้ผ่านช่องทางการ

การโทรศัพท์ย้ำการโทรศัพท์นะคะ022481366ค่ะ022481366นะจ๊ะเป็นผลงานเพลงที่อยากจะมอบให้ใครเป็นพิเศษอยากบอกรักใครคิดถึงใครนึกถึงใครได้ยินเพลงนี้แล้วนึกถึงเธอจังอย่างเงี้ยนะก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยนะคะผ่านช่องทางนี้นะส่วนใครนะคะที่อยากจะให้เพลงติดชาร์ตนะก็สามารถส่ง SMS มาได้ที่4689400นะคะทักทาย Mcord Radio Network 41สถานีทั่วประเทศด้วยนะคะล่าสุดเนี่ยเพิ่งไปทักทายอสมทสกลนครระยองพัทยาชลบุรีอย่างเงี้ยนะเพิ่งไปทักมานะทักเขาตอนกลางวันเออเขาก็จัดกันปกติเราก็แบบเอ้ยเข้าไปทักทายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นักจัดรายการแต่ละท่านก็น่ารักมากๆนะคะให้การตอบรับที่ดีมากเพราะว่าเข้าไปก็สวัสดีจ้าจากอสมทกรุงเทพค่ะอย่างเงี้ยนะก็เป็นการเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกช่วมอะไรล่ะเชื่อมใจทั่วโลกนะคะก็เป็นเน็ตเวิร์คที่น่ารักมากๆเลยแล้วตอนกลางคืนแบบนี้นะคะก็สามารถฟังได้41สถานีทั่วประเทศรวมถึงช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะใครที่ฟังออนไลน์ก็ทักทายกันมาหน่อยนะใครที่ฟังทางวิทยุบอกหน่อยว่าฟังจากจังหวัดไหนนะคะแล้วสัญญาณเป็นยังไงบ้างชัดเจนดีไหมนะจ๊ะสวัสดีพี่ๆกู้ภัยทุกๆคนด้วยนะคะเร็วๆนี้เราจะมีงานทิ้งกระจาดเนาะในวันที่9กันยานะคะเจอกันที่อะไรนะสมุทรสาครเออนั่นแหละนะคะก็เดี๋ยวน่าจะต้องไปด้วยนะคะมีศิลปินเยอะแยะเหมือนกันที่จะไปนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องมิวอรพัสยานะคะขิมเบญญาพิต้าจตุรพัฒน์พี่กุ้งกะกะโปมีใครนะมีบุ๋มดอกแคทท็อปไลน์นะคะที่ลงชื่อมาแล้วนะแต่ที่เหลือยังไม่แน่ใจเขาคงกำลังเช็คงานกันอยู่ว่ามาได้หรือเปล่านะคะส่วนใครที่เป็นพี่ๆจิตอาสานะคะสามารถแบบทักเข้ามานะคะมาบอกหน่อยว่าตอนนี้วอสีอยู่ที่ไหนทำอะไรยังไงก็ขอให้วอสีรับลื่นทุกๆคนด้วยนะจ๊ะอ่ะตอนนี้หนึ่งผลงานเพลงสนุกๆอีกสักเพลงแล้วกันนะคะเขาบอกว่าน้องช้างจัดให้เป็นเพลงที่กวนๆเหมือนกันเขาบอกแบบนี้ซึ่งน้องมีไม่เคยฟังอันเนี้ยไม่เคยฟังจริงนะคะแต่ช้างบอกว่าอยากแนะนำให้คุณผู้ฟังได้ลองฟังดูเพราะว่าไม่ได้เปิดมานานมากแล้วนะคะหนูก็แบบว่าจริงปะเนี่ยเพลงอะไรเนี่ย ชื่อเพลงว่าข้าวใหม่ปลามันนะคะจากวิทูลใจพรหมนะแล้วเดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันในช่วงของสายชิวฮิวใจนะจ๊ะ

0: น้องน้อง
1: จ้าจ๋า
0: เฮาแต่งงานกันมาเมินตะใดแล้วฮะ
1: ได้จะเป็น2-3 เดือนแล้วก็หาอ้าย
0: ฮะเป็นไปได้อย่างใดเนี่ยพอเหมือน3 วันแน่เนาะน้องเนาะ
1: อ้ายมากินข้าวอย่าก่อนบอวันนี้ของกินมาปอแค่ลำเนยเนอะ
0: ล้ำก็กินมาล้ำก็กินนะน้องคนเฮานะกินเพื่ออยู่ไม่ใช่ว่าอยู่เพื่อกินน้องเอ้ย
1: วันนี้น้องนึงเข้าแค่แข็งไปน้อยอ่ะอ้ายแก๊สมันหมดเหียก่อนน่ะ
0: บะแข็งป้อมบะแข็งอย่างเอี้ยป้อบะเกี้ยวมันดีนะ
1: แล้วแต่ว่าก็เหมือนกันน่ะอ้ายน้องนึงเข้าแค่แจ๊ะไปน้อยน้องเมาไปกาด
0: โอ้บะแจ๊ะเหรอกินก๋วยตาวานี่สำนวนดีนะไอ้ว่านะ
1: วันนี้แกงก็เหมือนกันนะอ้ายมันค่อยจางไปน้อยน้ำป่ามันหมดน้องมันได้ไปซื้อสักกำอ่ะ
0: บะจางป้อบะจางคนเฮากินเค็มแล้วบ่ดีหมอเพิ่นว่าจะเป็นโรคไตยังเอี้ยไอ้ว่าจับแบะเลยจะบอกฮึ

0: จ้าจ้า
1: น้องจะไปช่วยแม่เอาหญ้าสวนพริกสักกำได้นะ
0: โอ้บ่ต้องไปแล้วน้องมันฮ้อน
1: ไปฮ้อนอีหยังวันนี้แดดบ่สิหามีบดมันจะตาย
0: บดก็ซ้ําหายก็เดี๋ยวยุงก็หินก็จะมาคบเมียอ้ายอ่ากะบ่ไปบ่ไปไปจ้างเอามันจะเสี่ยงสักเท่าใดเน
1: า
0: ะ
1: ถ้าอย่างอั้นน้องไปแบ่เอวหาแม่อุ้ยบ้านเหนือสักกำได้นะ
0: โหแล้วน้องจะเนี่ยงใดไปล่ะ
1: น้องก็ว่าน้องจะเตียวไปอ่ะมันบ่สิหักไก่แล้วอ้าย
0: บ่ได้บ่ได้อ้ายบ่ฮึเตียวเด็ดขาดป่ะถ้าน้องจะไปแอบจะเอารถไปส่งน้องเน
1: า
0: ะ
1: ขอบคุณเจ้า โอ้ยตายละอะไรมามันเห่า
0: จะมันเตอะจะมันเตอะมันเห่าคนงามล่อขอมังแงบน้องเมียกูก่อนเด้อกูจะตวยฆ่าปืนตูบปุ๊นน่ะจะบอกเฮ้อมาโคตรมาติดๆเพชรน้องอ่ะโคตรมากอดๆเอวไว้มันๆกอดเอวไว้มันๆ
1: เจ้า
0: เอาละเน่ไปละเน้อ

0: ขอสตางค์สัก200จะเอาไปจ้างเพิ่นเที่ยวสวนอีบ่ะ
1: เอาเงินไหนมาฮึน้องนี่บ่ตัวไปช่วยเพิ่นเนี่ยประหยัดไว้พ้องกะ
0: ก็เพิ่นจะไปบ้านแม่อุ้ยบ้านเหนืออยู่อ่ะเออแล้วอ้ายว่างก็ขอรถไปส่งกําเหรออ
1: ืมยางรถก็บ่ดีฮะเตียวว่าก็ได้ล้อนี่บ่ได้ไปแจ้ไก
0: ่ก็เอาไปสูบเหี่ยกันเนาะโอ้ย
1: ก็ยางมันหัวนี่มันไปสูบยังได้แท้หม
0: อหัวก็เอาไปปะก็ได้ล้อหรือบ้านก็เปลี่ยนใหม่ก็ได้ลูก
1: อู้แต่ไปๆๆๆไปเวยมาเวยน่ะมีธุระฟังอยู่นะ
0: พวกอ้ายมามันจะครบน้องผมแล้วอ่ะ
1: อืมมันนึกว่าผีอ่ะกันน่ะไปเตียวได้ลําเหลืองขึ้นมาได้ครบได้เฮาอ่ะมาๆๆๆอ่ะขึ้นขึ้นก็ก็นั่งใกล้ลําเหลือแห้งๆเนาะกะฮะฮ้อนจะตายเนี่ย
0: บัดนี้ตะก่อนยังบ่ว่าฮ้อน
1: ไปมาอู้นักอ้าวกอดมันๆเด้อไปตัวภัยตัวมันเด้อ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาในช่วงสายชิวฮิวใจค่ะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะมีคุณผู้ฟังเริ่มพิมพ์มาแล้วบอกว่าสัญญาณชัดเจนนะคะฟังทางวิทยุทั้งวันทั้งคืนเลยครับผมนะคะบอกว่าสวัสดีกันทั้งนั้นเลยนะมารายงานตัวนะจ๊ะค่อยๆทยอยมาแล้วกันเนาะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะเด็กชายอะไรคะ
2: เป็นเด็กชายต้นน้ำครับเป็นลูกศิษย์ของคุณครูเบสิชาครับ
1: เป็นลูกศิษย์ของหนูเหรอคะหนูสอนวิชาอะไรคะไปไม่เป็นเลยไม่ได้คิดมาก่อน เอาเร็วๆสอนวิชาอะไร
2: สอนวิชาก็ปิดดีไซน์ครับ
1: เหรอ
2: ครับ
1: เลิกสอนไปนานแล้วเป็นลูกศิษย์ตอนไหนอ่ะพี่ต้นน้ำเป็นลูกศิษย์น้องเมย์รุ่นที่เท่าไหร
2: ่รุ่นที่สองครับ
1: มั่วไปอีกยังอีกยังจะแท้พี่ต้นน้ำสวัสดีจ้านะคะพี่ต้นน้ำเป็นกู้ภัยเนาะเออเป็นที่ไหนอะไรยังไงบอกหน่อยวอสี่ที่ไหน
2: ตอนนี้พอดีลงเวรมาแล้วครับผม
1: ครับผมโรงเรียนแล้วปกติอยู่ที่ไหนล่ะ
2: อยู่แถวสุวรรณภูมิครับ
1: เออเรารู้จักกันแต่คุณผู้ฟังเขาไม่รู้จักพี่ด้วยนี้เราเพิ่งเจอกันเน
2: าะ
1: วันที่30ที่ผ่านมาแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เจอที่กรุงเทพอภิวัฒน
2: ์
1: เออจริงๆเนี่ยจะบอกว่าน้องเมย์เนี่ยสอนพี่ต้นนาไม่ได้เพราะว่าจริงๆเราเรียนหลักสูตรเดียวกันมาเออเรามีอาจารย์

0: คนเดียวเราเรียนหลักสูตรเดียวกันมาเป็นหลักสูตรกู้ภัยอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: พี่ต้นน้ำวันนี้กำลังกลับบ้านหรอหรือว่ากลับมาแล้ว
1: กลับมาแล้วครับผมกำลังรอซักผ้าอยู่ครับ
0: รอซักผ้าซักให้ใคร
1: ซักให้ตัวเองเนี่ยแหละครับ
0: แล้วไปตากได้หรอฝนตกเปล่า
1: ก็ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวมีคนปักตะไคร้ให้แล้ว
0: มีคนปักตะไคร้ให้ใครใครปักให
1: ้ก็น้องนักศึกษาหอพักข้างๆนี่เลย
0: ปักแล้วไปนึกว่าพี่ต้นน้ำปักเองจะแซวซะหน่อยไม่เอาละแต่โอเคนะสบายดีเนาะ
1: สบายดีครับ
0: แล้ววันนั้นที่ถ่ายคงถ่ายคลิปอะไรไปก็ไม่ต้องเอาลงนะเดี๋ยวหนูจะตามบล็อกไม่ทันแซวเล่นพี่ต้นน้ำวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
1: รักเธออย่างแรงครับ
0: ชอบเธออย่างแรง เราเนี่ยชอบเธออย่างแรงเนาะจากพี่นกอัธพลร้องยังไงอะคะ
1: ไม่รู้เหมือนกันเพิ่งหัดฟังครับ
0: เอ้าแล้วทำไมถึงอยากฟังเพลงนี
1: ้ก็รู้สึกเหมือนหลงรักคุณครูเมธิชาครับ
0: เป็นไรเป็นเพื่อนร่วมรุ่นแล้วแบบไปมาเริ่มรู้สึกแบบแปลกๆเงี้ย
1: ไม่ใช่คือแบบคุณครูแบบชอบคุณครูแบบตอนมันชอบลูกวิกแต่ให้นักเรียนดูครับ
0: ปกติก็จะแบบดึงแก้มใช่ไหมส่งสติกเกอร์ดึงแก้มมาเพื่ออะไรเพื่อให้น้องๆแคปจอเป็นคนอย่างนี้เราน่ะถ้าน้องเมย์พูดว่ามงแซ่มงแซ่แซ่มงตามด้วย
1: ถึงโต๊ะครับ
0: เดี๋ยวตีเลยบล็อกนะบล็อกเฟซนะบล็อกเฟซนะชอบเธออย่างแรงมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๋าม
1: อบให้ทุกเสียงทุกสายครับที่กำลังฟังอยู่ครับทุกจังหวัดครับ
0: ครับผมครับ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวขอดูกันนะว่ามีใครพิมพ์อะไรมาบ้างนะมีบอกว่ารับฟังไลฟ์อยู่นะคะจากอะไรนะแก่งหางแมวคือไงนะสวัสดีพี่อมราด้วยนะคะอ่ะพี่ต้นน้ำอยู่ไว้อย่างเงี้ยแหละข้อหาร้องเพลงไม่ได้ทำไมไม่ร้องให้น้องฟังบ้างล่ะอ่ะเราเอาเพลงที่ร้องได้มีเพลงอะไรบ้าง
1: เป็นคนไม่ชอบไม่จึงร้องเพลงนะครับพอดีคุณครูเมย์เขาไม่เคยสอนร้องเพลงอ
0: ่ะหรอชอบเต้นหรอชอบเต้นหรอให้เลือกระหว่างร้องกับเต้น
1: เต้นก็ได้ครับ
0: ได้แต่ครั้งหน้าหนูมีคอนเสิร์ตให้พี่ต้นน้ำไม่มาเต้นหน้าเวทีหนูนะ
1: แต่ให้ตามคำขอครับ
0: แต่ร้องวอนนะ
1: ได้หมดครับ
0: แล้วให้เต้นนะ
1: ได้หมดครับ
0: โอเคขอบคุณพี่ต้นน้ำที่โทรมานะจ๊ะ
1: ครับผม
0: จ้าไว้เจอกันตามงานเด้อ
1: จ้า
0: ครับขอบคุณที่โทรมาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้า
0: โอ้ยนะจริงๆก็รู้จักกันเจอกันอบรมเนี่ยน่าจะ5วันติดๆก็คือเนี่ยพักค้างอ้างแรมอยู่ในค่ายด้วยกันตลอดนะคะมันเป็นหลักสูตรภัยพิบัติก็จะมีแบบตั้งแต่โรยตัวดับเพลิงกู้ภัยทางน้ำกู้ภัยทางอากาศอย่างเงี้ยนะคะก็เรียนด้วยกันเนี่ยแหละ5วันนะคะที่จังหวัดลพบุรีทัฟต้านะคะก็จะมีอาจารย์คอยสอนก็จะรู้จักกับพี่ต้นน้ำอยู่ในกลุ่มแก๊งเดียวกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ตกและตกมาเป็น FC เรียบร้อยนะคะบังคับว่าจะต้องมาดูด้วยมาฟังด้วย หยอกเล่นอ่ะผลงานเพลงนี้นะจ๊ะแนะนำมาโดยพี่ต้นน้ำจากสุวรรณภูมินะคะชอบเธออย่างแรงค่ะ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ใครที่ยังไม่อาบน้ำรีบไปอาบเลยเพราะว่าถ้าใครที่ยังไม่มีสบู่ดีๆนะคะแนะนำสุขสกินสบู่สมุนไพรนะคะสดชื่นมากดมแล้วหอมหอมกลิ่นดอกไม้ไทยนะจ๊ะเขาผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดนะช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายนะคะจะล้างหน้าก็ได้สระผมก็ดีเป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกับกลิ่นหอมเนาะดอกไม้ไทยแบบนี้เลยอโรมามากนะคะลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ค่ะระหว่างวันได้ด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะสบู่สมุนไพรขนาด60กรัมนะคะ8ก้อน3แพ็คแถมฟรีไปเลยนะคะกับครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตรนะคะ8ซองพร้อมกับถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคานี้ราคาเดียวเพียง999บาทนะจ๊ะก็ได้ไปทั้งหมดเลยทั้งแบบว่าสบู่8ก้อนเนาะทั้งครีมอาบน้ำแร่8ซองถุงตีฟองอีก8ชิ้นเนี่ยในราคานี้เลยค่าจัดส่งและประกันสินค้านะคะ50บาทสนใจสั่งซื้อโทร021143990ค่ะ021143990นะคะหรือแอดไลน์ก็ได้ที่ @shopmag เนี่ยนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ์นะคะพาสาวๆมาฝากกันในช่วงนี้เพราะว่าเขาเพิ่งไปร้องมาในวันที่30ที่ผ่านมานี้นะจ๊ะกับสาวๆ My Eyes นะคะกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าคลื่นนะคะก็นำมาฝากแล้วกันเนาะนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณขั้นอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลค่ะ
3: อุ๊ยขอ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02 114 3990ค่าจะส่งและประกันสิ

ไฟฮักนะคะจริงๆแล้วก็สามารถเอาไปบอกคนอื่นรอบๆตัวเราก็ได้นะแบบรอบๆตัวบอกว่าเนี่ยเธอลองทําท่านี้ดูนะเอามือขวาเนี่ยแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวามันก็จะไขว้กันแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ตบไหล่ตัวเองเบาๆนะคะบอกให้ตัวเองรู้กระตุ้นตัวเองหน่อยนะจะได้รู้ว่ามีฉันอยู่ตรงนี้ให้อภัยเด็กน้อยคนนั้นจริงๆคนเราเนี่ยเขาบอกว่าจะมีสองร่างอยู่ในตัวเราจะมีร่างที่เป็นพี่สาวกับน้องสาวอย่างเงี้ยสมมติเป็นน้องเมย์แล้วกันนะจะมีร่างที่เป็นพี่สาวกับน้องสาวก็จะเป็นพี่สาวที่คอยปกป้องน้องแล้วก็จะมีเด็กน้อยในใจของเราเนี่ยเป็นคนน้องนะคะที่เรากำลังพยายามปกป้องเขาอยู่เช่นการป้องกันระมัดระวังต่อมเอ๊ะทั้งหลายแหล่นั่นแหละต่อมที่แบบว่าต้องระวังนะจะข้ามถนนต้องมองซ้ายมองขวานะอันนี้เป็นสัญชาตญาณของพี่สาวเนาะส่วนน้องเนี่ยก็จะบอบบางนิดนึงนะคะต้องแบบว่าคอยดูแลประคบประหงมสักนิดนึงเจ็บได้ร้องไห้เป็นอย่างเงี้ยคนเป็นพี่ก็อาจจะต้องแบบคอยดูแลกำกับดูแลน้องคนนี้หน่อยนะคะไม่ให้น้องอารวาสเครียดจนเกินไปเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งความเครียดความเสียใจของคนน้องเนี่ยเราเอาออกมาได้นะไม่ใช่ว่าเราเอาออกมาไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราบางคนเนี่ยต้องแกร่งฉันต้องเก่งฉันจะต้องโอ้ยเป็นแบบคนเก่งคนแกร่งตลอดเวลาแต่พอถึงในชีวิตจริงแล้วเนี่ยมันจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถอ่อนๆผ่อนปลนกับตัวเองบ้างทำไมเราถึงใจดีกับคนอื่นได้ตลอดเธอพอเพื่อนเสียใจเอ้ยแกยังมีฉันนะอะไรเงี้ยแต่ทำไมเวลาตัวเองเสียใจทำไมถึงไม่เหลือใครเลยล่ะเราก็ต้องให้รู้ตัวเองด้วยนะว่าเธอยังมีตัวเราอยู่นะเรายังมีพี่สาวคนนี้อยู่นะดูแลคนเป็นน้องด้วยอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะมาพูดกันถึงเรื่องของสาระดีๆกันดีกว่าเบื้องต้นนี่ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เลยนะคะกับเข้ามาดูในเพจของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะช่วงนี้มีประเด็นที่เขาโพสต์กันใช่ไหมว่าพบการแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์เดลต้าอะไรเดลต้าคอนอะไรไม่รู้อะเนาะ XBC ของรัฐบาลเตรียมประกาศงดเทศกาลปีใหม่จะบอกว่าข่าวนี้เป็นข่าวปลอมนะคะเพราะฉะนั้นเช็คแล้วเนี่ยเช็คก่อนนะเขาเรียกว่าชัวร์ก่อนแชร์นะคะก่อนที่เราจะแชร์อะไรในช่องทางออนไลน์ต่างๆแล้วก็อาจจะต้องเช็คข้อมูลกันนิดนึงเนาะจากรายงานของกรมควบคุมโรคนะคะสาธารณสุขเนี่ยขณะนี้เนี่ยยังไม่พบรายงานนะคะที่ว่ามีเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่อะไรก็ไม่รู้นะคะมันไม่มีช่วงนี้แล้วก็รัฐบาลก็ยังไม่ได้มีเสนองดวันปีใหม่อะไรเลยเพราะฉะนั้นนะคะอย่างไรก็ตามประเทศไทยเนี่ยก็ยังคงมีผู้ป่วยโควิดอยู่อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงนู้นแล้วยังมีอยู่เพราะว่าล่าสุดเนี่ยเพื่อนรุ่นพี่ที่เป็นนักข่าวอะค่ะเขาก็มีติดโควิดเหมือนกันแต่ไม่ใช่ของสำนักข่าวไทยนะเป็นคนอื่นเขาก็มีการติดโควิดเหมือนกันแล้วก็เพิ่งหายอะไรเงี้ยเนาะก็ระมัดระวังตัวเพราะว่ามันยังอยู่กับเรานะคะไม่ต้องตื่นตระหนกเพราะเรารู้แล้วใช่ไหมว่าวิธีการป้องกันตัวมันทำยังไงเนาะก็แค่ใส่แมสนะคะทิ้งระยะห่างแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรโซเชียลให้อยู่ห่างๆอ่ะเดี๋ยวพูดภาษาอังกฤษเดี๋ยวไม่เข้าใจสำหรับผู้ที่เริ่มอาการป่วยนะคะถ้าใครมีอาการแบบทางเดินหายใจมีไอจามเจ็บคอมีน้ำมูกอ่อนเพลียนะคะให้ยึดหลักไว้เลยว่าป่วยก็พักลดการใกล้ชิดนะคะแล้วก็เรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพักผ่อนไม่เพียงพอทำให้ภูมิของเราอ่ะภูมิคุ้มกันโรคของเราเนี่ยมันตกต่ำลงนะมันก็เวลาเราไปเจอคนที่อ่ะถ้าร่างกายเราแข็งแรงเราไปเจอคนที่เขาแบบป่วยอย่างเงี้ยเราก็ยังแข็งแรงต่อสู้กับโรคได้เนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอ่อนแอเนี่ยนิดเดียวก็ติดนะแล้วก็เรื่องของการล้างมือนะคะแอลกอฮอล์ต่างๆเนี่ยก็ยังคงพกไว้ก็ยังดีอยู่นะพกสเปรย์พกเจลเอาไว้นะคะอย่าประมาทเนาะเพราะว่าถ้าเราป่วยเนี่ยเราเชื่อว่าหลายๆคนใช่ไหมยังต้องพึ่งพาการทำงานของตัวเองอยู่ถ้าเกิดว่าเราป่วยขึ้นมาเนี่ยไม่มีรายได้ขึ้นมาในวันนั้นมันก็เดือดร้อนดังนั้นนะคะตอนนี้มันไม่ได้มีอะไรคุ้มครองเรานอกจากตัวเองคุ้มครองตัวเองเนาะก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะกับโรคที่จะเกิดขึ้นส่วนโรคอีกโรคนึงนะคะที่ตอนนี้คนไทยเป็นกันเยอะอยู่เหมือนกันเนาะกับอาการของโรคเส้นเลือดหัวใจตีบนะคะเกิดจากหลอดเลือดเนี่ยไปเลี้ยงหัวใจไม่ผ่านแบบหัวใจมันตีบอะเหมือนท่อมันตันอย่างเงี้ยนำไปสู่การกล้ามเนื้อหัวใจตายนะคะมันก็จะมีอาการ

อันอย่างเช่นเจ็บหน้าอกจุกแน่นกลางอกเจ็บร้าวไปที่หัวไหล่ซ้ายสังเกตตัวเองด้วยนะไปที่แขนไปที่กรามตรงเนี้ยแล้วก็ใจสั่นนะคะเหงื่อแตกหน้ามืดจะเป็นลมอย่างเงี้ยนะถ้ามีอาการนี้รีพอร์ตแพทย์นะคะอย่ามัวแต่คิดว่าวันนี้ฉันคงพักผ่อนน้อยแน่เลยจะบอกว่าเสียชีวิตมาหลายรายแล้วนะที่แบบรู้สึกว่าเป็นอะไรแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าช่างมันเถอะไม่เป็นไรหรอกเงี้ยระวังนะจ๊ะอ่ะค่ะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะวันนี้นะมีคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาด้วยนะคะกับราชาเงินผ่อนนะคะเดี๋ยวจัดเสิร์ฟให้นะแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมธิชานะคะอยากฟังผลงานเพลงอะไรก็โทรเข้ามาได้เลยตอนนี้ค่ะ022481366เบรกสักครู่แล้วเจอกันค่ะ

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: โดยเมทิชา
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: กลับมาในชั่วโมงที่2ค่ะยังคงอยู่กับน้องเมทิชานะคะและตอนนี้หนึ่งสายหน้าไม้ก็มารออยู่แล้วสวัสดีจ้า
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค่ะ
0: สวัสด
3: ี
0: สวัสดีค่ะทำอะไรอยู่คะ
3: ขับรถอยู่ครับ
0: ขับรถอยู่นะ
3: ครับ
0: ได้แวะจอดข้างทางไหม
3: แวะแล้วนี่บอกมานี
0: ่แน่ใจนะ
3: ครับ
0: แนะนำตัว
3: นี่บอกมารอผู้ชายกับลูกเมย์อยู
0: ่ช่วยด้วยพูดช้าๆนะหนูฟังภาษาใต้ไม่ค่อยออก
3: ไอ้หลวงคนนั้นพูดจัดแต่เดียว
0: ถ้าเป็นพี่โอ๊ตคนนี้จะได้พี่โอ๊ตเขาฟังภาษาใต้ได้พูดใต้ได
3: ้ครับ
0: แต่น้องเมย์จะติดนิดนึงนะคะแนะนำตัวให้เพื่อนๆรู้จักหน่อยจ้าเด็กชายอะไรคะ
3: เด็กชายชัยรัตน์ทองมา
0: จังหวัด
3: นครศรีธรรมราช
0: ฟังทางไหนจ้า
3: 95 FM
0: ฟังทางวิทยุเหรออ
3: ะไรครับ
0: ฟังทางวิทยุเหรอคะ
3: ครับผมนี่ตอนนี้ลุงขับรถอยู
0: ่ก็แล้วคุณลุงขับรถอยู่แล้วคุณลุงคุยกันหนูทำไม
3: อ๋อลุงขับรถมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีตัวช่วยอ่ะ
0: ใส่สมอทอกเปิดลำโพง
3: ครับ
0: ก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ามันไม่มีสมาธิขับรถ
3: มันมีอะไรอ่ะนี่ลุงขับสบายมากตัวนี้เราใช้ตัวช่วยแล้วไม่ผิดกฎหมาย
0: ผิด เดี๋ยวเถอะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
3: เหนื่อยไหมคนดี
0: มีพี่เป็นแฟน
3: เหนื่อยไหมคนดีมีพี่เป็นแฟน
0: ได้ไงต่อ
3: ลูกเมย์ไม่ได้มองจนมองเตี้ยเดี๋ยว
0: ไม่เอาอ่ะคนขับรถไม่ให้คุยด้วยหรอกมาขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนเร็ว
3: อะไรนะ
0: ขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์ก่อน
3: ได
0: ้น้ำพริกเผาพันท้าย
3: อะไรนะ
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
3: น้ำพริกเผา
0: พันท้าย
3: พันท้าย
0: หนักเครื่อง
3: หนักเครื่อง
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: โอเค
3: โอเค
0: ไม่มีแล้วว้ายเหนื่อยไหมคนดีมอบให้ใครคะ
3: เหนื่อยไหมคนดีมอบให้คนที่บ้านน่ะ
0: ขับรถเถอะ
3: ได้ขอบคุณครับ
0: เราทำ
3: บัตรคุยกันแล้วเมื่อปีที่แล้วตัวหาไม่ติดเลย
0: นั่นแหละ
3: มาติดปีนี
0: ้คราวหน้าถ้าอยากคุยนานๆต้องห้ามขับรถ
3: ได
0: ้โอเคเอาไว้ข้างหน้าแล้วกันเนาะ
3: ได้ลูกได
0: ้สวัสดีจ้าเดินทางปลอดภัยค่ะ
3: ขอบคุณมากที่ได้พูดกับลูกเมย์ขอบคุณครับผม
0: สวัสดีครับโอ้ยคุณผู้ฟังเวลาโทรหาวิทยุเนี่ยนะขับรถไปด้วยฟังเพลงไปด้วยนะมันยังพอได้อยู่นะแต่ว่าเวลาที่เราแบบขับรถไปด้วยคุยโทรศัพท์ไปด้วยสมองมันต้องคิดไงว่าเขาถามอะไรแล้วก็ต้องตอบถูกไหมสมองเรามันก็ไม่ได้โฟกัสกับรถกับถนนเกิดมีมอเตอร์ไซค์เบรกกระทันหันตัดหน้ารถมีคนเดินผ่านโอ้ยอันตรายมันไม่ได้อันตรายแค่กับตัวเองนะมันอันตรายกับคนร่วมทางด้วยนะอันนี้เป็นห่วงนะคะส่งความเป็นห่วงแล้วก็ขอให้เดินทางปลอดภัยด้วยนะจ๊ะลุงรัตน์นะบอกว่าขอสายลูกเมย์มาแต่ไกลเลยได้เลยเพราะฉะนั้นลูกคนนี้ขอแสดงความเป็นห่วงเป็นใยนะจ๊ะครั้งหน้าจอดข้างทางก่อนนะแล้วค่อยคุยกันนะคะไม่เป็นไรหรอกแบบเข้าใจบางทีรีบไงต้องทำรอบบ้างต้องรีบกลับบ้านต้องไปทุนละนะคะแต่ว่าเอาปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่านะนะจ๊ะมาวันนี้เหนื่อยไหมคนดีมีเพ่เป็นแฟนจากพี่ไม้พี่ลมพรนะคะตามมาด้วยปริญญาใจนะคะต้องฮักให้สุดใจอีกหนึ่งผลงานเพลงให้คุณผู้ฟังช่วยกันเลือกอะไรกันในช่วงนี้นะคะ

0: จ่อคิวฮิตนะคะผลงานเพลงนี้จากจิ๋วสกุลชัยค่ะกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าจินตนาการนะคะผลงานเพลงนี้ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองไปกันต่อจ่อ
1: คิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะทางไลฟ์นี่ถามกันเรื่องของคลื่นวิทยุเนาะว่าคลื่นไหนฟังอะไรยังไงบ้างอ่ะสมมติอยู่จังหวัดนี้ฟังคลื่นไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีพิมพ์เข้ามาถามกันบ้างเนาะสำหรับใครที่อาจจะไม่สะดวกในการฟังออนไลน์นะคะก็ใช้แบบวิธีการฟังวิทยุแต่อาจจะไม่รู้คลื่นนะคะก็หาได้ก็คือเป็น MCOT นั่นแหละก็คืออยู่ในคลื่นของอสมทนะคะเครืออสมททั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหน41สถานีก็คือจริงๆมันคือ40จังหวัดนะมันจะมีหลังสวนนี่แหละที่สิทธิพิเศษหน่อย มี2คลื่นมีชุมพร1คลื่นนะคะกับ 90.75 แล้วก็มีหลังสวน104.75 แล้วมีจังหวัดตรังใช่ไหม 106.25 นครศรีธรรมราชนะคะ 104.5 มีปัตตานี 91แล้วก็มีพัทลุง 95.75 ภูเก็ต 101.50 ยะลา 102.5 นะคะมีระนอง 100.5 สงขลา 96.5 สุราษฎร์ 102แล้วก็มีสตูล 93.25 นะคะแถวๆนี้เนี่ยกระบี่เดี๋ยวน้อยใจ105นะคะเมื่อกี้เขาถามมันมีทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคอะไรเงี้ยจังหวัดตรัง 106.25 หรออ่าใช่ถูกต้องประมาณนี้นะคะอ่ะมาอัปเดตราคายางกันก่อนจ้าเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบนะคะวันนี้จริงๆเท่ากับเมื่อวานแหละหาดใหญ่81บาทนะคะคลองแงะจังหวัดตรังภูเก็ตสุราษฎร์นะคะอยู่ที่82บาทนะจ๊ะเฉลี่ยอยู่ที่81บาท80สตางค์ยางลูกขุน87บาท30สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย70บาทแล้วก็น้ำยาง77บาท50สตางค์ค่ะSMS นะคะมีขอเพลงจากใจท็อปพัสุพัฒน์ด้วยจากพี่เบลนะคะน้องแมวไม่เห็นท็อปพัสุพัฒน์จ่อคิวฮิตเลยอะไม่แน่ใจนะแต่เดี๋ยวยังไงแบบเดี๋ยวลองเช็คๆอีกทีนึงแล้วกันเนาะสวัสดีพี่อาวัชชอบเพลงข้าวใหม่ปลามันมากพอดีพอเจอหนี้สินก็หนีผู้หญิงอะไรหนีผู้หญิงไปหมดคือไงนะพอเจอหนี้สินก็หนีผู้หญิงไปหมดอ่าค่ะก็ดีใจที่ชอบนะคะต้องยกความดีความชอบให้กับน้องช้างด้วยช้างเป็นคนเลือกเพลงนี้นะคะลำพังตัวนักจัดรายการบางทีก็เคยฟังมั่งไม่เคยฟังมั่งขออนุญาตทักทายนะคะแฟนรายการผ่านแอปฟ้าบ้างแล้วกันเนาะสวัสดีพี่มะนาวหวานนะคะพี่จุ๊บแจงบอกว่าใครคือคนที่ใช่ของเธอเปิดแล้วค่ะเพิ่งเปิดไปเลยค่ะคุณพี่นะคะแล้วก็มีดีครับน้องเมย์นะคะสวัสดีไปยังพี่ไพโรจน์ด้วยนะคะสวัสดีพี่วิชัยด้วยหนูเริ่มไม่แน่ใจแล้วทุกๆคนฟังจริงป่ะเนี่ย เคยแบบกำลังเปิดเลยนะแบบเปิดเดี๋ยวนั้นเลยอะแล้วก็มีคนขอเพลงนั้นเข้ามาหนูก็แบบเอ้าฟังอยู่มั้ยเนี่ยนะคะสวัสดีพี่ณภศรนะคะสวัสดีพี่นิรันดร์ด้วยบอกว่าฟังอยู่ครับฟังวิทยุแล้วก็ดูไลฟ์ไปด้วยนะคะสวัสดีพี่เลิฟค่ะบอกช่วงรายการส่งน้องเมย์เดินทางกลับบ้านปลอดภัยทุกเส้นทางนะจ๊ะพี่ลิงจ๋อสวัสดีค่ะพี่ลิงจ๋อมาใหม่ใช่มั้ยทักทายนะจ๊ะเพิ่งเป็นนักเรียนเข้ามาใหม่นะสวัสดีพี่ธนาด้วยนะคะเห็นมา2แอปเลยนะพี่ธนานะพี่ลีโอสวัสดีค่ะน้องแวน Channel น้องไบรท์ยังอยู่เนาะพี่อภิชาติสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ต้นน้ำนะคะพี่เลิฟนี่มา2ช่องทางเหมือนกันพี่สินชัยนะคะสวัสดีค่ะพี่จิรวรรณนี่มีโทรศัพท์กันกี่เครื่องคะเนี่ย มาทุกช่องทางเลยขอบคุณมากนะคะถือว่าเป็นการให้กำลังใจเนาะสวัสดีพี่แอปเปิลด้วยนะคะบอกว่าน้องดีเจน่ารักตามุตามิค่ะสวัสดีพี่สำลีนะจ๊ะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านที่ยังคงอยู่ตอนนี้นะคะแบบว่ายังไม่ง่วงเลยเนาะน้องแชมป์โชคชัย4พี่ไกรวุฒินะคะสวัสดีค่ะน้องแชมป์ยังไม่นอนเนาะดึกแล้วเด้อสวัสดีพี่สำรวยด้วยนะคะก้าวพิทักษ์นะคะพี่พยาวสวัสดีค่ะมีพี่บอลคมสันบอกว่าเพิ่งเข้ามานะจ๊ะพี่พิทวัฒน์ชลบุรีสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะคะไปแล้วจ้าหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงเพื่อนเพลงหวานนะคะจากผลงานเพลงที่มีชื่อว่าเพียงชายคนนี้ฉันไม่ใช่ผู้วิเศษในช่วงนี้นะคะขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านค่ะต้องลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกันในเรื่องพบค่ำ ช่วง 5:15 นที่ช่อง Mcot นะคะอสมทของเราเนี่ยแหละผ่านทางทีวีนะจ๊ะไม่มีในไมโครเวฟแต่อย่างใดนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่าก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตนะฮะจัดไปแล้วกันนะครับผม3เพลงจบไปนะฮะเริ่มต้นชั่วโมงครับฮิตมาราธอน3เพลงนะครับผมอ่ะก็แนะนำเพลงกันก่อนครับไม่ว่าจะเป็นขอให้รวยของแม่พึ่งผู้บนดวงจันทร์นะครับสมหวังนะครับจากพี่ก๊อตจักรพันธ์งานวัดบ้านเรานะฮะจากพี่กุ้งสุริยราชฟีเจอริ่งน็อตทอยนะฮะแล้วก็คิดถึงมันเกิดของคุณอาเอกชัยศรีวิชัยครับทักทายครับสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับ 02:00 ถึง 05:00 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสวัสดีพี่นุชเจริญนะครับสวัสดีครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมาทักทายกันในชั่วโมงแรกนะครับช่างแจ็คเทวาพี่อาทิตย์นะครับบอกว่าสวัสดีครับจากเชียงใหม่นี่จากพี่น้ำแข็งครับพี่สมโชคสวัสดีครับผมบอกว่าอะไรนะฟ้องหน่วยงานไหนได้บ้างครับคนขายลอตเตอรี่โก้ผมว่าพรุ่งนี้รวยๆครับยังไม่รวยเลยไม่เป็นไรครับอาจจะต้นเดือนหน้าหรือเปล่ากลางเดือนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะสู้ๆนะครับพี่สมโชคเป็นกำลังใจให้นะฮะน้องลิซ่าสวัสดีครับแล้วก็ทักทายครับพี่พินโยพี่การะเกดนะฮะพี่ขาวดอนพี่ประสิทธิ์พี่ดาวประสุขนะครับพี่สว่างสวัสดีครั

0: มพี่ไพศีพี่เสรีแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณพี่รักนะจักรู้นะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็ทักทายครับผมไปถึงพี่ศักชัยด้วยนะครับป้าแต่ป้าแต่พี่วีรศักดิ์นะครับหรือว่าบอนวี่นะครับมารายงานตัวครับผมนี่มาแล้วมาแล้วตอนนี้ครับทักทายครับทาง SMS ด้วยนะครับ468940นะครับสวัสดีไอ้กว้างโยโกฮาม่านะฮะทักทายครับผมทุกท่านเลยนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งเพลงในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะฮะเบอร์เดิมครับ02-248-1366นะครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ

0: ั้นน้องรออยู่ตรงนี้นะคะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดจากพวกเราไมอายส์
1: ใช
0: ่แล้วค่ะ
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดย
4: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: สายชิลฮิวใจ
6: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
7: กลับมานะฮะในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กไซด์บิ๊กคัพอัพไซด์อร่อยเกินครับนะครับผมนะวันนั้นก็ได้มีโอกาสเจอกันนะครับในบูธยำยำใช่ไหมครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมที่มาใน95นะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับตอนนี้ฮัลโหลสวัสดีครับ
8: ฮัลโหลสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับพี่อม
8: ครับ
7: พี่อมอยู่เชียงใหม่เหรอ
8: ครับอยู่เชียงใหม่ครับอยู่อำเภอเมืองครับ
7: อยู่อำเภอเมือง
8: ครับ
7: วายนะครับผมอยู่สันทราย
8: โอ้ใกล้ๆกันสันทราย
7: อยู่ใกล้ๆกันเนาะ
8: ครับ
7: วันนี้จะฟังเพลงอะไรครับ
8: เพลงสาวบางกรวยครับ
7: สาวบางกรวยจากออนออลเรดี้นะครับ
8: ครับ
7: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
8: มอบให้คนที่ฟังเพลง อยู่ตอนนี้ครับ
7: ได้เลยครับผมอ่ะเดี๋ยวจัดให้เพลงนี้เลยนะครับน้องโอมนะ
8: ครับ
7: ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
7: ครับผมนี่น้องโอมน้องโอมนะครับจากเชียงใหม่นั่นเองนะฮะอยู่อำเภอเมียงซะด้วยอำเภอเมียงนะครับที่เชียงใหม่เนาะสาวบางกรวยครับจากออนออรดีนะครับป่ะไปฟังเพลงนี้กันต่อนะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจครับอ่ะแต่ว่าก็ต้องบอกก่อนหน้านี้นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะน้องน้องวง My Eyes ด้วยนะครับที่แบบมาแบบตั้งแต่แบบบ่ายเลยนะครับก็ถือว่าเป็นขึ้นกับวงแรกๆเลยนะฮะในงานมหานครแฟมิลี่ของสปากาชาติไทยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเพลงเมื่อกี้ชื่อว่างั้นน้องรออยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ครับไปฟังเพลงกันต่อครับสาวบางกรวยครับ On Already

นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3

0: ต่ำอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะตอนนี้ทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีพี่เออินทิราพี่นโมพุทโธนะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่แดงกำนันแดงบอกมาดูกันสิมีใครบ้างสวัสดีนะฮะน้องลิซ่าครับพี่คณิษฐาพี่เสรีไอ้กว้างไอ้มิชัยนะครับพี่วันวิสาครับพี่คำเตยสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ดาวพระสุขครับผมพี่นุจเจริญนะครับสวัสดีไปถึงพี่เกษมแล้วก็ทักทายครับไปถึงทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ด้วยนะครับพี่เออินทิรานะครับสวัสดีครับผมตอนนี้ครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันผมก็มีเรื่องของยานวดคลายเส้นนะครับกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพนะครับก็ต้องเรียกว่าสุกกายะนั่นเองนะครับปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยืดตึงไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือขับรถทางไกลให้สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณนะครับด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและก็หลับสบายนะครับมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะฮะสุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพครับวันนี้เพียงแค่999บาทเท่านั้นรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดนะครับโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990นะฮะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่บุษยานะครับพี่จิรวรรณทักทายนะครับผมพี่อมราด้วยนะฮะพี่เออินทิราสวัสดีครับตอนนี้ฟังเพลงกันต่อครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเรทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องเมย์นะครับเบอร์เดิมครับ02-248-1366ครับผม

0: ขณะนี้เวลา 3 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
6: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: คิดสิครับ
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: กลับมานะครับในช่วงโมงที่2ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสวัสดีทักทายครับพี่น้องที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook นะครับ LTM FM 95ครับพี่วิชัยครับพี่สาวขามนะครับพี่จรูนพี่สุวรรณีพี่จิรวรรณครับพี่บุษยานะครับน้องลิซ่ากำนันแดงพี่นโมนะครับทักทายครับผมพี่วิชัยสวัสดีครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันพร้อมไหมน้องเมย์พร้อมไหมเนาะไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะน้องเพชรค่ะ
2: สวัสดีครับพี่สีดา
3: โอ้คิดถึงน้องเพชรเหลือเกินน่ะ
2: ขอบคุณมากๆครับพี่ผมไม่ได้คุยกับพี่นานแล้วเน
3: า
2: ะ
3: ไม่มีโอกาสได้คุยเลยอ่ะนี่น้องเมย์ใจดีมากวันนี้
2: ใช่แล้วนะครับน้องเมย์เข้าใจดีอยู่แล้วนะครับ
3: เพราะว่าพี่ไม่ได้หวังเลยว่าจะได้คุยกับน้องเพชรอ่ะ
2: นี่ในที่สุดเราก็ได้คุยกัน
3: พี่เป็นห่วงตลอดเลยนะคะ
2: ขอบคุณมากครับพี
3: ่พี่แม่ด้วยรุ่นเดียวกันน่ะ
2: พี่สีดาสบายดีนะช่วงนี้นะ
3: อะไรนะ
2: สบายดีนะครับพี่
3: ก็เรื่อยๆอ่ะจ้ะบ
2: ้
3: านพี่อ่ะมันอยู่ในที่ตัวเองมันอยู่ในป่ามันได้หยุดในตัวเมืองอ่ะน้องเพชรจ๋า
2: อ่ะแต่ว่าตอนนี้พี่สีดาอยู่แถวๆสวนผึ้งใช่มั้ย
3: ก็ไม่ถึงกับถึงสวนผึ้งที่ว่ามีท่องที่ท่องเที่ยวอ่ะพี่ก็ห่างอยู่
2: อืม
3: อ๋อไม่ใกล้เท่าไหร่แต่ก็มันก็แบบยังไงอยู่ตรงกลางเน
2: า
3: ะ
2: อ๋อประมาณกลางๆเนาะ
3: น
2: ้
3: องเพชรจ๋าถ้ามีเวลาพักผ่อนนะไปเที่ยวเถอะ
2: จริงจริง
3: มากเพราะว่าสวนผึ้งอ่ะมันยังเป็นป่าเป็นอะไรมันเที่ยวแล้วมันดูดีอ่ะพูดง่ายๆเนาะ
2: เข้าใจครับคือช่วงนี้ผมอ่ะผมอยากไปเที่ยวต่างจังหวัดมากๆเลยแต่ว่ายังไม่มีเวลาเลยพี
3: ่ขอบอกน้องเพชรเลยว่า
2: ครับ
3: ชวนเพื่อนๆหรืออะไรมาพักผ่อนอ่ะชวนมาสวนผึ้งเถอะ
2: ได้เลยพี่ได้เลยนะครับผม
3: แล้วมาสวนผึ้งแล้วก็บอกพี่มั่งก็แล้วกัน
2: ได้เลยครับ
3: พี่ยังมีของฝากแถวข้างทางอ่ะ
2: โอ้ยังไงก็ได้พี่ขอเอางี้ถ้าผมไปแถวนั้นเดี๋ยวผมบอกพี่
3: อันนี้เอาเห็ดโคนในตู้มาต้มแล้วก็ตอนเช้าพี่ใส่บาตรไง
2: ครับ
3: อืมใส่บาตรตอนเช้าแล้วก
2: ็
3: ให้ส่งบุญไปถึงน้องเพชรด้วยแล้วก็คุณพ่อด้วยอ่ะ
2: ขอบพระคุณมากมากเลยครับ
3: ขอให้น้องเพชรแข็งแรงนะจัดรายการไปเป็นเด็กที่ดีอ่ะ
2: ขอบพระคุณมากมากขอบคุณมากมากครับ
3: เป็นห่วงต้องใส่อยู่ในท้องแม่แล้วอ่ะน้องเพชร
2: โอ้ยขอบคุณครับผม
3: เป็นห่วงมาก
2: ไม่แล้ว
3: ตามตลอดเลยพี่อ
2: ่
3: ะ
2: แล้วตอนนี้พี่สีดาทำอะไรอยู่นะครับยังไม่หลับไม่นอนเนี่ยนอนดึกมากนอนเช้าเลยต้องบอกว่านอนเช้าดีกว่าใช่ครับ
3: พี่เหรอ
2: ครับพี
3: ่พี่นอนหัวค่ำแล้วมันตีหนึ่งตีสองก็ตื่นแล้วอ่ะ
2: อ๋อ
3: แล้วทำงานเลยจนสว่างอ่ะไม่ได้นอนเลยอ่ะน้องเพชร
2: เข้าใจ
3: เนี่ยก็ทำครัวเนี่ยอยู่ในครัวเนี่ยง่ำแถวในครัวนี่แหละ
2: อยู่ในครัวแสดงว่าทำอาหารใช่ไหม
3: แล้วก็ข้าวเหนียวมั่งอะไรมั่งวันนี้ไม่เอาข้าวสวยใส่บาตรหรอกข้าวเหนียว
2: เอาไปข้าวเหนียวเนาะ
3: พี่เป็นคนบ้านพี่มีเชื้อแบบลาวเวียงจันทน์นะคุณแม่เป็นลาวเวียงจันทน
2: ์อ๋อครับครับ
3: แล้วก็คุณตาเป็นเพชรผสมเยอะ
2: เข้าใจเลยนะครับ
3: เป็นเพี้ยนแบบนี้แหละ
2: น่ารักพี่
3: เป็นลูกผสมอ่ะมันก็เลยเป็นเพี้ยนถ้าไปเจอน้องเมย์นะเนี่ยถ้าไปเจอน้องเมย์ไม่ได้คุยกับน้องเพชรหรอกเพราะว่าพี่อ่ะโทรมาแล้วพี่อย่าพูดเป็นเพี้ยนไง
2: อืมไม่เห็นเพี้ยนตรงไหนพี่น่ารักจะตายสบายสบาย
3: พี่รู้สึกว่าพี่คุยกับใครเขาจะหาว่าพี่อ่ะติ้งต้อง
2: อืม
3: ถ้าคนคุย
2: รู้ความ
3: ร
2: ู้
3: สึกของพี่อ่ะเขาจะเข้าใจเลยว่าพี่อ่ะเป็นคนที่จริงจังในชีวิตมาก
2: เข้าใจพี่เข้าใจเลยนะครับ
3: พี่พูดครั้งแรกเขาจะว่าพี่เป็นคนจริงจัง
2: อืม
3: น้องเพชรเดี๋ยวพี่บอกอย่างหนึ่งพี่ไม่ค่อยได้คุยกับน้องเพชร
2: ครับ
3: ทีนี้ไงถ้าเราไม่ได้พูดหน้าไมค์นะให้น้องเพชรเปิดเพลงอ่ะพี่จะเต้นทุกวันแหละตีสี่อ่ะพี่ตื่นอยู่แล้ว
2: อ๋อช่วงที่ผมเปิด
3: เพลงช้าสบายๆไม่ได้คุยตัวเองหรอกพี่หุ่นดีมาก
2: นี
3: ่พี่เต้นจนเหนื่อยอ
2: ่
3: ะ
2: ได้เลยได้เลย
3: ไอ้สูง160น้ำหนัก40พอไหมอ่ะ
2: อุ้ยอุ้ยถือว่าหุ่นโอเคเลยนะสบายๆเลย
3: ถึง50แต่พี่ชอบคนท้วมนะผู้หญิงอ่ะ
2: ข้าใจเข้าใจ
3: ชอบผู้หญิงพี่ชอบคนทุ่มทวม
2: เข้าใจ
3: ชอบคนผอม
2: เข้าใจเลย
3: พี่ไม่เคยอ้วนกับเขาเลยอ่ะ
2: สงสัยอาจจะแบบเราแบบไฮเปอร์ใช่ไหมทำนู้นทำนี่ทำนั่นตลอดเวลาอะไรเงี้ยใช่ไหม
3: น้องเมทถ้าเปิดเพลงให้พี่เต้นนะต้องเป็นเพลงลูกทุ่ง
2: ได้เลย
3: แต่สติงอ่ะพี่จะเยี่ยวเยี่ยวมันไม่ไหวอ่ะ
2: เข้าใจเข้าใจ
3: เป็นลูกทุ่งพวกสามชาอะไรเนี่ย
2: โอ้โหแนวโจ๊ะประมาณนี
3: ้สายโจ๊ะนี
2: ่ได้เลยได้เลยพี่เสือได้อ
3: ยู่ในใจเลยอ่ะสายโจ๊ะของพี่กินหลีบขาวอ่ะ
2: ได้เลยพี
3: ่เพราะว่าแม่ก็อยู่แม่น้องเพชรอยู่สไตล์นั้นอยู่แล้วงาน
2: ใช่ใช่ครับแนวแบบสนุกสนานอยู่แล้ว
3: ใช่ลูกทุ่งลูกทุ่งอ่ะชอบ
2: แต่ว่าน
3: ิสัยมาต้องมาเป็นเด็กแล้วชอบแบบลูกทุ่งลูกทุ่งอ่ะ
2: ครับผมแต่ว่า
3: แม่คุณแม่ก็เลยอยู่ในใจไง
2: แต่ว่าตอนนี้พี่เสียดายอยากฟังเพลงไรเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้
3: ก็พี่ขอไว้แล้วกับน้องเมย์ขอเพลงอะไรเนาะ
2: ใจ
3: คุยดีใจสิลืมไปแล้วใจอ่อน
2: เพลงใจอ่อนของพี่ฝนเนาะ
3: จ
2: ้
3: ะ
2: ได้ครับเดี๋ยวจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
3: คนเลยนะในคืนของเนี่ยมหานครเนี่ยจ
2: ้
3: ะ
2: ได้เลยครับผมพี่ศิดาก่อนที่จะไปฟังเพลง
3: สุขภาพน้องเพชรแข็งแรงนะลูกนะ
2: ขอบพระคุณมากๆครับก่อนที่จะไปฟังเพลงรักเหมือนกันพี่เดี๋ยวพี่พูดตามผมนะ
3: พี่ไม่อยากได้ตรงนี้เลยอยากได
2: ้
3: แค่โมงแรกอ่ะ
2: ไม่ตรงนี
3: ้พูดช้าๆนะพี่สมองรับไม่ทันหรอก
2: ตรงนี้สบายๆเดี๋ยวพี่พูดตามผมนะแป๊บนึงครับผมน้ำพริกเผาพันท้าย
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
2: หนักเครื่อง
3: หนักเครื่อง
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: เนี่ยแค่นี้พี่แป๊บแป๊บ
3: พี่อยากได้ชั่วโมงแรกน่ะน้องเมย์แก้พี่อ
2: ่
3: ะ
2: อ๋อไม่คืออยากน้องเมย์เขาอยากให้ผมกับพี่ศิดาคุยกันนานๆไงเลยจะคุยกันชั่วโมงที่สอง
3: คิดถึงมากเลยอ่ะไม่ได้คุยกันนานแล้วเนาะ
2: ครับพี
3: ่โทรบ่อยพี่ฟังทุกคนแหละน้องเพชร
2: ขอบพระคุณมากมากครับ
3: เรื่องคนอดเนาะพี่จะนอนหัวค่ำแล้วก็ที่หนึ่งที่สองพี่ตื่นแล้วก็เหมือนน้องเพชรนั่นแหละไม่นอนแล้วทีเนี้ยย
2: ัน
3: สว่างอ่ะ
2: เข้าใจเลยนะครับอ่ะ
3: กุ๊กกิ๊กแถวเนี้ยนี่เห็ดโคนนะอยู่ใกล้ๆอ่ะน้องเพชรได้กินเห็ดโคนแน่เลย
2: เห็ดโคนนะครับผม
3: เดี๋ยวก็ยำถึงจะอร่อยใส่พริกสดนะ
2: ผมไม่ได้กินนานมากแล้วพี
3: ่หอมแดงแล้วก็บีบมะนาวเขาใส่อ่ะอู้หูซาซากินกับข้าวเหนียวอ่ะโอเคเลย
2: ได้เลยครับพี่ศิดาเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะ
3: จ้าพี่เราฟังจ้าน้องเพชรจ๋า
2: ครับพี่สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับผมนะครับพี่ศิดานะครับไม่ได้คุยกันนานมากๆอยู่แถวสวนผึ้งนั่นเองนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของพาเรตเพลงฮิตนะครับทักทายกันก่อนฮะสวัสดีทาง Facebook นะครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีไปถึงน้องปามี่ด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่นกฮะพี่น้องลูกชายคนโตนะครับพี่พยัพ สวัสดีครับผมไปฟังเพลงกันต่อครับ4เพลงจัดให้ครับ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับจบไปทั้ง4เพลงแนะนำเพลงกันหน่อยนะฮะไม่ว่าจะเป็นใจอ่อนจากพี่ฝนธนสุนทรแอบรักแอบคิดถึงจากพี่ต่ายอรทัยนะครับยอมปีนต้นงิ้วจากพี่ดวงตาคงทองยอมจำนนฟ้าดินนะครับพี่หญิงทิติการนะครับทั้ง4เพลงจบไปแล้วสวัสดีครับทักทายกันหน่อยฮะทาง Facebook ครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีพี่โกมันจากจังหวัดตรังนะครับสวัสดีครับผมพี่สุภัตราพี่โอเว่นน้องแชมป์สวัสดีครับผมมาแล้วน้องแชมป์วันนั้นเจอกันแล้วเนาะน้องแชมป์นะฮะนั่งติดหน้าเวทีเลยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่จีรวรรณครับพี่อารมณ์ครับพี่สุภาพครับน้องลิซ่าบอกว่าหน้าไมค์คุยสนุกจังเลยนะครับจริงๆนะฮะพี่ชื่ออะไรนะพี่สีดาสนพึ่งใช่ไหมครับก็นั่นแหละนะถ้าเสียดายเนาะถ้ามีเวลาเหลือๆก็อาจจะคุยกันได้นานกว่านี้นะครับแต่ว่าเรามีเวลาน้อยเดียวนะฮะก็ได้ประมาณนี้แล้วกันนะครับพี่เอกชัยครับสวัสดีครับไปถึงทุกท่านครับที่รับชมรับฟังกันอยู่พี่ประจบนะครับทักทายครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของเจาะคิวฮิตนะครับนี่เลยฮะขอขอบคุณด้วยนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองวันนี้จอดชีวิตของเรานะครับคือเพลงบาบุญนะครับจากพี่หนูมิเตอร์แล้วก็เล็กซ์เรนนะครับสังกัดอิสระครับคำร้องทำนองโดยอาจารย์วีรยุทธชุลีกรนะครับหรือว่าฮาเลมนั่นเองนะครับแล้วก็เรียบเรียงโดยคุณอุ่นเรนโบว์นะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยนะครับผม
2: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด2กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอน

0: ท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภู พาเวล Why 3 ฟอร์ด พีท Why 4 ลูกหมี ซอนย่า Why 5 หลิง ออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะฮะทักทายกันหน่อยนะครับสวัสดีปะฮะไปถึงพี่คิดคิดมี่นะครับ FC จากเจียงใหม่นะครับสวัสดีเจ้าแล้วก็สวัสดีพี่สมชายนะฮะน้องณัฐพงศ์สวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่ทักทายกันตอนนี้ที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook นะครับพี่จุ๊บแจงครับพี่ธนกรครับพี่ราวิภานะครับพี่ยุพินทักทายนะครับผมตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังอีกสัก1เพลงในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อในช่วงของ All I Hit History เพลงช่างเพลง AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องเมย์นะครับรอรับสายอยู่หลังไมค์ตอนนี้02-248-1366ครับ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา4:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะฮะในชั่วโมงที่3นะครับในช่วงของมหานครออนไลน์คิดครับ2เพลงจะไปอยากมีเธอเป็นแฟนนะครับจากพี่ไผ่พงษ์สะท้อนเธอมีแฟนหรือยังนะฮะจากพี่ธันวาราศีธนูกราบสวัสดีครับทุกท่านนะฮะที่เพิ่งตื่นนะตอนนี้ด้วยนะครับอรุณสวัสดิ์ครับตอนนี้เวลา4:12 นาทีแล้วนะครับสวัสดีตอนเช้ากับกระผมเพชรพุ่มพวงนะครับยินดีรับใช้เวลาเดิม2:00 ถึง 5:00 นะครับสวัสดีครับไปถึงพี่สุภัทราสวัสดีไปถึงพี่เทวีพี่อุดรพี่คณิษฐานะครับพี่อุดรบอกสบายดีนะครับโดยสบายดีนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่หนูวันครับพี่เกษมพี่สุชาดาครับพี่รัตติยาแล้วก็พี่พีรพลพี่บงกตทิพย์นะครับน้องณัฐพงษ์พี่บรรเทาพี่สมชายนะฮะพี่ธนกรนะครับพี่จุ๊บแจงนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาทักทายกันพี่ผู้ใหญ่วันด้วยนะฮะพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3นะครับสวัสดีครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับอีก2เพลงในช่วงของเพลง Hit Story ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะครับผมดีเลยครับนะฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับอีก2เพลงฮะในช่วงของเพลง Hit Story ครับ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
2: ครับผมนะฮะในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับขอขอบคุณกาแฟเขาช่องเต็มความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA นะครับหรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองนะครับนะฮะ4เพลงครับมีใจบางจากมอสรัศมีสตอรี่ขี้เหงาต้องแบบไพรินพอได้เสียวนะฮะจากน้องเนสพอนำหน้านั่นเองนะครับแต่ว่าต้นฉบับนี้เป็นของคุณดิดคิตตี้นะครับแล้วก็มักเจ้าบักคักนี่จากโจอี้วีรพลนั่นเองนะฮะอ่ะ4เพลงเพราะๆหวานๆจัดให้นะครับสวัสดีนะฮะไปถึงน้องแสงแดดที่แปดเผาบอกว่าไปก่อไฟก่อนนะครับสายแล้วนะฮะโอ้ไปก่อไฟแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็สวัสดีพี่หนูริงพี่ประสิทธิ์นะฮะสวัสดีครับพี่โอนะฮะแล้วก็พี่บุญเลียนพี่แมวผู้ว่าการพี่ไอออสสามย่านนะครับผมสวัสดีพี่นันทาพี่วีอะไรนะพี่วีรสาสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันอ่ะขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับ
0: มหานครแฟมิลี่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

0: DPA เงินฝากคุณดอกคุ้มครองโทร1158
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
2: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
1: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

0: ว้าวว้าว
1: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
2: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฝากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

กลับมานะฮะในช่วงของมหานครซูเปอร์ฮิตนะครับผมเพลงเมื่อสักครู่นี้ I just wanna be fan you ได้บอกจากพี่สิงโตนำโชคนะฮะสวัสดีครับพี่สมชายครับพี่สำลีพี่โฟนนะฮะพี่นิกรพี่อารมณ์พี่ยายอ้อสามย่านพี่กฤษณาน้องอนิชานะครับพี่บุญเรียนสวัสดีพี่มานีนะครับกำนันแดงพี่เยเฮอมาแล้วนะครับพี่หนูริงสวัสดีครับน้องแสงแดดที่แผดเผานะฮะนี่สวัสดีครับบอกว่า Morning Crush พี่แม่ภูวการนะครับพี่สว่างพี่สุภัตราขอบคุณมากๆครับพี่สมชายด้วยนะครับที่เข้ามาทักทายกันเอาไว้วันพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับตี2ถึงตี5กับผมเป็ดพวงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็ดพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งราไอยารา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: วิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95รู้หรือ

0: การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

อรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดียามเช้าทุกท่านนะคะ 5:13 น.เช้าวันพุธ2 กันยายน 2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมเวลาเดิมเป๊ะเลยนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็เฟซบุ๊ก LTM FM 95นะคะทุกทุ่งมหานครซุปเปอร์เซสชั่นนะคะสวัสดีทักทายท่านมหาเศรษฐีทุกท่านนะคะเมื่อวานนี้ผลประกอบการเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็ไม่ก็เรียกว่าไม่เฉียดเนาะนะครับแหมอุตส่าห์เมื่อวานจบรายการเข้าแอปเป่าตังนะคะมันก็จะเหลือประมาณโอ้ก็เยอะอยู่นะแต่ว่าไอ้เลขดังๆนี่นะคะแล้วก็ลองเข้าไปดูเฮ้ยมันไม่มีก็เอาเลขไม่ดังก็ได้นะขออย่าให้ซ้ำกับงวดที่ผ่านมานะคะก็ลองกดไปดูได้ลดราคาด้วยนะมี78 บาท 79 บาทนะคะก็ซื้อไปประมาณ4 ใบค่ะไม่มีคำว่าเฉียดเลยก็มันยังไม่ใช่วันของเรานะคะใช่ไหมใช่ไหมตาวัดต้มตามบอกผมก็ถูกกินโอ้ยผมก็ถูกกินนะคะพี่ปูบอกม้วยมรณาค่ะโอ้ยขำล้มละลายค่ะพี่วันธนีพี่จอลลี่กินเรียบค่ะโอ้ยทำไมอ่ะทำไมเป็นคนอย่างนี้ทำไมไม่มีใครโชคดีอะไรกันบ้างเลยล่ะคะแต่ชีวิตคนไทยน่าสงสารนะคะคงมีคนชอบผ่านนะคะคืออะไรคะพี่หนูสวัสดีทักทายมหาเศรษฐีก็ไม่ได้แล้วเนาะก็ต้องสวัสดีทักทายผู้ผิดหวังนี่เหรอก็ไม่ได้อีกอ่ะไม่เป็นมงคลสวัสดีพี่เกษมนะคะพี่ประสิทธิ์มาแล้วนะคะพี่ณรงค์ค่ะพี่ติ๋มพี่ลมพี่แขกสุดที่รักนะคะพี่ปูกัญญรัตน์พี่พิษณุจากขอวางอาจารย์ชัยวัฒน์นะคะพี่อารมณ์พี่จารุณีพี่จาริมีนะคะสวัสดีด้วยนะคะไม่เฉียดเลยค่ะพี่ตุ๊กก็ไม่เฉียดพี่หนูพินก็ไม่เฉียดเลยพี่สมพรก็ไม่เฉียดนะคะไม่ต้องลุ้นพี่วันเพ็ญบอกเรียบร้อยค่ะนะคะน้องบางปลาเป็นยังไงคะผลประกอบการเศรษฐียังไม่มาใช่เศรษฐีตัวจริงขอเวลา5 นาทีพับผ้าห่มผืนใหญ่ก่อนนะคะรอแป๊บหนึ่งพี่สาว สุภัทรานะคะซื้ออะไรคะ06มาออก04ออกเลขอะไรคะพี่ประเสริฐถามพี่พงษ์ณเรศบอกเกือบแล้วงวดหน้าเอาใหม่ไม่เข็ดเนาะนี่เดี๋ยว6 โมงแล้วต้องซื้ออีกแล้วเหรอโอ้ยเบื่อจัง6 โมงต้องซื้ออีกแล้วเหรอโอ้ตายชีวิตนะคะพี่สะอาดเลิกซื้อมานานแล้วนี่มันต้องอย่างนี้พี่นกผมถูก10 ใบครับงวดนี้เดี๋ยว10 ใบทำไมพี่ได้800ละพี่พี่ซื้ออะไรคะของประเทศไหนคะพี่ยัง10 ใบมันได้800เองเหรอพี่วันวิสาสวัสดีนะคะแอมมี่พี่แอมมี่บอกเก็บตังค์ไว้กินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าค่ะอันนี้ถูกต้องนะคะพี่เป้าสีพายสวัสดีนะคะพี่นนทพัฒน์ขับรถตู้ส่งนักเรียนอยู่นะคะเดินทางปลอดภัยนะพี่ณัฐชายัสวุฒิสวัสดีด้วยนะคะพี่ทิติการมอร์นิ่งมาแล้วนะคะพี่เกษมบอกว่าหวยก็ไม่ถูกน้ำมันก็มาขึ้นอีกนะคะพี่จรูนจินดาวงพี่วันนี้ล่าสวยสักเลยใช่ค่ะวันนี้เอาซะเลยแล้วกันเนาะข่าวหน้าหนึ่งเลยค่ะขึ้นไปแล้วใครที่ไม่เติมเมื่อวานก็ไม่ทันแล้วนะคะเช้านี้5:00ขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีผลแล้วนะคะก็เป็นการปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมัน

0: กลุ่มเบนซินและก๊าซโซฮอลทุกชนิดนะคะ60ตังค์ต่อลิตรค่ะก็ส่วนกลุ่มดีเซลเพิ่มขึ้น75สตางค์นะเว้นพรีเมียมไว้หน่อยนึงยังคงเดิมนะคะพรีเมียมดีเซลวันนี้ราคาขายปีกเบนซินอยู่ที่47บาท28สตางค์นะคะแก๊สโซฮอล95อยู่ที่38บาท29สตางค์แก๊สโซฮอล E20อยู่ที่33บาท29สตางค์แก๊สโซฮอล E85อยู่ที่29บาท23สตางค์แล้วก็แก๊สโซฮอล91 37บาท92สตางค์อันนี้ราคากรุงเทพนะคะยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่นะคะก็เอาสรุปขึ้นมาดีเซล75สตางค์เบนซิน60ตังค์ต่อลิตรมีผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เอาไงอ่ะก็ต้องเดินทางอ่ะเนาะมันก็ต้องเติมใช่ไหมคะมันก็ต้องเติมเนี่ยค่ะไปอิจฉาหญิงชาวพิจิตรอ้าวสายว่างอยู่นะคะน้องเมย์รออยู่ด้วยค่ะใครที่ถูกรางวัลที่1ก็โทรมาก็ได้นะเดี๋ยวจะแสดงความยินดีไป022481366นะคะ022481366ค่ะเมื่อกี้ถามว่าเลขออกอะไรรางวัลที่1 417212ค่ะพี่417212นะคะหลังจากที่เขาออกรางวัลมันครบเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าใน Facebook ของสภ.เมืองพิจิตรโพสต์แสดงความยินดีกับพี่ผู้หญิงคนหนึ่งนะคะแกมาโรงพักแบบโอ้โหน่าชื่นจะตาบานจำใจมาเลยค่ะ5ใบเต็มๆเลยคนนี้โชคใหญ่จริงๆ30ล้านนะคะเพจ Facebook ของสภ.เมืองพิจิตรบอกว่าเป็นเรื่องราวดีๆและรอยยิ้มแห่งความสุขของชาวพิจิตรขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีและครอบครัวขอให้ใช้โชคก้อนใหญ่นี้อย่างมีความสุขและเกิดประโยชน์สูงสุดครับนี่สถานีตำรวจภูธรเมืองพิจิตรโพสต์นะคะก็ไม่ได้เห็นหน้าค่าตาหรอกแต่ว่าเป็นผู้หญิงที่โอ้ก็อายุไม่น้อยแล้วนะคะโอ้ยดีใจด้วยจริงๆนะคะในบั้นปลายชีวิตได้ใช้เงิน30ล้านสุดๆแล้วค่ะชีวิตนี้เนาะนี่ค่ะเป็นชาวพิจิตรนะอยู่ที่นู่นนะคะรางวัลที่หนึ่งซื้อ5ใบส่วนใครอีกคนหนึ่งเกือบได้เป็นเศรษฐีอันนี้เกือบนะคะเดี๋ยวนะแค่เกือบก็ได้ออกข่าวด้วยนะพี่แกเป็นนายกอบต.หนองหานอุดรธานีหัวใจจะวายรางวัลที่หนึ่งชิดเป็นแค่ตัวเดียวทั้งดง
1: โอ้โหสวัสดีครับพี่ตีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: สวัสดีค่ะท่านนายกสุนันท์บุญใบนายกอบต.พลงามอำเภอหนองหานเดี๋ยวโพสต์บอกว่าโอ้ยเนาะไม่เสียวได้รางวัลปลอบใจฝันคงไม่ไกลนะเพราะว่าเฉียดรางวัลที่หนึ่งไปแค่ตัวเดียวนะไม่งั้นเป็นเศรษฐี12ล้านอ่ะ
1: โอ้โหเสียดายแทน
0: ใช่ก็แกซื้ออะไรแล้วเนี่ย410212เลขมันออกอะไรอ่ะเมื่อกี้417212อ๋อ
1: โอ้ยอย่างนี้ต้องมาข้างเคียงก็ไม่ได้นะ
0: ไม่ได้ไม่ได้
1: เพราะมัน
0: แต่ว่าแกไปซื้อเลขอื่นด้วยไปซื้อเลขอื่นด้วยที่มันมีลงท้ายด้วย04ก็เลยไล่ปลอบใจไป4ใบแสดงว่านายกอบต.คนนี้เนี่ยซื้อเก่งซื้อหลายใบนะคะก็ได้ไปสี่ใบใบละ 2,000 บาท
1: ครับเมื่อวานก็เกือบนะผมก็เกือบรางวัลที่4นะผิดไป2ตัว
0: อุ้ย
1: เสียดาย
0: เสียวเหมือนกันนะโอ้โหผิดไป2ตัว
1: หมุนน่าจะมือเบากว่านี้สักนิดนึงนะ
0: อ๋อน่าจะมือเบากว่าเออนะคะก็ยังไม่ใช่วันของเรายังไม่ใช่วันของเรานะคะวันของเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคะเมื่อไหร่ก็ไม่รู้วันไหนก็วันนั้นแหละเนาะ
1: ครับ
0: อย่าท้อ
1: บอกว่าใน
0: อย่าท
1: ้อในเป๋าขาผมในเน็ตต่างมีคนถูก23คนทั้งหมด
0: 23คนหมอไม่กระจุกใช่ไหมก็คือกระจายไป
1: กระจายไปนะครับ

0: มี
1: กระจายไป
0: คนละใบใน19คนเนี่ยที่ถูกรางวัลที่1นะงวดที่แล้ว
1: ค่ะโอ้
0: ครับ
1: ก็กระจายกันไปงวดหน้าเอาใหม่นี่ไงอีกไม่กี่นาทีเดี๋ยวก็ได้เปิดแอปไปฟังซื้อกันอีกแล้วพี่แดงจ๋าชีวิตต้องอะไรอย่างนี้นั่นเธอซื้อกันอีกแล้วนะพี่น้องจ๋าอีกไม่กี่นาทีมันเบื่อตรงนี้แหละมันเบื่อตรงนั้นซื้ออะไรอ่ะซ้ำซากซื้ออีกละซื้ออีกละ
0: ท่านมีเลขเลยนะ
1: ใช่ก็ค่อยซื้อก็ได้เพราะว่าเมื่อวานนี้เรามีเงินอยู่ในกระเป๋า 1,000 บาทก็เอาไปซื้อกับข้าวก่อน
0: นะคะ
1: ซื้อกับข้าวก่อนนะคะ
0: ไม่ซื้อหวยก่อนข้าวเดี๋ยวก่อนซื้อหวยก่อน
1: ยังไม่หิวอย่างนี้เหรอ
0: เดี๋ยวไปรอกลางเดือนยิ่งไม่มีเข้าไปใหญ
1: ่ซื้อก่อนเดี๋ยวไปรับสายลุงชิดก่อนลุงชิดเจ้าเดิมใช่ไหมที่ลูกเสียชีวิตในโรงพยาบาลเหรอฮะหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวไปรับสายก็ได้ค่ะน
0: ่
1: าจะ 3-4 รอบแล้วนะ
2: บอกข่าวเล่าความ
1: สวัสดีค่ะลุงชิดจากลำปาง
0: สวัสดีครับลุงชิดอยู่ไหมครับสวัสดีครับ
1: ลุงชิดร้องเรียนเอาเสียชีวิตคดีไม่คืบหน้าที่โรงพยาบาลไหมลุงคุณชิดสายดุดไป
0: เช็คสายทีนึงเนาะเช็คสายทีนึง
1: ไปดุดไปนะคะเช็คสายใหม่ก็ได้นะคะ022481366นะคะ022481366อ๋อพรุ่งนี้เลยเมื่อวานนี้มันเป็นปีเกิดผู้ว่าระยองที่เขาไปออกสัญจรเมื่อวานนะน้องน้อง
0: ครับผม
1: ดูสิอ้าวเป๊ะเลย
0: เลขอะไรครับพี่
1: เขาบอกว่าศูนย์เดี๋ยว12นี่คือผู้ว่าเกิด12เหรอเขาว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวดูหน่อยก็ได้นี่ไงบอกว่าชาวระยองเฮเลขออกเป็นเลขผู้ว่าเหรอมันปีเกิดผู้ว่าใช่ไปออกที่ระยองนะแล้วก็มีอยู่แผงนึงอ่ะน้องดงเขาบอกว่าทีเด็ดมากนะแผงเนี้ยเขาเปิดขายลอตเตอรี่ยังไม่ถึงปีเลยนะคะแผงของเขาเนี่ยลูกค้าถูกไปแล้วทั้งรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองนะคะโ
0: อ
1: ้ลองเลยว่าเดี๋ยวงวดต่อไปนี่นะคะแผงหมดตั้งแต่ไก่โหแน่ๆนะคะชื่อแผงลูกเต๋าพารวยอยู่ที่คลองหลวงแพ่งฉะเชิงเซาค่ะ
0: เหรอรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองเป็นลงอยู่ที่แผงเขาเนี่ยเหรอ
1: ใช่ถูกต้องเนี่ยเขาเริ่มขายลอตเตอรี่ยังไม่ถึงปีเลยเจ้าของแผงลูกเต๋าเนี่ยเขาบอกว่าช่วงแรกก็ขายไปสัก300ใบแต่ขายไม่หมดนะจนกระทั่งเดือนมีนาคมมีผู้ในการโรงเรียนที่เป็นคนรู้จักมาช่วยอุดหนุนที่เหลือตอนนั้นเหลือไม่กี่ใบเนาะพอคนนี้รับรางวัลที่หนึ่งไปถึง3ใบค่ะ
0: โอ
1: ้แล้วก็พอหลังจากเรื่องนี้เป็นข่าวไปคนก็มาที่แผงเนี้ยทั้งคนไทยหรือคนไทยที่อยู่ต่างประเทศก็สั่งปัจจุบันนี้นะคะจาก300ใบเริ่มต้นเนี่ยแต่เพิ่มขายเป็นงวดละ 3,000 ใบ
0: แล้ว
1: รางวัลที่หนึ่งเมื่อวานก็อยู่ที่แผงของพี่คนนี้คุณป้าเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงในโรงงานแถวปทุมถูกรางวัลที่หนึ่งค่ะเมื่อวาน
0: โอ
1: ้มันเป็นอะไรที่แบบบังเอิญบังเอิญไหมหรือยังไงก็ไม่รู้นะ
0: มันก็เป็นจุดขายอ่ะมันจะถือว่าบังเอิญก็ต้องอย่างนั้นแหละพี่ใช่ไหมฮะมันเอิญมันลงที่ร้านแกพอดี
1: แล้วมาลงร้านแกพอดีแล้วคนที่ซื้อเมื่อวานนี้เขาบอกว่าพอคนที่ซื้อนี่คือเขาไม่ได้ซื้อมาด้วยตัวเองนะโทรมาซื้อกันอ่ะแล้วปรากฏว่าก็โทรไปหาว่าเนี่ยถูกรางวัลที่หนึ่งนะคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งนะช็อกจะเป็นลมร้องไห้อยู่

0: นั่นเออพี่เจ้าของแผงบอกไม่ต้องร้องนี่เป็นเรื่องจริงเออถูกรางวัลถูกรางวัลเดี๋ยวรางวัลที่1ก็เดี๋ยววันเนี้ยมาเจอกัน12ล้านถูกไปเมื่อวานนี้อีกแล้วหลังจากพอถูกไปทั้งนู้น18ล้าน18ล้านพอให้เจ้าของแผงเท่าไหร่รู้มั้ย 350,000 ค่ะ
1: โอ้โหโอเคโอเค
0: ใช่เออพี่จะได้ 350,000 จากความซื่อสัตย์ที่เอาลอตเตอรี่ไปส่งมอบไปเจ้าของตัวจริงคือเขาไม่ต้องมาที่แผงอ่ะเองรู้ไหมว่าเขายังไม่รู้แล้วก็ถูกรางวัลที่หนึ่งจนพี่ก็โทรบอกว่าพออถูกรางวัลที่หนึ่งพออก็เลยมอบมา 350,000 นะคะ
1: ครับผม
0: สุดเนาะสุดเลย
1: สุดสุดสุด
0: เออ
2: ก็มีคนถูกแล้วยังไม่รู้ฮะลุงชิด
0: ไปหลายล้านแล้วมาแล้วเน
1: า
0: ะลุงชิด
1: สวัสดีครับลุงชิด
3: ได้ยินได้ยินไหมครับ
1: ได้ยินแล้วครับได้ยินแล้วครับ
3: น้องน้องดองก็ถูก30 ล้านนี
1: ่อุ้ยตื่นเลยฮะถ้าอย่างนั้นตื่นเลย
3: รางวัลดีนี่รางวัลน้ำดีนี่ก็เงินรางวัล30 ล้านนะ
1: งวดนี้ของงวดนี้นะครับ30 ล้านนะลุงชิดตั้ง30 ล้านในชีวิตเปลี่ยนเลย
3: น้องสีน้องสีไม่ได้รางวัลอะไรเลยนะ
0: ไม่มีค่ะนะไม่มีค่ะซื้อยังไม่เฉียดเลยค่ะเมื่อวาน
3: ลุงลุงกำชับไปดังพอวัสดุด้วยนะว่าน้องสีก็ได้ได้รับรางวัลทำไมไม่ได้ประกาศล่ะ
0: รางวัลอะไรคะลุง
3: ฮะรางวัลก็ทำงานด้วยกันต้องได้รางวัลเหมือนกันดิลุง
0: อ๋อต้องได้อ๋อคนละงานกันค่ะลุงวันนี้น้องด้งน้องด้งเป็นนางนักข่าวของช่องเก้าค่ะคนละงานค่ะคนละงานกัน
1: เดี๋ยววันหน้าต้องได้คู่กันวันหน้า
0: อ๋อวันหน้าวันหน้าถูกรางวัลที่หนึ่งคู่เชิญค่ะคุณลุงเรื่องที่คุณลูกสาวเสียชีวิตที่โรงพยาบาลไหมหรือว่าเรื่องอื่น
3: ใช่เรื่องเนี้ยถ้าลุงมีโอกาสได้คุยลุงก็จะเนี้ยจะคุยเรื่องเนี้ยลุงอยากให้น้องสีเนี้ยช่วยประชาสัมพันธ์กับตุ้นทางโรงพักภูพิงหน่อยได้ไหมผู้กำกับทำอะไรอยู
0: ่คดีไม่คืบหน้าลุง
3: คดีเนี้ยนะครับอย่างน้องสีว่าเนี่ยถ้าผู้กองคนเก่ามันย้ายไปเนี่ยสำนวนเนี่ยมันจะตกอยู่กับรองผู้กำกับใช่ไหม
0: ค
3: นนี้ผู้กำกับคนนี้เอ่ยชื่อได้ไหมลูก
0: ผู้กำกับคนเก่าคนใหม่อะคะ
3: ไม่หมายถึงว่าถ้าผู้กองคนที่เขาถือสำนวนลงไว้ใช่ไหม
0: ครับ
3: เขาเกิดย้ายไปใช่ไหม
0: ทีนี้ก็มอบหมาย
3: ไอ้สำนวนไอ้สำนวนตัวเนี้ยผู้กองเนี่ยมันจะต้องเอาสำนวนเนี่ยส่งรองผู้กำกับไงลูก
1: ครับ
0: อืม
3: แต่
0: ค่ะ
3: ทีนี้รองผู้กำกับคนเนี้ยลุงเอ่ยชื่อได้ไหม
1: ได้ก็ตำรวจอะนะได้
0: ได้ค่ะถ้าลุงถ้าเคยติดต่ออะไรกันก็ได้แล้วค่ะเนาะลุงลุงเนาะ
3: ได้
0: เคยเจอกันใช่ไหม
3: เคยคุยกันด้วย
0: อืม
3: แต่ก็ไม่รู้ว่าท้องผู้กำกับย้ายไปหรือเปล่านะเพราะลุงอย่างที่ว่าลุงเบื่อการทำงานเจ้าหน้าที่ตำรวจมากเพราะว่าดองคดีลงไว้ถ้ามีนานนี่ก็สามปีแล้วนะลุงนะ
0: ครบ3 ปีแล้ว
3: อืมลองจริงเผยได้นะเพราะว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรหรอก
0: เออได้ค่ะ
3: ลอง
0: ล่าสุดไปเจอเขาเมื่อไหร่
3: โอ้โหก็ตั้งแต่ลุงไปแจ้งคดีแจ้งความตั้งแต่31 มีนา 67แล้วพอแจ้งปั๊บอยู่ดีๆเขาก็เรียกลุงเข้าไปคุยเลยมันก็แปลกเนาะใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าเขาก็จะติดตามให้ลุงเต็มที่เลยอ่ะ
0: ค่ะ
3: คือพูดง่ายจะพยายามให้คดีมันเร็วที่สุดเลยแต่ลุงก็ไม่รู้ว่ารองคนเนี้ยย้ายแต่ไม่ได้เสียหายอะไรหรอกลุงเอ่ยชื่อแล้วชื่อรองอดุลนั่นแหละ
0: ค่ะ
3: ไม่ได้ทำอะไรให้เขาเสียหายเพราะว่าลุงไม่รู้ว่าร้อยตำรวจเอกสมโพธิ์คนนี้ที่ทำคดีเนี่ยสำนวนเนี่ยถ้าย้ายไปเนี่ยไอ้สำนวนพวกนี้มันจะตกอยู่กับรองผู้กำกับแล้วทีนี้รองผู้กำกับเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ว่าจะเอาสำนวนนี้ให้

0: คนไหนทำคดีต่อไงลูกการทำงานตำรวจมันจะเป็นอย่างนี้นะพ่อลุงรู้ขั้นตอนหมดอ่ะแต่ลุงก็ไม่รู้ว่าผู้กองสมโภชเนี่ยย้ายไปหรือยังไงที่ว่าหนูถามว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาย้ายไปหรือยังเนี่ยคือลุงไม่ได้ติดตามไงเข้าใจไหมลูก
1: แล้วสุดท้ายก็ยังไม่ได้ส่งฟ้องอะไรให้เราเลยแหละฮะ
0: อะไรนะลุงนะ
1: สุดท้ายยังไม่มีการส่งฟ้องไปชั้นอัยการยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะ
0: คือมันทำไมมันไม่ยอมทำเรื่องนี้ให้จบไปอ่ะลุงนะง่ายจะตายไหมทุกว่าคือสำนวนทุกอย่างอ่ะลุงว่ามันเรียบร้อยหมดแล้วตามที่เคยคุยกันอยู่นะแต่ไม่รู้ว่ามันจะดองไว้ทำไมแค่นั้นเองแหละสามสองสามปีแล้วมันง่ายจะตายไหมอยากให้ลุงสีเนี่ยบอกเลยอย่างที่ต้องสีเคยบอกว่าอ้าวท่านผู้กำกับปูพิงช่วยเร่งเอาสำนวนเนี่ยเอามาตรวจดูให้หน่อยดิว่าทำไมไม่สั่งฟ้องอะไรให้เรียบร้อยไปเลยมันติดขัดตรงไหนแล้วเนี่ยใช่ไหม
1: ก็เลยเลิกติดตามแล้วใช่ไหมก็ไม่เคยจะไปถามทางผู้กำกับเขาว่ามันอะไรยังไงใช่ไหม
0: ความจริงมันไม่ใช่หน้าที่ของลุงแล้วนะเพราะว่าลุงทำตามหน้าที่ทุกอย่างนะลุงเสียเวลาไปมานี่นะเสียเวลามากเลยแล้วก็ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรสักอย่างนะลุงถ้าเป็นตักศีตสาคนที่ไม่มีความรู้เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ก็ผ่านใจไปแล้ว
0: แต่
2: ไม่คืบหน้าไม่ตามไม่อะไรทั้งสิ้นแล้วเนาะ
0: ใช่ลุงต้องถามเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า
2: คือยังไม่ได้รับความเป็นธรรม
0: ไม่มีความยุติธรรมทั้งสองอย่าง
2: เ
0: ลยค่ะหนูเชื่อไหม
2: เอาทีนี้ในมุมของมูชิตเนี่ยสมมตินะถ้าจะเอาผิดเนี่ยลุงคิดว่าใครจะเป็นฝ่ายผิดกับคดีนี้
0: จริงๆแล้วเนี่ยนะ
2: มึงคิดว่าใครผิด
0: ถ้าตามในรูปการเอาแบบไม่ง่ายนะพยาบาลน่ะประมาทเดินเล่อลุงไม่ได้คือพูดง่ายๆว่าหมอก็รักษาลูกลุงดีแล้วนะหายลุงไม่ได้โทษการทำลูกไม่ได้โทษว่าการรักษาไม่ดีก็โอเคเรียบร้อยแล้วไงแต่เกิดจากความประมาทเดินเล่อที่ว่ามันอยู่ในห้องที่ว่าอภิบาลที่เขารับผิดชอบอยู่ไงลูกเข้าใจไหม
2: ใช่ค่ะก็เลยคิดว่าพยาบาลประมาทเลินเล่อทำให้ลูกสาวตกตึกเสียชีวิตค่ะน้องดวงตาลุงก็คิดแบบนี้เพราะนั้นก็เดี๋ยวตำรวจจริงๆก็น่าจะรื้อสำนวนคดีนี้ส่งอัยการได้หรอผมไม่รู้ว่าตำรวจก็คิดยังไงทำไมถึงไม่ส่งน้องดวง
1: ใช่จะเป็นความประมาทของโรงพยาบาลหรือจะใช่หรือไม่ใช่เนี่ยจะสั่งหรือไม่สั่งฟ้อง
2: ต้องไปที่สุดกับที่ศาลจะได้จบ
1: ครับผม
2: ก็จะได้จบ
0: ก็ต้องเสียที่ดูว่ามาถ้าไปตามรูปคดีตำรวจก็ต้องส่งสำนวนฟ้องอัยการใช่ไหมลูกนี่ถ้าการฟ้องไม่ฟ้องหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมีมูลก็ว่ากันไปตามนั้นก็ต้องแจ้งให้ลุงทราบไม่ใช่ว่าเงียบไปเฉยๆลุงเชื่อไหมว่าลุงก็ที่เคยบอกอ่ะลุงร้องไปทั้งภาคห้าทั้งตัวใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ที่คุมคดีอยู่ปปช.ลำปางนะก็ยังไม่ได้แม้กระทั่งลุงส่งหนังสือไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยลุงพูดได้ไหมว่าผู้ว่านี่ก็เอาง่ายๆนะผู้ว่านี่ก็เรียนหนังสือที่เดียวกับลุงนั่นแหละ
2: เป็นรู้จักกันนะคะ
0: ท่านผู้ว่าเชียงใหม่เนี่ยถ้าพูดถึงนะ
2: ค่ะลุงบดีไม่ชุดหน้าก็ต้องที่ไปที่โรงพักแหละนะคะจะบอกอีกรอบนึงแล้วกันเนาะ
0: แต่ท่านผู้ว่าทำงานนะท่านผู้ว่าก็ส่งไปแล้วก็มีหนังสือมาเหมือนกันไงมีหนังสือมาเนี่ย
2: ค่ะ
0: เนี่ย
2: อ๋อพอภูพิงนะคะรัฐชื่อเต็มนี่คือภูพิงราชนิเวศไหม
0: ใช่สระบอก
2: นะคะ
0: บอกว่าน
2: ะคะก็ติดตามคดีหน่อยได้ค่ะคุณลุง
0: แค่นี้เองอ่ะว่าทำไมอ่ะถ้ามีนานี่จะ3 ปีแล้วอย่างน้อยๆก็แจ้งให้ลุงทราบหน่อยไม่ใช่ว่ามันไม่มีมูลหรืออะไรไม่แจ้งมันไม่ถูกต้องใช่ไหมลูกแต่มันไม่ถูกต้องน่ะมันก็ต้องมีหนังสือมาไม่ใช่ว่ากำลังดำเนินการอยู่กับอะไรเนี่ยมันเหมือนกับมันไม่ยังไงก็ไม่ถูกลูกเนาะ
1: ครับครับ
2: ค่ะได้ค่ะก็ติดตามความคืบหน้ากันเป็นระยะระยะนะ

0: เอาเอาคือพูดง่ายลุงก็ไม่อยากจะโทรมาหาลูกทั้งสองคนบ่อยหรอกเพราะว่ามันก็คนอื่นเขาก็มีปัญหาเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะ
2: ลุงเข้าใจเข้าใจคือ3 ปีมันก็นานเกินจริง
0: ลูกก็
1: เข้าใจเข้าใจ
0: ท่านจับผู้พิงช่วยตามคดีให้ลุงหน่อยวันที่31มีนาปี67
1: ครบ3ปีแล้วเนาะครบ3ปีละ67 68 69นะคะจะครบ3ปีแล้วนะคะได้ค่ะ
0: เรื่องโอเคนะลุงนะขอบคุณนะลุงนะ
1: สวัสดีค่ะคุณลุง
2: สุขภาพแข็งแรงครับสุขภาพแข็งแรงครับผม

0: ก็น่าเห็นใจนะบางเรื่องบางทีมันไม่มีคำตอบให้อย่างน้องรุ่งเนาะ
1: จริงพี่อย่างเงี้ยมัน
0: ไม่น่าจะต่ำกว่า 3-4 ครั้งแล้วลุงทิพย์โทรเข้ารายการตอน 5:00
1: ครับ
0: เรื่องเนี้ยเรื่องที่ลูกสาวรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ตกตึกเสียชีวิตค่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งเมื่อกี้ก็ถามชัดแล้วว่าในมุมของลุงซึ่งเป็นพ่อเนี่ยลุงคิดว่าใครผิดลุงเขาบอกว่าก็นั่นแหละพยาบาลน่าจะประมาทท่านว่าอย่างนั้นเนาะอันนี้ก
1: ็นะคือคุณลุงก็คงจะไม่ได้อยากจะเอาผิดพยาบาลคนนั้นแต่เพียงแต่ว่าเรื่องของความรับผิดชอบนะฮะ
0: อ
1: าจจะไม่ได้มีการเนาะมาแสดงการขอโทษไม่ได้มาแสดงความรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ

0: แล้วก็
1: ทีเนี้ยกระบวนการต่อมาเนี่ยเน
0: า
1: ะ
0: ก็ยังไม่ขึ้นหน้าครับยังไม่ขึ้นศาลยังไม่ขึ้นสู่ศาลเนาะ
1: ครับ
0: ก็ฝากด้วยนะบางทีเราก็เข้าใจนะแต่ละโรงพัก

0: จ้างเปิดบัญชีม้าก็ยังไม่หยุดหย่อนนะคะก็ยังรับจ้างอยู่เพราะว่ารายได้น่าจะรายได้ดีนั่นแหละถ้างั้นคงไม่กล้าเสี่ยงทำอะไรแบบนี้ล่าสุดนั้นเนี่ยทางกองปราบได้ไปบุกจับสาวบัญชีม้าคนหนึ่งนะคะก็บอกว่าเขาเนี่ยไปเปิดบัญชีให้คนอื่นใช้เหยื่อรายหนึ่งโอนเงินเข้าบัญชีนี้ถึง8ล้านค่ะน้องรุ่งโอนแล้วโอนอีกโอนแล้วโอนอีก64ครั้ง8ล้านบาทเมื่อเหยื่อรู้ตัวว่าโดนหลอกซ้ำสองก็เลยเข้าแจ้งความจนกระทั่งชุดสืบของบก.ปภ.สืบทราบว่านางสาวอมรรัตน์ขอสงวนนามสกุลอายุ41ปีทำหน้าที่เป็นบัญชีม้าหนีมาซุกซ่อนตัวอยู่ในกรุงเทพเตรียมจะเดินทางลงภาคใต้ค่ะก็เลยจับได้ก่อนหน้านี้เธออ้างว่าให้เพื่อนสาวชื่อเจนที่ทำงานด้วยกันเนี่ยยืมสมุดบัญชีธนาคารพร้อมบัตร ATM และรหัสไปจากนั้นไม่เคยได้ติดต่อกับเจนเลยจนกระทั่งมาถูกจับนี่แหละเธอไม่รู้เรื่องถือใกล้การว่าอย่างนั้นนะคะแต่ว่าเหตุมันเกิดก็คือจากสภ.ภูพิงราชนิเวศที่เชียงใหม่เหมือนกันเลยคนที่โอนเข้าบัญชีของนางสาวอมรรัตน์เนี่ย8ล้านเนี่ยมาจากเชียงใหม่ค่ะ
1: โอ้ไม่จะมันก็ไม่มีเซ็นไม่อยู่ๆมายืมบัญชีกันมันมายืมอะไรยืมบัญชี
0: ไง
1: ใช้เนี่ย
0: ใช่อ้างว่าเพื่อนมายืมบัญชีไปแล้วก็ไม่ได้ติดต่อเลยเพื่อนคนนี้ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนนางเจนเนี่ยแต่ตำรวจไม่เชื่อหรอกคิดว่าเธอน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ค่ะเนี่ยนะคะ8ล้านนะคะโอนซ้ำแล้วซ้ำอีก64ครั้ง
1: ครับ
0: โอ้โหดูนะคะไอ้คนก็หาเงินกันแทบตายมาโอนให
1: ้
0: ม
1: ิจฉาชีพถึงจะบอกว่าเราบริสุทธิ์ใจให้เพื่อนยืมจริงแต่ว่ามันก็เนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะเป็นเรื่อง
0: ค
1: ือบัญชีเนี่ยไม่ต่างอะไรกับบัตรประชาชนเราเลยนะหมายถึงว่าความสำคัญความถ้าคุณเอาไปให้ใครใช้เอาไปให้ใครยืมเนี่ยนะฮะขาข้างหนึ่งเนี่ยก้าวเป็นคุกนะ
0: แน่นอน
1: อย่างนั้นเลยก็ได้นะพี่นะ
0: คุณจะมาอ้างว่าอุ้ยไม่รู้เพื่อนเอาไปโอ้ให้ไปทั้งหมดเลยเหรอทั้งสมุดบัญชีทั้งบัตร ATM และรหัส
1: โอ
0: ้นะ
1: มันยากที่จะ
0: ยืมไปทำอะไรคุณไม่สืบไม่สาวไม่ราวเรื่องอะไรเลยเหรอ
1: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าคนนี้เอาไปทำอะไรผิดเนี่ยคุณก็เตรียมรับไปด้วยท
0: ุ
1: กคนนะก็ระวังนะเออครับเพรา
0: ะฉะนั้น
1: บัญช
0: ี
1: ใครบัญชีมันนะบัญชีใครก็เก็บไว้ดีๆนะเ
0: ปิดหลุดรอดไปคุณต้องรับผิดชอบนะอย่างเงี้ยติดคุกหัวโตนะคะ
1: ใช่
0: เดี๋ยวนี้บัญชีม้าติดเลยนะคะน้องดง
1: ครับ
0: ติดคุกเลยค
1: ่
0: ะ
1: เหมือนยากที่จะปฏิเสธอ่ะ
0: ใช่
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: นอกจากจะพิสูจน์ได้ว่าแบบว่าโดนอยู่ๆเอาชื่อไปเปิดจริงๆแต่มันก็ยากพิสูจน์ยากต้องระวัง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คนกรุงเทพกำลังจะมีนะครับรถเมล์ไฟฟ้า EV นะครับที่กระทรวงคมนาคมเขาจัดมาเนี่ยนะครับพี่มาแทนรถเมล์รถจะไม่รู้จะมาแทนรถเมย์แดงป่ะนะพี่นะหรือมาแทนรถปออ
0: ขอสมก
1: ครับเมื่อวานนี้ขอสมกพาสื่อไปตรวจสอบดูนะครับเป็นรถโดยสารปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า EV 1,520 คันนะครับที่จะนำมาวิ่งในช่วงเดือนมีนาคมปีหน้านี้แล้วนะครับนี่คนกรุงจะมีรถเมย์แบบแอร์เย็นฉ่ำแล้วก็ไม่มีนะควันดงควันดำที่จะมาพ่นนะครับปล่อย PM 2.5 เพราะว่า 1,520 คันนะครับพี่นะครับ
0: โอ้
1: ก็เมื่อวานนี้นะครับทางผู้อำนวยการขสมกนะฮะก็บอกเลยว่าเตรียมความพร้อมแล้วนะครับการเปลี่ยนผ่านรถไฟฟ้าในครั้งนี้นะครับไม่เพียงแต่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมนะจะเป็นการลดต้นทุนนะครับค่าน้ำมันน่ะค่าซ่อมบำรุงอ่ะนะปีละ 4,100 ล้านบาท
0: ค่ะ
1: อืมสมกนะก็จะได้ ไม่รู้จะถึงกับมีกำไร

0: ไปขึ้นหรือเปล่านะฮะแต่ว่าประหยัดเรื่องของค่าน้ำมันไปได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญ
1: แล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อม
0: ใช่ไม่มี PM2.5 ด้วยนะครับทีนี้พอเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าเนี่ยเขาบอกว่ามันก็ต้องชาร์จนะใช่ไหม
1: ใช่
0: ก็ต้องใช้เวลาชาร์จ1คันก็จะใช้เวลาชาร์จ3ชั่วโมงนะครับ1คันใช้เวลาชาร์จ3ชั่วโมงนะครับก็กำลังพัฒนาให้อู่จอดเนี่ยนะครับมีที่ชาร์จนะฮะทั้งหมดทั่วกรุงเทพก็12แห่ง12แห่งนะครับหมอเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเริ่มออกทดลองวิ่งจริงนะครับให้พนักงานของขสมกเนี่ยได้ทดสอบเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของระบบอะไรต่างๆนะครับก็มุ่งหวังว่านี่แหละนะครับคนกรุงเทพและปริมณฑลนะก็จะได้ประโยชน์นะครับจากการเปลี่ยนรถเมล์ไฟฟ้าย
1: ุคนี้
0: ถ้าเป็นเด็กนิสิตนักศึกษานี่เขานั่งรถเมล์ไหมก็ยังมีนะ
1: มีอยู่นั่งค่ะ
0: คือดูง่ายๆวันนั้นที่เกิดเหตุรถไฟชนรถเมล์ตรงมักกะสันน่
1: ะ
0: ก็ผู้เสียชีวิตก็มีเป็นเด็กนักศึกษาก็ยังมี
1: อ
0: ืมแล้วก็ยังเด็กก็ยังนั่งบ้างยิ่งเนี่ยถ้าปรับเป็นรถเมล์ดีๆนะพี่เน
1: า
0: ะ
1: น่าใช้บริการราคามันจะแพงขึ้นไหมหรือน่าจะถูกลงไหมหรือยังไงเพราะไม่ได้ใช้น้ำมันแล้วอ่ะ
0: เนาะมาตรฐานปอ อาจจะราคายังไงพี่ไม่แน่ใจ
1: ค่ะ
0: เมื่อวานไม่นักข่าวยังไม่ได้ถามท่านผอ.ขสมก.นะถึงเรื่องราคาค่าโดยสารนะ
1: ค่ะ
0: นะครับน่าสนใจนะพี่นะว่าราคาค่าโดยสารจะลดลงไหมหรืออย่างน้อยขอเท่าเดิมก็อยากขึ้นแล้วกัน
1: คือถ้าช่วงต้นแรกๆเนี่ยคิดว่าน่าจะไม่แพงนะ
0: ครับ
1: คิดว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็ให้คนก็สะดวกสบายนะคะเรื่องของรถเรื่องราในกรุงเทพคือจริงก็มีหลายทางเลือกแหละแต่ว่าบางคนอาจจะไม่สะดวกที่จะไปขึ้นรถไฟฟ้าจะไปนั่งแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใช้รถเมล์เอานะคะ
0: คร
1: ับ มาดูตลาดที่ชลบุรีเมื่อวานนี้บ้านบึงตอนนี้ทุกอย่างก็โฟกัสไปอยู่ที่ชลบุรีนะเดี๋ยวทหารก็จะมาเที่ยวแล้วพ่อค้าแม่ค้าก็เตรียมรับมือฮะตอนนี้นะ
0: วันนี้แล้วทหารมา 5,000 คน
1: ใช่เมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่แล้วนะบอกว่าพ่อค้าแม่ค้าก็ให้ติดป้ายแสดงราคานะเผื่อทหารมาซื้อของซื้ออะไรกินเลยนะคะแต่ว่าแผงนี้อยู่บ้านบึงเนี่ยเป็นแผงของพ่อค้าทุเรียนนะคะคืออยู่ใกล้ตลาดหนองปือเก่าอ่ะนะคะเห็นบอกว่ามีทะเลาะกันผู้หญิงถูกมีดแทงได้รับบาดเจ็บสาหัสที่แผงทุเรียนแห่งนี
0: ้
1: นอนหมดสติเสียเลือดจำนวนมากนะคะตำรวจไปถึงเนี่ยแขนขวามีดเสียดคาอยู่ตรงนี้โอ้โห
0: oh.
1: แล้วก็ชายโครงขวามีบาดแผลลึกและกว้างนะคะมีน้องสาวของสามีผู้บาดเจ็บเนี่ยประคองร่างไว้บนตักกู้ภัยก็มาถึงก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะนำส่งโรงพยาบาลบ้านบึงโดยด่วนเลยนะคะแต่ว่าสุดท้ายเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะเจ้าผู้ก่อเหตุนั้นเนี่ยเป็นสามีผู้เสียชีวิตนั่นแหละหลังเกิดเหตุมีพลเมืองดีช่วยกันจับควบคุมตัวไว้ได้นะคะเขาชื่อนายอิสราอายุ39อ้างว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเดินทางมาซื้อทุเรียนเดินทางไปซื้อทุเรียนมาขายที่ตรงเนี้ยไปซื้อที่จันทบุรีมาก็ไปกันทั้งคู่นั่นแหละมาถึงก็ที่แผงทุเรียนของตัวเองที่บ้านบึงระหว่างทางนะแวะกินข้าวกันแล้วก็สั่งภรรยาผู้เสียชีวิตนะว่ากินส้มตำทีนี้บอกไปแล้วนะไม่ใช่ไม่บอกว่าผัวเนี่ยอิสลาเนี่ยไม่กินปลาร้าดิบเพราะว่ามีประวัติอาการแพ้แต่ว่าพอสั่งส้มตำมาแล้วเนี่ยนะคะแม่ค้าก็มาเสิร์ฟระหว่างกำลังกินอย่างอร่อยเอ้า

0: ปลาอยู่ในเส้นจันทร์เป็นต่อนเลยน้องโด่งตอนจะกินเข้าไปคำสองคำแรกก็ไม่มีอะไรนะเขาก็กินอร่อยแต่พอเจอปลาต่อนเนี่ยเอ้าเริ่มมีอาการเลยเจ็บผื่นขึ้นมาทันทีเลยปากบวมหายใจไม่ออกหายใจไม่สะดวกก็เลยไปซื้อยาแก้แพ้มากินอาการก็ไม่ดีขึ้นก็เลยบอกเมียว่าเฮ้ยไปหาหมอกันก่อนแต่เมียบอกว่าเดี๋ยวขอลงทุเรียนให้จบก่อนให้เสร็จก่อนคราวนี้เริ่มมีปากเสียงกันทีนี้ฝ่ายผัวก็เห็นว่าอาการไม่ดีขึ้นก็จะขับรถไปโรงพยาบาลเองแต่เมียพูดประชดในเชิงว่าแม้ท่านรู้ว่าแพ้ปลาร้าขนาดนี้จะให้แม่ค้าใส่ให้เยอะกว่านี้พร้อมพูดทำนองว่าถ้าจะไปก็ไปแล้วกันหรือไม่ต้องกลับมานะฉันจะลงทุเรียนเองคราวนี้ผัวก็เลยโมโหคิดว่าเมียไม่สนใจอาการก่อนจะคว้ามีดสำหรับปอกทุเรียนนึกออกไหมมีดปอกทุเรียนเนี่ยคมทุกอันคมทุกเล่ม
1: นึกออกครับพี
0: ่โอ้โหคมจริง
1: ๆ
0: แกโมโหมากแกแทงไปหลายครั้งนะคะจนบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาดูสิเรื่องเป็นเรื่องไหมเนี่ยเมียตายนะพ่อค้าทุเรียนแพ้ปลาร้า
1: โอ้
0: สุดท้ายแกก็ไม่ได้ไปโรงพยาบาลนะแกต้องไปโรงพักเมียก็ตายเออโอ้โห
1: อารมณ์เนาะ
0: อารมณ์จริงๆนะเนี่ย
1: ครับ
0: เออเขาก็ทำเป็นเล่นไปก็คือว่าเอาแพ้ก็แพ้เนาะถ้ารู้ว่าเขาบอกเลยว่าเขาแพ้ก็อย่าไปฝืนกินอะไรเลยนะเออนี่แสดงว่าพี่แกก็แพ้รุนแรงเธอบอกว่าเอาก็บอกแล้วว่าไม่ใส่ปลาร้าดิยังจะใส่มาอีกเ
1: ธออืมครับผม
0: อืมอ่ะตาย
1: ดูเจ้าชีวิตเลยคนใช้ชีวิตคู่ด้วยกันแล้วเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเออครับพูดจากันก็ถนอมน้ำใจกันสักนิดนึงใจเขาใจเรานะพี่เนาะคนเราอยู่ด้วยกันมา
0: ใช่ค่ะ
1: อ
0: ืมเราเตือนเรื่องปืนนะเรื่องอาวุธเนาะอันเรื่องมีดปอกทุเรียนเนี่ยมันเตือนยังไงเพราะมันต้องใช้ในอาชีพอ่ะเนี้ยเออมีดปอกทุเรียนขอโทษนะทุกแผงคมหมด
1: ใช่มันต้องย้อนไปถึงคำพูดกันแหละ
0: เออนั่นแหละ
1: คำพูดคำจากันแหละคนเราเข้าใจนะอยู่ด้วยกันมาความรักความหวานมันก็ลดน้อยลงอ่ะแต่ว่าเนาะเออก็พูดต้องพูดถนอมน้ำใจกันนิดนึง
0: ก็พูดจากันดีๆนะในจังหวะนั้นบางทีอาจจะเหนื่อยไหมเหนื่อยอ่ะก็คือบางทีรู้สึกเฮ้ยฉันก็เหนื่อยเธอก็เหนื่อยแต่ก็พูดกันดีๆก็ได้นะหาทางออกด้วยกันเนาะเพราะเนี่ยนี่คือดีแล้วนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมก็ไปซื้อทุเรียนกันมาที่เมืองจันทร์ตั้งใจทำมาหากินกันหน้าดูเลย
1: คร
0: ับ ค่ะอือสุดท้ายคนหนึ่งก็เสียชีวิตคนหนึ่งก็ติดคุก
1: ครับผม
0: ค่ะพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้ากันต่อนะคะมีทั้งข่าวมีทั้งเพลงมาฝากกันเหมือนเดิมค่ะ
1: ครับแป๊บเดียวครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม

0: แคร์แคร
1: ์ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้ยาเพียร์แคร์บ้องนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกล่องสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S มีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลงสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
8: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
9: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
10: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
9: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
10: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
9: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
11: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
9: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
1: อย่าลืม

มาแล้วชั่วโมงที่2 6นาฬิกา14นาทีเช้าวันนี้นะคะวันพุธค่ะ2กันยายน2569นะคะอากาศ

0: เป็นยังไงบ้างสดชื่นแจ่มใสสวัสดีชาวภูเรือสวัสดีชาวนครพนมนะคะสกลนครวันนี้พี่ทักทายมานะคะขอให้เตือนสติกันมากกว่านะคะใช่ค่ะเตือนสติกันทุกเรื่องเนาะน้องรุ่งเนาะ
1: ครับผมสำคัญเลยมีสติสำคัญสุดเลย
0: ใช่ค่ะ
1: เราถึงบอกว่านะอารมณ์ชั่ววูบเนี่ยมันจะมาเหนือสตินะคร
0: ับ ใช่
1: ถ้าเรา
0: สุดท้ายก็นั่งเสียใจ
1: ใช่มันจะ
0: ตอนนั้นไม่มีประโยชน์แล้ว
1: ถ้าวันนั้นถ้าย้อนกลับไปได้นู่นนี่นั่นนะมันจะมีพลาดเข้ามาเนี่ย
0: จริงค่ะเนาะส่วนใหญ่อารมณ์นี่แหละเนาะอารมณ์คนเราเนาะบางทีมันแบบนักขณะนั้นเนี่ยอะไรก็ฉุดไม่อยู่อ่ะ
1: อ
0: ารมณ์เป็นเรื่องใหญ่มากที่แบบทะเลาะกันโกรธกันว่ากันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าอะไรเงี้ยแต่มันไม่ทันแล้วไงมันไปแล้วอ่ะถูกไหมค่ะ
1: ครับ
0: เนี่ยขนาดเจ้าของเพลงเมื่อสักครู่นะคะไม้เมืองก็เป็นศิลปินสามีภรรยาเขาก็รู้สึกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะปลายอาทิตย์อ่ะจะโพสว่าเวลามาชมคอนเสิร์ตหรือว่ามาพบกันนี่นะคะถ้าใครที่จองโต๊ะข้างหน้าเนี่ยขอความกรุณาว่ามีมารยาทในการชมคอนเสิร์ตหน่อยประมาณนี้โพสระบายความในใจว่านี่แหละปรากฏว่าก็เป็นดราม่าเหมือนกันนะเนี่ยบอกว่าถ้าไม่อินอย่าจองโต๊ะหน้าเวทีเพื่อมานั่งคุยกันได้โปรดไปนั่งด้านหลังเพื่อให้คนที่เขาอินได้ซึมซับบทเพลงแล้วก็เสริมว่ามันหมดยุคของขี้เล่าเสียงดังในร้านเล่าแล้วโพสต์นี้ก็เลยเป็นดราม่าอยู่พอสมควรว่าศิลปินโพสต์เองเลยมันได้ไหมหรือยังไงถามว่าโพสต์ได้ไหมโพสต์ไปแล้วก็ได้แหละแต่ว่าดราม่ามันอยู่ตรงที่ว่ามันห้ามไม่ค่อยได้อ่ะขี้เล่าเนี่ยบางทีแบบเวลาเล่าเข้าปากแล้วมันจะพูดเสียงดังจะคุยกันแบบพบปะเพื่อนฝูงก็ไม่สนใจแล้วศิลปินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: มันก็พูดยากนะเพราะว่าคนที่เขานัดไปสังสรรค์นัดไปเจอกันในบางทีก็เป็นเพื่อนที่ไม่เจอกันมาเป็นปีอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมพี่เขาก็นัดมาเพื่อที่จะมาแบบหนึ่งมาพูดคุยด้วยอ่ะมาสนุกกันนะ
0: มาสนุกนะถ้าเขาถึงไปแต่ว่าในมุมของศิลปินอ่ะคืออย่างวงไม้เมืองเนี่ยเขามีดนตรีไม่กี่ชิ้นเพราะฉะนั้นก็แข่งกับหน้าเวทีไม่ไหวคุยเสียงดังอะไรเงี้ยซึ่งเขาบอกว่าการเดินทางสายนักร้องของไม้เมืองอ่ะกำลังจะเริ่มนับถอยลงก็เลยจะขอเก็บความสุขร่วมกับแฟนเพลงทุกท่านไปจนกว่าจะปิดฉากลงวันนี้เงินไม่ใช่เรื่องใหญ่ของชีวิตแล้วความทรงจำดีๆต่างหากที่เราตามหาด้วยความเคารพครับอ๋อนี้คนที่โพสต์ก็น่าจะเป็นพี่แม็กนะคะก็เลยคือเหมือนประมาณว่าเขาเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ในอดีตเมื่อ10-20ปีก่อนว่าเคยแบบมีขี้เมาอ่ะมานั่งก่อกวนอยู่หน้าเวทีจนเล่นดนตรีร้องเพลงกันไม่ไหวก็เลยตัดสินใจวางกีตาร์แล้วก็วางไมค์เพื่อแจ้งเจ้าของร้านตอนนั้นคนดูทั้งร้านต่างเห็นพ้องว่าถ้าต้องการคืนเงินก็ให้ไปเก็บกับผู้ก่อกวนก็ส่งผลให้ทีมงานต้องเชิญตัวบุคคลดังกล่าวออกไปทันทีการแสดงก็ถึงได้เริ่มอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นก็บอกว่าก็ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นอีกก็เลยขอความร่วมมือว่าให้เกียรติศิลปินหน่อยอะไรประมาณนี้ค่ะให้เกียรติผู้ร่วมฟังเพลงท่านอื่นหน่อยเพื่อจะได้สร้างบรรยากาศแล้วก็รักษามวลความสุขมวลความรู้สึกดีๆร่วมกันในทุกการแสดงก็เห็นใจอีกเนาะ
1: ครับ
0: คนละถ้างั้นก็คนละครึ่งนะอันนี้จะไม่ไทยช่วยไทยพัสจะไม่60-40เอาคนละครึ่งถอยศิลปินก็ต้องทำใจคนที่ไปดูชมหน้าเวทีก็ต้องรีเสียงตัวเองลงหน่อยนึงเพื่อจะได้ไม่ทำลายบรรยากาศไหมหรือยังไงไม่รู้เราต้องนั่งตรงไหนเวลาไปร้านแบบเนี้ย
1: แต่จะไม่ได้ไม่เคย

0: เน้นว่าต้องไปหน้าเวทีนะพี่นะเพราะส่วนใหญ่ถ้าจะไปก็เราจะไปเจอเพื่อนๆกันอย่างเงี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็จะเน้นไปคุยไปพูดคุยมากกว่าไปดูศิลปิน
1: ใช่
0: นะก็ว่าถ้าตั้งใจจะไปดูศิลปินอันนั้นโต๊ะหน้าไม่ผิดเลยเพราะว่านั้นคุณได้ซึมซับอรรถรสเป็นที่แน่นอนเนาะ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าแบบว่าไปเพื่อหวังไปแบบว่าพูดคุยกันปาร์ตี้กันเฮ้ยเพื่อนฝูงอัปเดตหน่อยดิไม่เจอกันมาเป็นปีๆอย่างเงี้ยอาจจะอย่าไปเลือกโต๊ะหน้าดีกว่าเนาะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าแต่ว่าเป้าหมายคุณไม่ได้จะไปเน้นดนตรีนักร้องไงเน้นพูดคุย
1: ไม่เน้นก็คือไปแค่ปะไปผ่อนคลายความบันเทิงไปคุยกันไปกินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ผิดนั่นแหละคนละครึ่งนะคะคนละครึ่งทางเนาะเรื่องของการไปร้านอาหาร
0: ค่ะผมเราพูดถึงคอนเสิร์ตก็วันนี้แล้วนะครับที่คอนเสิร์ตรอบแรกอัศนีวสันต
1: ์โอ้ยจองกันนานมากแล้วเนี่ยลืมไปแล้วอ่ะ
0: ลืมไปแล้วใช่ไหมพี่ลืมไปแล้วนะ
1: ค่ะ
0: ก็เขาเล่น2 3แล้วก็5นะแล้วก็
1: 3รอบ
0: ทั้งหมด5รอบเลยพี่มีวันเสาร์อาทิตย์ด้วยมีเสาร์อาทิตย์ดีด้วย
1: อ
0: ันนี้เหมือนเป็นรอบที่พิเศษที่เปิดขึ้นมาเพื่อให้แบบว่าเพื่อเปิดขึ้นมาให้วันนั้นแฟนคลับที่จองเสาร์อาทิตย์ไม่ทันอ่ะถูกเสาร์อาทิตย์เนี้ย
1: ค่ะ
0: นะครับก็เริ่มวันนี้เพราะฉะนั้นแถว Impact ก็เย็นนี้ก็อาจจะลดลาซึ่งปกติมันก็ติดอยู่แล้วแล้วเลิกงานนะครับผมเห็นเขาประชาสัมพันธ์ว่าเขาเล่นตรงเวลานั้น1ทุ่มนะเพราะฉะนั้นใครที่
1: ห้ามไปสาย
0: ไปดูเนี่ยแสดงว่าวันนี้ต้องตั้งร้าน
1: และแปด
0: ใช่ใช
1: ่
0: วันนี้เนี่ยอาจจะต้องลางานออกก่อนสักชั่วโมงสองชั่วโมงไม่งั้นรถติดแต่ถ้าเลิกงานห้าโมงแล้วไปเนี่ยผมว่าไม่ทันนะหนึ่งทุ่มอ่ะอิมแพกเนี่ย
1: ก็ไปรถไฟฟ้าได้นะ
0: ใช่เดี๋ยวนี้มี
1: สายสีชมพูอ่ะเข้าถึงเลย
0: แล้วก็เดินลงไปนิดนึง
1: ไฟฟ้า
0: แต่แฟนอัศนีวสันต์ก็ต้องเป็นรุ่นแบบรุ่นแบบว่ารุ่นใหญ่หน่อยนะ
1: รุ่นนี้แหละค่ะ
0: จะเป็นรุ่น
1: เคยไปดูที่ศูนย์สิริกิติ์โอ้โหมันถึงมากอ่ะนี่ขนาด10ปีก่อนนะถึงมากจริง
0: ๆ
1: ไปดูหลายครั้งละอัศนีวสันต์นี่ไปดูน่าจะไม่ต่ำกว่า 2-3 ครั้งแล้วค่ะอิมแพคก็เคยครบรอบเดี๋ยวนะตอนนั้นกี่ปี25หรือ30ไม่รู้จำไม่ได้แล้วโอ้ถึงมากตอนนั้น
0: ครับ
1: สุดยอดนะคะ
0: ก
1: ็ย้ำชัดๆ5
0: ได
1: ้โอ้จ้าร
0: อบนี้อาจจะเป็นสถานการณ์เหมือนกับเป็นการจะสุดท้ายหรือยังพี่ไปดูเขาใช้คำว่าแฟร์เวลแล้วนะ
1: เขาก็บอกว่าครั้งสุดท้ายใช่
0: ครับผม
1: ครั้งสุดท้ายไม่ร่ำไรละรอบนี้จะพี่ป้อมกับพี่โตบอกไม่ร่ำไรละครั้งสุดท้ายละเพลงร่ำไรก็มาเลยนะคะ
0: วันนี้จองเผื่อเวลากันหน่อยนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะคนที่ใช้รถใช้ถนนแถวนั้นก็อาจจะได้รับนะผลกระทบสักนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกพอเป็นรุ่นแบบว่าคนดูคอนเสิร์ตอ่ะเป็นรุ่นแบบ40อัพเนี่ยก็เขาก็อาจจะไม่ได้อยากนั่งรถไฟฟ้าแล้วอ่ะเขาก็ความสะดวกความ
1: ต้องเอารถไปใช่ไหม
0: ใช่ความคือจริงเอารถไป
1: ต้องเอารถไปเองต้องมีอุ้ยอาจจะต้องมีคนขับรถนะเนี่ย
0: อะไรแบบนั้นอะไรแบบนั้นเลย
1: นะคะ
0: ส่วนตัวเนี่ยเมื่อวานผมเห็นทัวร์ไปลงคือเขามีคนมาขายบัตรแอบมาขายบัตรรอบเป็นเหมือนแบบบัตรผีแบบอะไรนะพี
1: ่คือวันนี้เป็นรอบเพิ่มพิเศษนะจริงๆอ่ะเขาจะขายบัตรช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อันนี้วันนี้เป็นรอบเพิ่มพิเศษแต่ว่ามาแสดงก่อน
0: ครับก็ขายบัตร
1: วันแรก
0: ขายบัตร
1: ใช่ถูกก็ขายทุกรอบ
0: มีคนเอาบัตรราคา

0: 3,500มาขายเมื่อวานในเน็ตก็ขาย 5,000
1: โอ้โห
0: เขาบอกว่าติดธุระด่วนไปไม่ได้ติดธุระด่วนไปไม่ได้นะจะปล่อยต่อในราคา 5,000 บาท2ที่นั่งติดกันเออ
1: โอ้โห
0: คนก็เข้าไปเม้นนะผมก็ลองเข้าไปดูว่าคน
2: จากเท่าไหร่นะ 3,500 จะขาย 5,000 อย่างนี
0: ้
2: หรอ
0: ใช่
2: 3,500 เนี่ยรู้สึกจะมีทั้งแบบนั่งแบบยืนนะคะ 3,500 นี่ยืนนะไม่ใช่นั่งนะ
0: ครับ
2: นะคะ
0: แบบ
2: น
0: ั่
2: งก
0: ับ
2: แบบยืนเริ่ม 2,000 ไปจนถึง 7,000 บาทแล้วก็รอบสุดท้ายนี่เป็นรอบการกุศลแต่ก็ขายบัตรเหมือนกันของมูลนิธิรามาธิบดีในวันอังคารที่8นะคะ
0: ครับ
2: อ๋อมีทางเลือกสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน AS Play ค่ะน้องรุ่ง
0: เสีย500บาท
2: ต้องสมัครอะไรไหม
0: ก็ต้องหนึ่งจะต้องใช้ AS แล้วก็สมัครเนี่ยจ่ายค่าเขาดูคอนเสิร์ต500บาท
2: อ๋อต้องมีแพ็กเกจใหม่อ๋อ
0: ใช่ต้องเสีย500ก็จะได้ดูแบบตั้งแต่คอนเสิร์ตเริ่มต้นเลยครับพี่ผ
2: ่
0: านหน้าจอเปิดแอร์ดูในบ้านไม่ต้องไปเบียดเสียดกับใคร
2: ใส่ลำโพงหนักๆดังๆเข้าไปนะคะขอเพิ่มอีก500หรอว่าจริงๆที่บ้านก็ใช้ AS อยู่นะ
0: ก็ต้องซื้อ
2: คอนเสิร์ตแพ็กเกจ
0: ซื้อแพ็กเกจเพิ่มเพื่อดูคอนเสิร์ต1ครั้ง500
2: ครั้งอ๋อค่ะรับชมถ่ายทอดสดผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งได้อ๋อค่ะ500โอเคเดี๋ยวขอคิดดูก่อนนะคะ
0: เพราะว่าถ้าเกิดว่าจะเอาไปถ้าเกิดเอาตั๋วเนี่ยมันก็เหมือนที่บอกครับพี่เนี่ยตอนนี้เขาก็ขายกันประมาณเนี้ย
2: ประมาณนี้แล้วเน
0: า
2: ะ
0: เขาจะบวกไปอย่างน้อยที่นั่งละประมาณ 1,000-1,500
2: ค่ะอ๋อใช่500บาทไม่รวมแบบนะคะบวกกันไปอีก 7% ค่ะ535บาททั้งโลก
0: ครับ
2: 535บาทสมัครแพ็กเกจ Play Pass นะโฆษณาให้เลย AS ต้องมาลงกับรายการเราด่วนเลยนะคะเนาะย้ำชัดๆให้แล้วเผื่อใครอยากดูสนใจนะคะคอนเสิร์ตก็เป็นความสุขเนาะของคนที่ผ่อนคลายถามว่าบางคนบอกว่าว่างไหมบางคนที่ยอมลางานนะใช่ไหมถ้าการแสดงมันเริ่มทุ่มหนึ่งอ่ะก็ต้องออกก่อนสักประมาณบ่ายสี่โมงเย็นก็ไปได้แล้วอย่างเงี้ยนะคะไปซึมซับบรรยากาศอะไรประมาณนี้นะคะ
0: อ๋อ
2: เข้าใจนะตามคำ
0: ที่มีขายของสินค้าที่ระลึกอะไรพวกนี้ด้วยที่หน้างานคอนเสิร์ต
2: ใช่ค่ะนะ40ปีนั้นเนี่ยเพราะว่าพี่ป้อมกับพี่โต๊ะนะคะอัศนีวสันต์นี่เดินทางมา40ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเป็นคนเสด็จอำลาจริงๆอำลาละครบรอบ40ปีค่ะ
0: ครับ
2: ดูข่าวคุณมิ้งกันหน่อยเพราะว่าเมื่อวานนี้ทำเอาโกลาหลกันพอสมควรนะคะคุณมิ้งคุณลสตรีหรือชื่อปัจจุบันก็คือวิทยานัทนะคะเธอประสบอุบัติเหตุหกล้มรุนแรงทำให้ต้องผ่าตัดกระดูกสะโพกแตกนะคะสามีก็อัปเดตอาการล่าสุดว่ากลับมาอยู่ห้องเดิมเนี่ยห้องหกล้มชีวิตเปลี่ยนกระดูกสะโพกแตกรอผ่าตัดพรุ่งนี้ท่ามกลางกำลังใจจากคนบันเทิงให้การผ่าตัดราบรื่นนะคะซึ่งเมื่อวานนี้โกลาหลตรงที่ว่ามีสำนักข่าวบันเทิงสำนักหนึ่งเขาโพสต์ชีวิตเปลี่ยนเลยต้องขอโทษขอโพยกันเลยอ่ะน้องรุ่ง
0: ครับ
2: ค่ะนั่นแหละ
0: โพสต์ยังไงพี่
2: โพสต์ไม่ใช่โรคที่เป็นอยู่นะคะนี่ค่ะก
0: ็
2: เขาระบุมาแล้วว่าเป็นวันบันเทิงต้องแถลงการขออภัยบอกว่าวันบันเทิงขออภัยอย่างสูงต่อการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับคุณมิ้งนิตยานัทหรือคุณมิ้งกุลสตรีสิริพงศ์พิดาซึ่งมีเนื้อหาคลาดเคลื่อนจากข้อที่จริงภายหลังการตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงก่อให้เกิดความเข้าใจผิดตลอดจนส่งผลกระทบต่อคุณมิ้งและครอบครัวก องบรรณาธิการวันบันเทิงขอน้อมรับในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและขออภัยคุณนิ้งและครอบครัวอย่างสูงมานะที่นี้

0: ขออภัยอย่างสูงลงวันที่1กันยายนค่ะ
1: ไปลงผิดลงผิดโลกนี่เหรอพี่ลงว่าแกผิดโลกนี่เหรอ
0: ไม่ใช่ลงผิดโอ้ลงผิดแบบคือเหมือนกับอาการรุนแรงไปเลยอ่ะ
1: อ๋อครับครับ
0: แล้วก็มีบางคนที่เป็นคนดังมาแชร์ด้วยต้องขอโทษขอโพยกันเป็นการใหญ่เมื่อวานนี้นะคะก็คือเอาเป็นว่าลงว่าเสียชีวิตอ่ะเอาจริงซึ่งเมื่อวานนี้คนใกล้ชิดโดยเฉพาะสามีก็ต้องรีบบอกว่าไม่เสียชีวิตยังฟื้นตัวดีนะคะยังฟื้นตัวดีไม่มีเสียชีวิตค่ะซึ่งบางคนก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรก็ต่ออายุให้ยืนยาวนะคะแต่ว่าทางคุณนิ้งและครอบครัวก็ไม่ได้อะไรนะคะยังไม่ได้แบบเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องการโพสต์แต่ว่าหลายคนที่พอเห็นข่าวนี้ก็ตกใจไงคะนะคุณนิ้งก็ค่อยๆฟื้นตัวล่าสุดคุณทัศน์ณตะกวดทุ่งนะคะก็โพสต์ภาพบอกว่าเป็นกำลังใจให้หายไวๆกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะนิ้งคุณทัศน์นะคะก็โพสต์ภาพคุณนิ้งคือดูจากภาพที่นอนอยู่บนเตียงอ่ะดูดีเลยแหละไม่เหมือนเมื่อก่อนคุณนิ้งจะผอมมากตอนนี้คือดูสุขภาพแข็งแรงเลยถ้ามีเกิดหกล้มที่ว่านี้หันลูก
1: ครับ
0: เพราะนั้นไม่เสียชีวิตนะคะยังเป็นข่าวปลอมเพราะว่าหกล้มกระดูกสะโพกแตก
1: ก็เป็นกำลังใจให้จำหน้าหวานๆนะพี่นิ้งเนี่ยหน้าหวานๆเลยนะฮะ
0: ใช่
1: ครับ
0: ค่ะที่ผ่านมาก็ป่วยมาหลายปีนะคะคุณสามีก็ดูแลดีมากนะคะสามีจะเป็นนักบินนะคะของคุณนิ้งเนี่ยนักบินคุณนิ้งก็คือช่วงหลังจากนางเอกก็ไปเป็นแอร์โฮสเตสไงก็ไปเจอพบรักกับนักบิน
1: ครับ
0: นะคะก็ตอนนี้ปลอดภัยดีนะคะคุณนิ้งคุณรัศมี
1: นี่ส่วนอีกท่านหนึ่งลุงลงนะครับคุณจตุรงค์มกจกนะครับลุงลงเนี่ยนะฮะก็
0: เขาป่วยนี่เน
1: าะเขาป่วยเหมือนกันนะฮะโรคนี่ก็ชื่อแปลกๆนะเราก็ศึกษากันเอาไว้นะครับกระเปาะในลำไส้ใหญ่อักเสบ
0: อันนี้คือชื่อโรคเหรอ
1: โอ้ก็คืออาการเลยแหละพี่ใช่ไหมเขาบอกว่าตรวจพบว่าเป็นกระเปาะในลำไส้ใหญ่อักเสบแต่สามารถรักษาได้ด้วยยาแล้วก็อาการตอนนี้หายแทบจะเป็นปกติแล้วนะครับลุงลงก็บอกว่าอัปเดตอาการป่วยนะครับแกก็บอกว่าจริงไอ้โรคเนี้ยไอ้กระเปาะลำไส้เนี่ยนะฮะอักเสบเนี่ยเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะเพียงแต่ว่าจะใหญ่จะเล็กจะมากจะน้อยนะครับเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะโรคนี้นะมันจะปวดท้องเหมือนกับเราคิดว่าเราเป็นไส้ติ่งจุดเริ่มต้นนะปวดท้องเหมือนคิดว่าเป็นไส้ติ่งชนิดที่ว่าเดินตัวงอเลยอ่ะปวดท้องแบบปวดท้องมากนะครับเหมือนท้องจะระเบิด
0: เหมือนไส้ติ่งอักเสบนี
1: ้
0: เหรอ
1: เหมือนไส้ติ่งอักเสบแล้วก็ปวดท้องจนต้องเดินตัวงอ
0: ไม่รู้ปวดขนาดไหนอ๋ออ
1: ือนะครับก็ถ้าใครที่ปวดท้องอย่างนี้ก็อย่าคิดว่าโอ้ยไส้ติ่งมาต้องรีบไปตรวจนะครับพอปรากฏว่าลุงลงเนี่ยไปตรวจแล้วก็พบว่านี่แหละคุณหมอบอกว่าไม่ใช่ไส้ติ่งนะกระเปาะในลำไส้ใหญ่อักเสบ
0: กระเปาะ
1: มีอยู่สองอย่างคือปัสสาวะอักเสบกับกระเปาะในลำไส้ใหญ่อักเสบนะครับไม่ใช่ไส้ติ่งนะครับก็อาการหลังจากนั้นการรักษาก็คือนะเขาบอกว่าก็ต้องผ่าตัดนะครับเนื่องจากว่ามันอยู่ในกระเปาะอยู่ในลำไส้เนาะก็ต้องผ่าตัดนะครับ
0: สาเหตุคืออะไรรู้ไหมเบ่งอุจจาระบ่อยใครที่ท้องผูกเนื้อดังอ่ะแล้วก็เบ่งแบบไม่ทายอ่ะมันเกิดแรงดันในผนังลำไส้ใหญ่มันโป่งพองเป็นกระเปาะขึ้นมา
1: โอ้
0: ต้องระวังเนาะคนที่ชอบ

0: ือพอท้องผูกมากๆก็เบ่งพฤติกรรมการเบ่งปัสสาวะอุจจาระ
1: ครับ
0: ค่ะเป็นได้ทุกคนผู้หญิงผู้ชายได้หมด
1: ใช่
0: ก็อันนี้ก็เกี่ยวกับพฤติกรรมการกินด้วยเนาะต้องกินน้ำดื่มน้ำเพียงพอกินผักผลไม้บ้างผู้ชายอ่ะจริงๆไม่ค่อยกินผลไม
1: ้
0: น้อยมากที่เราจะเห็นผู้ชายนั่งกินผลไม้จริงๆจังๆเหมือนผู้หญิงอ่ะ
1: โอ้ก็จริงนะ
0: ไม่ค่อยกิน
1: กันไปเดินตลาดตอนเที่ยงเนี่ย
0: มีไหม
1: มะม่วงเปรี้ยวเดิน
0: จิ้มมะม่วงเปรี้ยวกินมีไหมน้องด้งผมไม่ค่อยเห็นไม่มีเนาะผู้ชายอ่ะ
1: ใช่ไม่ค่อยมี
0: ผู้ชายเดินหิ้วเดินกินมะม่วงเดินกินสับปะรดมาอะไรเงี้ยไม่ค่อยเห็นน้อย
1: มันเนาะนั่นจริงนะ
0: มันก็ดีนะมันมีกากใยมันทำให้อุจจาระดี
1: หนุ่มๆต้องเปลี่ยนพฤติกรรมหน่อย
0: กินได้ค่ะไม่ต้องอาย
1: รถเดินกิน
0: เหมือนผู้ชายไม่กางร่มอ่ะเอาจริงๆผู้ชายไม่กินผลไม้กับผักเหมือนผู้ชายไม่กางร่มอ่ะแดดร้อนฝนตกผู้ชายไม่ถือร่มลุงรงนะคะเอาส่วนคุณป๋ออีกคนหนึ่งป๋อณัฐวุฒิสกิจใจนะคะเมื่อวันที่31อ่ะอยู่ๆแกมีข่าวขึ้นมาว่าคุณป๋อณัฐวุฒิเนี่ยนะคะมีข่าวปลอมขึ้นมาว่าแกเสียชีวิตเหมือนกันเอาไม่ใช่เสียชีวิตถูกตำรวจไปรวบคาบ้านเลยไปยุ่งธุรกิจสีเทาไม่ใช่เสียชีวิตอันนี้ข่าวคุณปอณัฐวุฒิว่าถูกตำรวจรวบปอณัฐวุฒิคาบ้านพักเพราะไปยุ่งธุรกิจสีเทาปรากฏว่าแม่ที่อยู่เพชรบุรีนะร้อนใจมากโทรหาจ้าละวันเลยคุณปอบอกโอ้ยยังอยู่ปกติดีผมขอแจ้งอย่างเป็นทางการยังใช้ชีวิตปกติดีคุณปอบอกโอ้โหไม่รู้อะไรบอกว่าผมไม่มีทางไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันเด็ดขาดและไม่อยากจะพูดอะไรที่จะเกี่ยวโยงใดๆทั้งสิ้นเพราะเดี๋ยวจะเป็นการส่งเสริมเข้าไปอีกเหมือนจะเป็นการโปรโมทของใครไม่รู้ก็เลยอยากให้ทุกคนสบายใจแต่ที่สำคัญคือแม่น่ะตกใจมากแม่ร้อนใจรีบโทรมาเลยเป็นยังไงแล้วตอนแม่โทรครั้งแรกก็ไม่รับสายด้วยนะเอ้าแม่ยิ่งบอกอู้ตายแล้วแม่ก็สุดท้ายพอรับสายบอกไม่มีอะไรเป็นข่าวปลอมเป็นเฟคนิวคุณป๋อบอกว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจผมยืนอยู่บนเส้นทางซื่อสัตย์สุจริตไม่เคยคิดจะเกี่ยวข้องกับการพนันหรืออะไรที่เป็นในใบยมุกนะคะที่จะเป็นทางลัดไปสู่ความร่ำรวยทั้งสิ้นผมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตของตัวเองขอให้ทุกคนมั่นใจเรื่องนี้ขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงนะครับเป็นข่าวปลอมตำรวจรวบคาบ้านด้วยนะโอ้โหตกใจกันใหญ่แม่ร้อนใจมากนะคะธุรกิจสีเทา
1: ข่าวมันก็บางทีก็เอาเสนอเอาคอนเทนต์เอาไลค์เอายอดนะเนาะ
0: เอายอด
1: ไม่ได้คำนึงถึงความเป็นจริงนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับเอามาดูควันหลงของทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลกันสักหน่อยนะฮะหลังจากที
0: ่
1: เดินทางกลับมาใช่มาถึงแล้วนะครับก็มีหลากหลายเรื่องราวนะครับนะเพราะว่าทีมนี้ถือว่าดังกันหลายคนนะดังกันหลายคนนะครับแต่ว่าวันนี้เอาเรื่องราวของนี่ละกันนะครับพิมพิชยากกรำนะฮะนักตบสาวลูกยางของทีมชาติไทยเราเนี่ยนะฮะคนนี้เนี่ยเธอได้แฟนเป็นโค้ชชาวญี่ปุ่นถ้าเล่นโซเชียลตอนนี้พี่สีเราจะเห็นว่าจะมีคนเนี่ยไปตัดคลิปแบบติวส่วนตัวอยู่ในสนามมีอะไรอย่างเงี้ยเป็นโมเมนต์แบบโค้ชญี่ปุ่นคนนี้เป็นโค้ชที่เข้ามาเสริมเกมรับของทีมวอลเลย์บอลไทยนะโอเคเขาจะตัวเล็กๆหน้าหล่อๆหน่อยนะครับแล้วก็จะถือ iPad เครื่องนึงแล้วก็จะคอยแบบเวลาพักครึ่งหรือว่าเวลาขอเวลานอกเนี่ยก็จะลงไป

0: ติลและกีฬานะฮะทีนี้ดราม่ามันเกิดตรงที่ว่าเป็นคนญี่ปุ่นแล้ววันนั้นน่ะก่อนที่เราจะเข้าชิงเจอจีนล่ะเราชนะญี่ปุ่นไงคนญี่ปุ่นก็เข้าไปเม้นต่อว่าไงเม้นต่อว่าโค้ชคนนี้ว่าแบบว่าเหมือนแบบไม่รักชาติหรอ
1: พัง
0: ไปช่วยทีมอื่นอ่ะเออทำไมไม่เห็นแก่ญี่ปุ่นน่ะอ๋อนะนั่นก็โดนพวกเกรียนคีย์บอร์ดของญี่ปุ่นนะครับเข้ามาตำหนิการทำหน้าที่นะฮะก็ทำให้แฟนสาวอย่างบีมพิชยากกรำนะครับนักตบลูกยางสาวไทยเนี่ยคือคอมเมนต์เดียวผมว่าหายเลยอ่ะเข้าไปเม้นนะครับว่าฉันรู้ว่าคุณผ่านมันมาได้ยากแค่ไหนและคุณเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของคุณนะ
1: ค
0: ุณกำลังจะได้ไปโอลิมปิกแล้วนี่แล้วก็ส่งอีโมจิเป็นรูปทำมือหัวใจให้เป็นไงล่ะกำลังใจไหนก็คงจะไม่เท่ากำลังใจจากน้องบีมแฟนสาวนะครับนะร้อยคอมเมนต์แย่ๆแต่เจอหนึ่งคอมเมนต์ดีๆเนี่ยมันก็เพียงพอแล้ว
1: ชื่นใจ
0: ชื่นใจนะครับ
1: ตื่นใจ
0: เนาะก็นึกง่ายๆเหมือนกับเอ้าทำไมคนเกาหลีก็ไม่เห็นด่าโค้ชเชเลยโค้ชเชก็มาปลุกปั้นนักกีฬาไทยไปชนะเทควันโดของเกาหลีได้ใช่ไห
1: ม
0: คือถ้ามันแยกแยะออกนะพี่ถ้ามันไม่เกรียน
1: อ
0: ่ะคนที่มาเม้นนี่ก็พวกเกรียนแหละผมว่าคุณก็รู้แล้วนี่คุณก็รับเขาไปเป็นโค้ชทีมชาติคุณสิ
1: ค่ะ
0: รู้สึกนะเออมันก็ต้องนี่แหละนะทำให้จริงๆหลายคนนะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีนักวอลเลย์บอลอย่างน้องชมพู่พรพันธ์เนี่ยนะครับก็เข้าไปคอมเมนต์เหมือนกันว่าคุณคือที่สุดเลยขอบคุณที่ทุ่มเททำงานหนักเพื่อทีมชาติไทยนะฉันซาบซึ้งคุณมากจริงๆนะครับคนก็ไปให้กำลังใจกันมันจะเป็นหนึ่งเรื่องราวนะครับของจริงๆมีเป็นร้อยเรื่องเลยนะในทีมนักวอลเลย
1: ์ทีมนี้เน
0: า
1: ะ
0: เห็นบอกอย่างโค้ชออสนี่ก็ต้องแก้บนนะพี
1: ่
0: ไม่เชิงแก้บนแต่หมายว่าใช
1: ่
0: โค้ชออสนี่ให้เป็นเหมือนกับให้สินบนกับน้องๆไว้บอกว่าถ้าใครเสิร์ฟเอสได้เนี่ยนะจะมีรางวัลให้จะมีเงินให้แต่ไม่ได้บอกจำนวนนะเขาบอกว่าวันนั้นนักทีมที่เจอจีนเนี่ยเสิร์ฟลูกเสิร์ฟเอสไปทั้งหมด11ลูกเป็นลูกหนึ่งสังเกตจะโดนละเป็นหลายหมื่นนะ
1: เ
0: ดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวก็ต้องให้เหมือนกัน
1: เงินเดือนหมดนะคะแล
0: ้
1: วก็ล่าสุดกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติก็จะมอบเงินให้4,760,000นะคะนี่ถือว่าสร้างผลงานยอดเยี่ยมเลยสำหรับทีมนี้นะคะนี่ล่าสุดทางประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการก็ประชุมกันเลยแล้วเนี่ยโอ้มีผู้แทนหลายๆสมาคมเข้าร่วมด้วยนะคะเมื่อวานนี้รวมถึงผู้จัดการกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะคะที่ประชุมก็เลยเห็นชอบอนุมัติเงินรางวัลแก่นักกีฬาให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงรวมเป็นเงิน11,760,000 บาทแล้วก็นักกีฬา14คนเนี่ยจะได้คนละ600,000ก่อน600,000บาทถ้วนแล้วก็ผู้ฝึกสอนจะได้ 10% ก็อยู่ที่ประมาณ 840,000 สมาคมได้ร้อยละ30ก็เป็นเงิน2,500,000แล้วก็เดี๋ยวยังจะมีคณะกรรมการบริหารกองทุนมีมติเห็นชอบอนุมัติอันนี้เป็นกรณีพิเศษด้วยนะคะกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเพิ่มเติมไปอีก3,000,000ก็เลยส่งผลให้การสนับสนุนเงินรางวัลจากความสำเร็จครั้งนี้เนี่ยรวมแล้วเป็น14,760,000 บาทค่ะทั้งทุก
0: โอ้โห
1: อันนี้ก้อนแรกได้ก่อนเลย14คนเนี่ยจะได้ไปคนละ600,000ก่อนนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่
0: ขวัญและกำลังใจนะเป็นขวัญและกำลังใจ
1: ใช่เนาะ

0: ภูมิใจจริงๆแล้วก็แบบมีความสุขเนาะคนไทยอ่ะ
1: ครับผม
0: มีความสุขติดๆกันเลยนะคะจากเนเน่ก็มานี่แหละทีมวอลเลย์บอล
1: ค่ะใช่ๆๆครับ
0: ค่ะ
1: ยินดีด้วยนะครับเป็น

0: ไปดูสถานการณ์ไทยกัมพูชากันสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทางผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชานะคะผอ. JIC ค่ะพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีปัจจุบันท่านก็ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานอากาศด้วยนะคะระบุถึงกรณีที่ผู้แทนรัฐบาลรักษาการในตำแหน่งผอ.ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดกัมพูชาเข้ามาให้สัมภาษณ์ว่าทางคณะ AOT กับผู้ช่วยทูตทหารเนี่ยจะรับทราบความเสียหายจากกรณีไทยใช้ MK84 ระเบิดคัสเตอร์กับอาวุธเคมีโจมตีไปทางฝั่งกัมพูชาซึ่งทางไทยก็บอกอุ้ยที่คุณต้องแยกให้ชัดเจนก่อนนะว่า AOT ไปรับฟังข้อมูลกับ AOT รับรองข้อมูลเนี่ยเป็นคนละเรื่องกันคือถ้ากัมพูชาระบุว่า AOT ยืนยันข้อกล่าวหาเหล่านี้ก็ให้เปิดรายงานเนี่ยเป็นทางการของ AOT ให้ประชาคมระหว่างประเทศตรวจสอบด้วยอย่าไปนำการเข้าร่วมรับฟังของผู้สังเกตการหรือผู้ช่วยทูตฐานแล้วไปตีความแทนเขาว่าเขารับรองข้อกล่าวหาแล้วเมื่อถามว่าแล้วข้อกล่าวหาว่าเราใช้อาวุธเคมีไปเนี่ยที่เป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงมากนะมันต้องมีหลักฐานที่มีมาตรฐานสูงเหมือนกันทางผู้ช่วยผบ.ทอ.ก็บอกว่าคำถามง่ายๆคือศาลอะไรพบที่ไหนใครเก็บตัวอย่างต้องปฏิบัติการใดตรวจมาว่าเป็นสารเคมีแล้วผลตรวจมันอยู่ที่ไหนถ้ามีหลักฐานก็เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามมาตรฐานสากลสิประเทศไทยไม่เคยกลัวการตรวจสอบเลยแต่ว่าข้อกล่าวหาที่ว่านี้เนี่ยไม่ควรถูกพิสูจน์ด้วยงานแถลงข่าวท่านโมโหมากเลยนะแล้วยังพบว่าอะไรนั้นระเบิดคัตเตอร์เป็นจำนวนมากเป็น K84 เลยพวกนี้นะคือพลอากาศเอกประภาสบอกว่าการเจอซากอาวุธกับการพิสูจน์ว่าใครใช้เมื่อไหร่ที่ไหนเป้าหมายคืออะไรมันเป็นคนละขั้นตอนเพราะนั้นคือข่าวหาลอยๆอย่างเนี้ยงงมากถ้ามีข้อกล่าวหาว่าพลเรือนถูกโจมตีแล้วก็เห็นว่าต้องตรวจสอบกันจริงจังเพราะว่าการคุ้มครองพลเรือนเป็นหลักสำคัญของกฎหมายมนุษยธรรมของประเทศอยู่แล้วแต่ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดทั้งพิกัดเวลาลักษณะเป้าหมายแล้วก็สถานที่ไม่ควรตัดสินก่อนตรวจสอบแล้วก็ไม่ควรได้การไม่ควรว่ากล่าวหาจากฝ่ายไหนก็เลยต้องฝากไปที่กัมพูชากับประชาคมระหว่างประเทศด้วยว่าคืออะไรงงไปหมดเนี่ยไอ้แค่ว่าเคมีก็ยังไม่มีใครตรวจสอบเลยว่ามันเป็นสารอะไรที่บอกว่าไทยใช้ไปทางโน้นอ่ะ
1: โอ้ครับ
0: แต่ก็ไปนำเสนอกันจนงงเลยนะว่าเราบอกพี่ไปเลยว่าทางฝั่งกัมพูชาคุณต้องเปิดหลักฐานออกมาว่าไอ้ระเบิดคัสเตอร์กับอาวุธเคมีนะมันคืออะไร
1: เออเราคือถ้าคนติดตามข่าวไม่เคยมีภาพอะไรแบบนี้ออกมาเลยนะว่าเราไปใช้ระเบิดอะไรพวกเคมีอะไรพวกนี้นะฮะ
0: อาวุธเคมีแล้วยิงไปทางไหนอ่ะใส่ในปลายกระบอกปืนไปได้หรอยังไงงงตรงนี้แหละเนี่ยเขาบอกว่าคือทางโน้นแล้วพอเขาพาคณะอะไรของเขามานะเอาก็ไปนำเสนอข่าวว่าทางไทยก็ใช้ไอ้ตัวเนี้ยเพราะนั้นก็ต้องกัมพูชานะต้องคือเป็นตัวตลกอ่ะเนาะ
1: คร
0: ับระเบิดคัตเตอร์อย่างเงี้ยระเบิดคัตเตอร์กับอาวุธเคมีเพราะว่าอย่างไง
1: ครับผมเราก็ต้องตอบโต้ให้สังคมโลกได้เห็นเราไม่ได้ใช้อะไรอย่างเนาะต้องขอมาแก้ข่าวอีกนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผม
0: เป็นคนเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ
2: ขอเสียงปรบมือดังดังต้อนรับดำรงวงทองเปลี่ยนแล้วครับดำรงวงแหวนรอบนอก
3: นั่นนั่นดูเขาพูดสวัสดีครับ
2: โปรดพิจารณาครับเชิญครับ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิทชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิทชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
5: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ
6: ์พอลซ่า
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เตรียมตัวรอบ
3: ชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
4: ไหนบอกองค์เพีย
5: รจะใช้ตราฉลากทองไงเหนียว
6: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
7: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไอดีเซลเอสวิ่งไกล

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: มาช่วงสุดท้ายนะคะน้องๆเชิญค่ะ

ช่วงสุดท้ายสงสัยน้องดงจะไม่ได้ยินนะคะน้องดงได้ยินไหมก็ติดข่าวเรื่องอุบัติเหตุนิดนึงแล้วกันนะคะเพราะว่าหลายท่านเนี่ยตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็อาจจะไม่ได้ระมัดระวังรีบขับรถไปทำงานโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์นะคะเมื่อวานนี้มีเหตุสลดที่ภูเก็ตนะคะไรเดอร์ตกท่อระบายน้ำริมถนนคือท่อเนี่ยไม่ได้ปิดฝานะคะเสียชีวิตนะคะนี่ค่ะก็เดี๋ยวตำรวจที่ภูเก็ตนั้นต้องเรียกผู้รับเหมามาสอบปากคำถ้าแบบโอ้โหนี่ต้องบอกเลยว่าช่วยมากก็จะต้องเจอแจ้งความข้อหาหมิ่นประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะคะเนี่ยมอเตอร์ไซค์ไม่เห็นนะคะเป็นน้องอายุ19ปีนะคะอาชีพรับส่งอาหารนะคะก็ดูสิ Honda Wave นะคะมาถึงที่เกิดเหตุก็มีการก่อสร้างท่อระบายน้ำแล้วไม่มีการปิดฝาท่ออะไรเลยทำให้ธีรพัฒน์ขี่มอเตอร์ไซค์มาอายุ19นะคะนี่ทำงานแล้วปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์นั้นเนี่ยพลิกตีละ